กลับมาช่วงที่สองกันต่อนะคะเพลงก็เศร้าอยู่เนาะนะคะในช่วงบรรยากาศแบบนี้แต่ว่าหลายท่านก็บอกว่าชีวิตต้องเดินหน้าต่ออย่าให้ซากความเศร้าอยู่กับเรานานนะคะไม่งั้นมันก็ไม่ได้ส่งผลดีต่อสุขภาพของเรานะคะมีหมอให้ยาทันทุกวันแช่น้ำอุ่นวัดยางวัดยางไม่ได้แล้วแต่ก็กลับได้สุดคือก็ยังไม่ถึงระยะสามระยะสี่นะพี่ยุทธนานะคะยังหดกลับได้ค่ะก็ดูแลต่อไปนั่นแหละค่ะต้องกินผักผลไม้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินใหม่พี่เมื่อสักครู่นะคะบอกว่าเดี๋ยวนี้ชอบกินมะละกอสุกกินกล้วยน้ำว้าสุกเป็นประจำซึ่งรู้ครับที่บ้านมีมันคันๆอะไรคันคะพี่มะละกอเหรอคะก็ล้างสักหน่อยนึงก็ได้นะคะมะละกอมันอาจจะมียางอยู่นะคันที่ยางมันหรือเปล่าแต่ว่าทำไมเรากินส้มตำเราก็ไม่ได้คันนะจริงเราก็กินมะละกอดิบนั่นน่ะนะคะอาการปวดขมับทั้งสองข้างของคุณทันพิชานี่ตึงนะคะจริงๆไอ้ปวดหัวเนี่ยมันก็เป็นอาการที่จะได้ทั่วไปนะคะเกิดขึ้นได้กับทุก

นเหมือนกันเนาะใครบ้างที่ไม่เคยปวดหัวไม่น่าจะมีเนาะคือคนส่วนใหญ่ก็จะมีอาการปวดนะคะจะเล็กจะน้อยเป็นครั้งคราวปวดบ่อยแล้วก็ลักษณะของการปวดหัวที่พบบ่อยที่สุดคือปวดขมับทั้งสองข้างนั่นคือเกิดจากความเครียดนะคะความตึงเครียดแล้วก็อาจจะมีเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันได้เหมือนกันนะคะการกินยาแก้ปวดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทำกิจกรรมคลายเครียดก็อาจจะช่วยบรรเทาอาการปวดขมับทั้งสองข้างได้ค่ะสาเหตุที่แท้จริงก็จริงมันก็ยังไม่แน่ชัดเนาะแต่ก็บอกว่ามันอาจจะเกิดมาจากพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมการปวดขมับทั้งสองข้างเนี่ยก็จะปวดต่อเมื่อมันเครียดโกรธหรือเหนื่อยล้าแล้วก็อาจจะเกิดจากการนั่งในท่าที่ไม่เหมาะสมและการใช้สายตาเป็นเวลานานการอดอาหารมื้อใดมื้อหนึ่งนะก็ปวดขมับได้เหมือนกันการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูบบุหรี่ขาดธาตุเหล็กขาดน้ำเป็นไข้หวัดหรือเป็นไซนัสอักเสบและภาวะซึมเศร้าอันนี้ก็ปวดขมับได้อาการในลักษณะถ้าปวดสองข้างนะมันก็จะเกิดจากกล้ามเนื้อบริเวณศีรษะกับคอหดตัวจนเกิดการบีบรัดบริเวณขมับทั้งสองข้างแล้วก็ทำให้ปวดตรงนั้นแหละไอ้ตรงขมับนี่แหละค่ะปวดรอบหัวเลยอาการปวดก็จะลามไปที่หลังศีรษะแล้วก็ตรงคอทำให้รู้สึกตึงๆใช่ไหมคะปวดกล้ามเนื้อคอปวดไหล่ปวดตามอย่างเงี้ยก็จะเกิดขึ้นในช่วงสายๆของวันส่วนใหญ่มีอาการปวดเล็กน้อยถึงปานกลางไม่ค่อยจะรุนแรงมากมันปวดแบบตื้อๆค่ะไม่มีจังหวะนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือไม่คือมันทนได้ถูกไหมมันไม่ได้รุนแรงมากปวดแบบทนได้แต่ว่ามันรู้สึกรำคาญเนาะเนี่ยปวดเป็นระยะนะคะเป็นอาการปวดที่เกิดขึ้นนาน30นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมงได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดบ่อยกว่านั้นนั่นคืออาจจะกลายเป็นภาวะเรื้อรังแล้วนะคะปวดเรื้อรังก็คือเกิดขึ้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงปวดเป็นแรงหรือว่าเบาลงตลอดทั้งวันแต่ว่าส่วนใหญ่มักจะปวดอยู่ตลอดเนี่ยมากกว่า15วันต่อเดือนอย่างน้อย3เดือนนั่นคือปวดหัวเรื้อรังที่คุณหมอก็แบ่ง2ลักษณะนะคะวิธีการรักษาก็นั่นแหละค่ะพาราแล้วก็ยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์นะคะแล้วก็อะไรอีกกินอาหารเสริมนะตามที่คุณหมอแนะนำได้นะมันก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดขมับได้นะคะอาหารเสริมเช่นพวกวิตามิน B2 อ่ะไอคิวเทนน่ะโคเอนไซม์คิวเทนที่มีโฆษณาเลยพวกนี้พอได้อยู่นะคะแล้วก็จริงๆการใช้ยาก็เป็นเพียงการมันเทาอาการเบื้องต้นเท่านั้นนะคะถ้าแบบมันไม่หายมันกระทบต่อคุณภาพชีวิตเนี่ยนักวิชาต้องไปพบแพทย์นะคะไปพบหมอสักทีหนึ่งรักษาอาการนะมันจะยั่งยืนกว่านะคะคุณหมอก็อาจจะแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอาการสาเหตุหลักอะไรก็นั่นแหละเป็นเครียดนะคะหรือนักจิตบำบัดก็ได้นะจิตแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์คุณหมอจะมีวิธีการทางการแพทย์หรือว่าการแพทย์ทางเลือกแล้วแต่แต่เพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องกินยาพาราเลยก็ได้นะเขาจะใช้วิธีการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเอาหรือบางคนก็ใช้ฝังเข็มนะเคยเห็นไตภาพบำบัดก็ช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันอาการปวดขมับทั้งสองข้างปวดหัวทั้งสองข้างนะคะเข้านอนและตื่นเป็นเวลาเดียวกันทุกวันนะคะแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำให้เลือกการออกกำลังกายแบบแอโรบิกในระดับความเข้มข้นปานกลางทำอะไรได้บ้างแอโรบิกเข้มข้นปานกลางว่ายน้ำปั่นจักรยานเดินเร็วอย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์นะคะหรือว่าแอโรบิกแบบเข้มข้นสูงนะคะก็ได้ค่ะได้ฝึกกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้75นาทีต่อสัปดาห์เล่นเวทอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ควรอดอาหารโดยเฉพาะมื้อเช้าจะปวดได้ค่ะปวดขมับได้แน่ๆนะคะแล้วอย่าลืมเลี่ยงดื่มน้ำด้วยนะคะแล้วก็สิ่งหลีกเลี่ยงที่ทำให้เกิดอาการปวดหัวนะคะนั่นแหละอดนอนก็ปวดหัวได้นะแล้วก็ลองส

กัดกินยาแก้ปวดดูนะใช้ยาเมื่อปวดเท่านั้นแล้วไม่ควรใช้ยาเกิน1ครั้งภายใน 4-6 ชั่วโมงนะคะเนื่องจากว่าการกินยาเกินขนาดอาจทำให้การปวดมันรุนแรงขึ้นได้นะแทนที่มันจะหายกลายเป็นอาการรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะถ้าใครทำงานนะแบบนั่งโต๊ะเก้าอี้นั่งเก้าอี้เนี่ยหน้าจอนานๆ นะคะลองปรับเปลี่ยนท่านั่งดูสิคะท่านั่งให้เต็มก้นเลยค่ะให้ก้นเต็มเก้าอี้ไปเลยนะคะแล้วก็วางขาให้ขนานกับพื้นลำตัวตรงระวังอย่าให้ศีรษะและคอเนี่ยเอ็นไปข้างหน้าจนทำให้กล้ามเนื้อมันตึงอันเนี้ยเดี๋ยวมีปัญหาได้นะคะแล้วก็อะไรอีกนวดก็ได้นะนวดเบาๆคลายกล้ามเนื้อนั่งสมาธิได้แล้วก็คุยกับคนรอบข้างเพื่อระบายสิ่งที่ทำให้เกิดความเครียดก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เรื่องของเกี่ยวกับอาการปวดขมับนะปวดอันนี้ปวดสองข้างเลยเนาะบางคนก็ปวดข้างเดียวบางคนก็ปวดข้างหลังบางคนก็ปวดไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะอาการปวดหัวเนี่ยบางคนบอกนี่ตื่นปุ๊บปวดปั๊บก็มีนะคะแล้วอย่าลืมนะคนที่ปวดหัวเนี่ยมักจะตามมาด้วยความรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลียแล้วต้องการพักผ่อนเราก็เลยจำเป็นต้องหาวิธีการลดปวดได้ก่อนนะคะบางคนก็ยาแก้ปวดอย่างเดียวเลยแต่บางคนก็ดีหน่อยขอแค่ได้นอนแบบสักนิดนึงอ่ะก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูนะคะพักสายตาสักครู่หนึ่งอาการปวดก็จะหายไปก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีวิธีหนึ่งเนาะอันนี้เป็นตัวช่วยดีๆนะสำหรับคนที่ปวดหัวประจำรวมไปถึงอาจสามารถบรรเทาปวดหัวแบบไมเกรนได้นั่นคือการดื่มชานะคะแต่ว่ามันมีหลายประเภทนะชาพวกชาขิงอะขิงผงอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะชาขิงไม่ใช่ชาชนิดที่แบบทำมาจากใบชานะแต่ว่าจะอยู่ในหมู่ของชาสมุนไพรเหมือนกันค่ะนะขิงผงอะไรพวกนี้ก็ได้เหมือนกันลองดูนะคะดื่มอุ่นๆนิดนึงนะคะแล้วก็ชาเปปเปอร์มินต์ก็คือจระแหน่นั่นแหละนะคะนี่ก็น่าจะได้ชาตาลพลูก็ได้นะคะเพราะว่าชาบางชนิดเนี่ยมันมีสรรพคุณช่วยลดการปวดหัวได้จริงแต่ว่าเนื่องจากว่าชาหลายชนิดมันเป็นพืชสมุนไพรก็ยังคงมีข้อจำกัดหรือผลการวิจัยที่ไม่มากพอที่จะรับรองความปลอดภัยเนื้อเดชเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวอื่นๆนี้ต้องระมัดระวังนะคะสำหรับในเรื่องของอาการปวดหัวปวดศีรษะในวันนี้ค่ะสวัสดีคุณวัฒากรนะคะเพิ่งเข้ามาเนาะแล้วก็พี่อเกนยายออสค่ะที่มาทักทายกันนะคะพี่นงรักพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าพบกับหมอณพรเช่นเคยค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 21:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา 21:00 น.

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือแม่ทัพภาคที่4จับมือเลขาธิการสอบตและผู้ว่าสงขลาเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกเป็นประธานเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่พลโทรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4นายปิยะสิริวัฒนวรังกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่โดยมีนายอำเภอสะเดาหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานทหารตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เข้าร่วมพลโทนรัฐที่เปิดเผยผลการเดินทางในการประชุมรวมกับผู้นำของประเทศมาเลเซียโดยหยิบยกประเด็นการเตรียมความพร้อมการเปิดด่านชายแดนไทยมาเลเซียด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่เป็นประเด็นหลักในการหารือ

0: และถือเป็นโอกาสอันดีที่รัฐบาลสองประเทศจะจับมือกันพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วมกันโดยที่ประชุมยังรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันที่9กรกฎาคมที่จะถึงนี้เพื่อร่วมประชุมกับนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียในหลายประเด็นรวมถึงการเปิดด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่โดยคาดว่าในวันที่10กรกฎาคม2569นายอนุทินนายกรัฐมนตรีและผู้นำประเทศมาเลเซียจะร่วมเปิดด่านแห่งนี้อย่างเป็นทางการตำรวจสอบสวนกลางรวบบอยสายไหมหลอกขายรีสอร์ททิพย์ความเสียหายหลายล้านบาทกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการปราบปรามร่วมกันจับกุมนายโกศลหรือบอยสายไหมอายุ34ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญามีนบุรีกระทำความผิดฐานโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนจับกุมได้ที่บ้านตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยนายโกศลแอบอ้างตัวเป็นเจ้าของรีสอร์ทอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมจากนั้นจะนำรูปภาพสถานที่จริงไปโพสต์ประกาศขายหรือปล่อยเช่าตามกลุ่มและสื่อออนไลน์ต่างๆเมื่อมีผู้สนใจติดต่อเข้ามาจะใช้อุบายหลอกล่อให้ผู้ซื้อหรือผู้เช่าโอนเงินค่ามัดจำล่วงหน้าเพื่อจองสิทธิ์และเมื่อเหยื่อหลงเชื่อโอนเงินให้คนร้ายจะตัดการติดต่อและเชิดเงินหนีไปอีกทั้งยังมีเจ้าของรีสอร์ทแห่งหนึ่งที่ตกเป็นเหยื่อถูกคนร้ายนำชื่อและสถานที่ไปแอบอ้างเพื่อเรียกเก็บค่ามัดจำจากลูกค้าทำให้ธุรกิจเสื่อมเสียชื่อเสียงและเกิดความเสียหายอย่างหนักทั้งนี้คาดว่ายังมีผู้เสียหายอีกเป็นจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพรายนี้และยังไม่ได้เข้าแจ้งความทั้งนี้ขณะเข้าจับกุมตัวนายโกศลพยายามกระโดดจากชั้น2เพื่อหลบหนีจนได้รับบาดเจ็บและถูกจับในที่สุดเจ้าหน้าที่ประสานรถฉุกเฉินนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อเสร็จการรักษาจากโรงพยาบาลแล้วจึงจะนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสน.สายไหมดำเนินคดีต่อไปชาวสวิตเซอร์แลนด์ใช้สิทธิ์ลงประชามติชาวสวิตเซอร์แลนด์ไปใช้สิทธิ์ลงประชามติระดับชาติในวันนี้เกี่ยวกับข้อเสนอเพื่อควบคุมประชากรที่มีถิ่นฐานในสวิตเซอร์แลนด์ให้ไม่เกิน10ล้านคนจนถึงปี2050ข้อเสนอนี้ถูกผลักดันโดยพรรคประชาชนสวิตเซอร์แลนด์หรือ SVP ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายขวาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศและมีนโยบายต่อต้านคนเข้าเมืองและผู้อพยพมีเป้าหมายหลักในการแก้ไขปัญหาราคาที่อยู่อาศัยพุ่งสูงโครงการพื้นฐานแออัดและการรับภาระด้านบริการสาธารณะมากเกินไปอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานปัจจุบันจำนวนประชากรในสวิตเซอร์แลนด์อยู่ที่ประมาณ9ล้าน1แสนคนหากผลประชามติเห็นชอบรัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์จะต้องดำเนินมาตรการควบคุมการย้ายถิ่นฐานเมื่อตัวเลขขยับเข้าใกล้เพดานโดยเมื่อประชากรแตะ9ล้าน5แสนคนรัฐบาลจะต้องเริ่มมาตรการจำกัดอย่างเข้มงวดเช่นการระงับสิทธิ์การพาครอบครัวมาอยู่ร่วมกันและการจำกัดจำนวนผู้ลี้ภัยหากประชากรแตะ10ล้านคนก่อนปี2050รัฐบาลจะถูกบังคับทางกฎหมายให้สละหรือยกเลิกข้อตกลงระหว่างประเทศที่เอื้อต่อการเติบโตของประชากรซึ่งรวมถึงข้อตกลงการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีกับสหภาพยุโรปหรือ EU ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
6: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดย
5: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

นี่11:10 น.กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะเสาร์อาทิตย์ที่เป็นพิเศษ LPM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่14 มิถุนายน 2569นะคะก็มันดูเงียบเนาะสถานการณ์คือแบบว่าเงียบซึมเศร้าบางคนนะคะสวัสดีคุณวัฒนศักดิ์ค่ะพี่คนสันโดษพี่ทวีทรัพย์สวัสดีสถานีเพลงเพราะมาด้วยนะคะที่บอกว่าเงียบเนี่ยก็หลายคนอย่างที่บอกไปตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเนาะเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะแล้วก็คนไทยก็อยู่ในภาวะที่รู้สึกว่าคือซึมแล้วก็เศร้านะคะคนป่วยก็ยิ่งป่วยเนาะอย่างที่บอกไปนะคะชั่วโมงที่แล้วใครที่อาจจะ

0: ข่าวดูทีวีดูอะไรที่มันแบบซ้ำๆก็ละวางสายตาบ้างนะคะมาฟังวิทยุก็ได้ค่ะมาฟังเพลงมาอะไรอย่างนี้นะคะก็ได้เหมือนกันนะวิธีการที่แบบก็เรียกว่าปัจจุบันนี้ใช้คำว่าคิวใจตัวเองเนาะให้แบบว่าได้คลายความซึมเศร้าบ้างนะคะเนาะเพราะว่าบางทีร่างกายมนุษย์มันก็จะมีสัญญาณเตือนหลายอย่างเนาะถ้าเรารู้สึกว่าเริ่มเครียดเริ่มอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ถอยออกมานะคะแล้วก็มาผ่อนคลายด้วยวิธีต่างๆนะคะจะไปคุยกับพี่หมอค่ะไปต่างประเทศมาเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้มีอะไรมาฝากสำหรับแฟนๆรายการลูกทุ่งมหานครนะคะดร.นพพรบุญรงค์ค่ะสวัสดีค่ะพี่หมอค่ะไม่ได้ยินเดี๋ยวพี่หมอได้ยินไหมคะแป๊บหนึ่งนะคะพี่หมอจะเข้ามานะคะเดี๋ยวน้องเมย์กำลังตามตัวนะคะก็ช่วงรอพี่หมอขอแชร์เรื่องของการเตือนวิตามินบางตัวกับหมอโอ๊กนิดนึงละกันนะคะหมอคือนายแพทย์สุภฤกษ์วิจารณญาณนะคะมีการเตือนเรื่องการกินอาหารเสริมเพราะว่าบางคนเนี่ยคือคิดว่ากินอาหารเสริมเยอะๆแล้วก็จะดีจะไม่ป่วยจะไม่แก่จะไม่เจ็บอะไรประมาณนี้ค่ะจริงๆถ้าเลือกกินแบบผิดๆนะคะมันก็เสี่ยงเหมือนกันเนาะอาหารเสริมเนี่ยถ้ากินแล้วมันไม่ดีขึ้นอ่ะก็ควรจะเลิกนะคะก็ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญบ้างดีกว่านะคะคืออย่าซื้อมากินเองโดยที่เราไม่มีข้อมูลอะไรเลยมันก็เสี่ยงนะคะอย่างเช่นมันมีอยู่ตัวนึงที่เขาบอกว่าทำให้มีความเสี่ยงทำให้เส้นเลือดในสมองอาจจะแตกได้ตับอักเสบได้ไตวายได้แล้วก็ไปเพิ่มอัตราการเสียชีวิตอีกหลายโรคเลยนะคะโดยเฉพาะบางตัวไม่ควรซื้อเลยคือวิตามินอาหารเสริมที่เป็นวิตามินที่ไปมีความเสี่ยงเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้น่ากลัวมากน่ากลัวจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามไปซื้อมากินเด็ดขาดนะคะบางตัวนะคะก็ต้องหาข้อมูลนิดนึงถามแพทย์ก่อนก็ได้ว่าเราอายุเท่านี้สุขภาพร่างกายเป็นยังไงนะคะแล้วไอ้ที่บอกว่าอุ้ยกินไป7วันแล้วผิวขาวจ้วะเลยอย่างเงี้ยมันจะไปได้ยังไงไม่งั้นพี่สีกับพี่หมอเนี่ยขาวกันไปตั้งนานแล้วนะคะดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับน้องสิวไลครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงครับน้องเมย์น้องใหม่ครับได้ยินครับ
0: น้องเมย์ครับค่ะพี่หมอมาถึงตอนกี่โมงเมื่อไหร่คะเนี่ย
1: อ๋อเมื่อคืนครับเมื่อคืน
0: อ๋อเมื่อคืนนะคะมาถึงก็รับทราบข่าวในประเทศไทยเลยใช่ไหมคะกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นะ
1: อ๋อใช่ครับเมื่อก็อยู่ที่นู่นก็พี่ทราบก็ข่าวสารนะเนาะว่องไวก็ทราบเมื่อวันที่10ตั้งแต่วันที่13นั่นแหละ13 10ตรงนั้นเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากนะพอดีไปโอ้แต่ไปวุ่นๆกันเรื่องงานก็เลยก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ก็กลับมาถึงเมื่อคืนก
1: ็
0: ติดตามข่าวสารเหมือนเดิมใช่ไหมคะพี่หมอเนาะหลายคนก็นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: การเป็นแฟนรายการของเราก็บอกเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนติดตามข่าวตลอดแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าซึมเศร้าเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอดีก็มีเวลาก็ช่วยได้นะพี่หมอเนาะ
1: ใช่ครับก็แน่นอนครับก่อนอื่นก็ขอน้อมถวายความอาลัยนะ
0: ได้ค่ะ
1: ก็บ่งตรงว่าเสียใจกันประชาชนคนไทยเราเลยนะมีความผูกพันกับพระองค์มากเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตั้งแต่พระองค์เริ่มประชวรนี่ก็ตามข่าวกันมาตลอดนะคอยฟังข่าวซึ่งบางทีเราก็ฟังข่าวบางทีไม่ค่อยดีบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะก็ข่าวไม่ค่อยตรงไปตรงมาอย่างเงี้ยนะแต่เราก็เลยเป็นอย่างเงี้ยตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะว่าเอ๊ะจริงเหรอนะหลายๆคนก็ไม่น่าเป็นไปได้นะก็ต่างก็รอคอยมีความหวังว่าพระองค์จะกลับมานะครับ

0: ข็งแรงมีปฏิหารอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะคนไทยก็รอคอยว่าต้องมีปฏิหารแน่ๆ
1: ครับ
0: ในช่วงเวลาสามเกือบสี่ปีนะที่หมอเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะจนสุดท้ายก็ไม่มีปฏิหารนะคะพระองค์ก็สิ้นพระชนจากไปอย่างสงบที่ข่าวนำเสนอคนไทยก็เสียใจเนาะหลายคนก็อย่างที่บอกนะคะเคยได้มีโอกาสนะคะอย่างวันเนี้ยได้อ่านพี่คนหนึ่งเขาเคยเป็นรุ่นพี่กันที่โรงเรียนราชินีนะคะเขาก็มาถ่ายทอดมาแชร์ว่าพระองค์ทรงน่ารักมากเลยคือชอบให้รุ่นพี่ถักเปียให้อย่างเนี้ยค่ะแล้วรุ่นพี่ก็เกรงว่าจะถักยังไงเดี๋ยวพระพี่เลี้ยงจะดุไหมต้องไปถามก่อนอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกค่ะอนุญาตให้ถักได้สวยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักคือเป็นมุมที่เราไม่เคยเห็นเคยรู้มาก่อนอย่างเงี้ยค่ะพี่หมอเนาะหรือแม้แต่การกินลูกชิ้นน่ะลูกชิ้นหน้าโรงเรียนน่ะนึกออกไหมว่าเด็กอ่ะเด็กวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเลิกเรียนน่ะเห็นลูกชิ้นหน้าโรงเรียนใครก็ผ่านนะรู้สึกว่าอยากกินไปทุกอย่างก็มีคนนี้เขาเล่าเขาบอกว่าพระองค์พาก็อยากกินลูกชิ้นเหมือนกันซึ่งก็มาขอกับรุ่นพี่คนนี้ว่าขอกินลูกชิ้นด้วยได้ไหมซึ่งพี่คนนี้ก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าองครักษ์หรือว่าจะเป็นพระพี่เลี้ยงเนี่ยจะดุเอาอะไรเงี้ยตัวองค์พระบอกไม่ดุหรอกจะกินคือพี่กินอันไหนได้พระก็กินอันนั้นได้ประมาณเนี้ยคือเป็นมุมน่ารักสุดท้ายก็ได้กินลูกชิ้นคือท่านเป็นคนที่แบบน่ารักสุดๆเลยอะพี่หมอนะคะอ่านแล้วรู้สึกว่าตัวนี้เป็นมุมที่เราคนไทยไม่เคยเห็นถ้าไม่มีคนมาบอกเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยว่าอ๋อมันไม่แปลกใจเลยที่หลายๆคนออกมาเขียนถึงพระองค์พาเจ้าฟ้าพาในช่วงเวลาที่แบบกำลังเศร้าใจอยู่นะคะเนี่ยคนเนี้ยเขาอายุมากกว่า3ปีเพราะตอนที่พี่คนนี้อยู่ม.6เนี่ยพระองค์อยู่ม.3ที่โรงเรียนราชินีเนี่ยพี่หมอแล้วก็คือภาพจำของรุ่นพี่ที่โรงเรียนราชินีหรือรุ่นเดียวกันก็ตามเขาบอกว่าเป็นภาพจำว่าพระองค์พาเนี่ยถ้าจะพูดถึงท่านเนี่ยหนีไม่พ้นเรื่องความเรียบง่ายความเป็นกันเองและความไม่ถือพระองค์นะคะลูกชิ้นหมูปิ้งอะไรพวกนี้คนนี้ก็บอกว่าก็ไม่ลืมเลยเรื่องหมูปิ้งเนี่ยนะคะตอนที่ซ้อมกีฬาสีกันเหนื่อยๆเนี่ยค่ะท่านก็พักทีนี้คนที่พักก็เด็กก็คอกลูกคอกหมูปิ้งมากินนะคะซื้อมาจากหน้าโรงเรียนนี่แหละมากินกันอร่อยมากท่านก็เดินมาถามว่าทานอะไรกันคะเขาบอกว่าหมูปิ้งก็จะกินด้วยอย่างเงี้ยค่ะท้ายก็ได้กินร่วมกันนะคะแล้วก็มีความประทับใจก็บอกเนี่ยแค่ช่วงเวลาสั้นๆน่ะรู้สึกว่าประทับใจมากนะคะแล้วก็เรื่องการแอบกินขนมของเด็กในวัยเรียนแอบกินน้ำน้ำหวานในประมาณนี้บอกซื้อแอบมาชงกินกันอะไรอย่างนี้นะคะท่านก็บอกว่าขอชิมด้วยแล้วคนที่เป็นรุ่นพี่ก็บอกว่าโอ๊ยทำไงอ่ะเอาชิมก็ชิมแอบให้ชิมแล้วก็หัวเราะกันชอบใจบอกว่าแอบชิมกันอย่างเงี้ยก็สนุกเนี่ยเป็นเรื่องที่บอกเขาเล่าเลยรู้สึกว่าบรรยากาศมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วพี่หมอเนาะ
1: ครับก็นี่นะครับเป็นสิ่งที
0: ่ใครก็รัก
1: เราก็เคยเห็นที่เห็นภาพนะที่เขาส่งกันมานะบางครั้งว่ามีภาพอะไรที่แบบหายากนะไม่ค่อยร้องไม่เคยเห็นนะว่าภาพที่พระองค์อริยบทต่างๆนะหรือว่ากับสายหลายคนนะที่กับในราชกุลนะในที่เห็นภาพหลายๆภาพนะพี่คิดว่าความผูกพันนะครับในหมู่ของราชในราชกุลของพระองค์นะก็เราจะเห็นเรื่องของ ความผูกพันกันนะในแต่ละทุกพระองค์อะนะแล้วก็บางคนก็คิดว่าโอ้โหแบบสนิทกันมากนะแล้วก็มีความผูกพันกันขนาดที่เวลามีอะไรที่แสดงออกมานะและยิ่งทุกวันนี้เราเห็นภาพนะภาพเวลาเข้าไปร่วมในพิธีนะราชพิธีนะครับยังกับพระเจ้า

0: อยู่หัวพระราชินีนะครับแล้วก็ทุกๆพระองค์นะครับที่อยู่ในเหมือนกับอาการที่ไม่แบบเหมือนกับเศร้าโศกนะอยู่รู้สึกจะเสียพระทัยแล้วก็พวกเรานี่นะครับมันคืออะไรก็มีแต่ทางเดียวก็คือว่าถวายกำลังใจนะเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
1: ใช่
0: นะก็แน่นอนนะครับมันยังไงก็แล้วแต่นะมันก็พอจะทำใจกันได้นี่ก็สมควรนะครับอ
1: าจารย
0: ์นะครับก็คงจะต้องติดตามนะครับพระราชพิธีในช่วงเวลาที่ต่อไปเนี้ยนะก็จะต้องมีเรื่อยๆนะครับเราก็ถือว่าประเทศไทยเราก็เป็นประเทศที่เรียกว่าความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับตั้งแต่หลายชั่วบรรพบุรุษมาแล้วเลยนะครับว่าบ้านเรา จะเสียก็เรียกจากสถาบันพระมหากษัตริย์นี้นะครับจะอยู่คู่กับคนไทยไปตราบชั่วนิรันดร์ก็เรียกนะครับแล้วก็ประเทศเราก็อยู่ด้วยความรักความสามัคคีนะครับด้วยพระบารมีของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นั่นแหละครับนะฮะนะอันนี้เราก็ต้องก็นะก็แสดงความอาลัยถวายความอาลัยนะครับขอพระองค์ทรงไปสู่สวรรคาลัยนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ก็ยังเป็นอะไรที่เศร้าอยู่เนาะสำหรับคนไทยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าองค์พาพระองค์พาเนี่ยแค่40จุดเท่านั้นเองนะแต่ว่าทำอะไรไว้เยอะมากนะ
0: บ
1: างคนก็เพิ่งรู้อย่างอาจารย์ปริญญาอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลเนี่ยซึ่งก็เป็นรู้สึกว่าจะเคยสอนเจ้าฟ้าพาที่ธรรมศาสตร์ด้วยนะคะตอนที่เรียนนิติศาสตร์กฎหมายค่ะอาจารย
0: ์
1: ก็สอนที่นั่นด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์ปริญญาก็เล่าว่ามีอยู่เรื่องนึงนะคะอาจารย์ก็เล่าว่ามันเป็นเรื่องที่อาจารย์เองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยอาจารย์ปริญญาทำโครงการนี้แล้วก็พอได้เจอกับพระองค์พานี่นะคะอาจารย์ปริญญาบอกว่าเพิ่งทราบเหมือนกันว่าโครงการนี้พระองค์พาเป็นผู้ที่เริ่มมาค่ะอาจารย์กับพี่หม
0: อ
1: นี่ค่ะก็อาจารย์ปริญญาก็เล่าบอกว่าคนไทยไม่อาจรู้เลยคือพระองค์พามีผลงานที่ส่งผลระดับสากลเลยนะคะชื่อว่าก็การผลักดันความยุติธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วอาจารย์ปริญญาเนี่ยทราบตอนที่พระองค์เสด็จมาเปิดอาคารอุทยานการเรียนรู้ป่วยอินทากร100ปีวันนั้นจำได้ดีเลย17ธันวาปี62เนี่ยบอกว่าท่านเป็นรองอธิการบดีอยู่ของที่รังสิตแล้วก็เป็นผู้รับผิดชอบโครงการมีหน้าที่ก็คือรับเสด็จพร้อมกับท่านอธิการแล้วก็ในขณะนั้นก็คือบรรยายสรุปแล้วก็ท่านก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็พระองค์พาก็ถามอาจารย์ปริญญาว่าอาจารย์สนใจเรื่องเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหรือคะซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยอาจารย์ปริญญาบอกว่าผมก็พาท่านเสด็จสีหน้าดูแปลกพระไทยที่นักกฎหมายโดยเฉพาะนักกฎหมายที่สอนวิชารัฐธรรมนูญกับกฎหมายมหาชนกับอย่างเช่นผมเนี่ยมาสนใจเรื่องเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนผมก็เลยทูลตอบไปว่าในฐานะรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนผมทำลายเรื่องนี้โดยตรงแล้วก็พระองค์ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยพาเป็นคนผลักดันเรื่องนี้เองค่ะโอ้อาจารย์ปริญญาบอกว่าเพิ่งทราบนะตอนนั้นเพราะว่าท่านผลักดันเรื่องนี้ตอนที่เป็นทูตประจำสหประชาชาติเมื่อปี2557นู่นละค่ะพี่หม
0: อ
1: ก็ละนี่คือดึงตัวอย่างเท่านั้นนะคะที่คนไทยอาจจะไม่เคยรู้มาก่อน
0: ครับตอนนั้นรู้สึก
1: ว่า
0: จะไปอยู่ที่ศาลที่จังหวัดระยองใช่ไหมครับตรง
1: ใช่ค่ะอยู่จะอยู่ทางอีสานอยู่ทางอุดรธานีนะคะที่ล่าสุดเห็นไหมคะส้มตำ

0: ก็ออกมาบอกว่าอุ้ยพระองค์เสด็จมากินส้มตำร้านนี้5ครั้งร้านนั้น10ครั้งคือแต่ละร้านส้มตำที่ท่านเสด็จไปรับประทานนี่นะไปทานส้มตำนี่นะแต่ละร้านคือเก็บอะไรที่เป็นที่ระลึกไว้เยอะมากเลยค่ะพี่หมอ
1: ครับ
0: เป็นบางเรื่องที่แบบเราไม่เคยรู้มาก่อน
1: ครับก็แน่นอนครับคือมาเรียกว่าประสบการณ์นะครับคือว่าโดยเฉพาะท่านทรงอุทิศพระองค์นะครับเพื่อประเทศชาติเนี่ยแล้วก็เพื่อประสบนิกรชาวไทยเราเนี่ยโดยเฉพาะด้านกฎหมายที่เราเห็นนะการยุติธรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสนะต่างๆเราเห็นเยอะไปหมดนะครับหลายๆโครงการนะฮะก็ถือว่าก็อีกเยอะเลยครับนอกจากอะไรคือผมเชื่อว่าพี่เชื่อว่าทุกคนก็ต้องติดตามข่าวแต่ช่วงนี้เวลาเราเห็นข่าวอะไรโอ้บางทีเราก็ไม่เคยรู้อย่างที่น้องจิวไลพูดไปเมื่อกี้ว่ายังมีอีกเยอะนะครับคิดว่าคงจะเราจะได้รับชมและติดตามบทบาทต่างๆของพระองค์นะคงในทีวีเนี่ยนะซึ่งที่เราก็นึกไม่ถึงอย่างที่บอกนะครับครับ
0: ก็ตามข่าวกันต่อเนาะพี่หมอเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะเป็นเรื่องที่คนไทยก็อย่างที่บอกไม่อาจลืมเลือนนะถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงระยะเวลาเกือบ4ปีนี่นะคะก็เหมือนกับเป็นช่วงที่คนไทยอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอาการของพระองค์เป็นยังไงเรื่องปฏิหารอย่างที่บอกนะคะสุดท้ายก็ไม่มีจริง
1: ครับครับ
0: วันนี้พี่หมอมีเรื่องที่จะเล่าไปจีนบ้างไหมคะ
1: พอเลยก็มันก็พี่ไป7วันนะเนาะถ้า7วันก็ถือว่าเดินทาง1วันถ้า1เดินทางใช้เวลาเดินทางใน1วันก็เดินทางไป1วันเดินทางกลับ1วันก็ได้ทำงานอย่างนี้ก็5วันนั่นแหละนะครับ
0: โอ
1: ้ครับก็จะเล่าก็ที่ว่ามันก็เกินความคาดหมายเหมือนกันนะเวลาเราไปเห็นเนี่ยพี่ก็เราได้แต่ได้ยินว่าประเทศจีนเรียกว่าเป็นยังไงนะเมื่อก่อนก็เขาพูดถึงเรื่องห้องน้ำใช่ไหม
0: ใช่เรากลัวกันแน่จ
1: ะไปห้องน้ำนะเมื่อที่เขาไปมาเมื่อสักสิบกว่าปี20 ปีแล้วมั้งหรือพยายามมานะเขาไปตอนนั้นก็ยังไม่ไปดีเท่าไหร่นะฮะเราก็เห็นกันก็คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมอะไรเงี้ยนะโอ้แต่ว่าพอไปจริงๆหรืออะไรมาที่ปอบ
0: ไปลงที่เปลี่ยนไปย
1: ัง
0: ไง
1: ไปสันตงนะมาสันตงโอ้โหมันพอดีพี่มีโอกาสได้คุยกับท่านพี่ไปกับผู้ใหญ่นะครับซึ่งเขามีบทบาทเกี่ยวกับเรื่องของของสมาคมนะของจีนทีนี้ท่านก็เป็นคนที่นั่นนะท่านก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อก่อนนะท่านเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าประเทศจีนนะลำบากมากเลยเมื่อ30 กว่าปีที่แล้วนะแล้วก็เหมือนเสือผืนหมอนใบเหมือนกันมาตัวไม่มีอะไรมาเลยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเจริญกว่าจีนหลายเท่าตัวเลยตอนนั้นนะพอหวังที่มาพึ่งพาอาชีพก็มาถึงก็ประสบความสำเร็จหมายถึงว่าทำที่เนี่ยที่คนไทยไม่ค่อยทำกันนะแต่ก็ทำโน่นทำนี่ทำอะไรสารพัดนะก็สามารถสร้างเงินสร้างตัว
0: ได้เงิน
1: ครับสามารถสร้างเงินสร้างตัวได้แต่แกก็บอกโอ้เด็ดแต่ว่าทำไมหลังๆไทยมันก็แผ่วๆไปนะในแผ่วแผ่วๆนะโอ้น้องเชื่ออะไรนะถ้าไปแล้วพี่ว่าเราก็ไปมาหลายประเทศนะนะออสเตรเลียตอนนี้พี่เรียนปริญญาเอกพี่ก็ไปแล้วก็ตอนแรกออสเตรเลียที่ไปเนี่ยก็รู้สึกบ้านเมืองก็สะอาดมากนะครับ โดยเฉพาะเรื่องถนนนะครับแล้วก็เรื่องของขยะนี่ไม่มีเลย แล้วก็เสาไฟฟ้านี่ไม่มีสายไฟฟ้าระยงระยางไปบ้านเราใช่ไหมที่นี่ก็คงพอไปเมืองจีนโอ้ต้องสิอะไรพี่ว่าน่าจะที่วันนี้พี่ไปเห็นนะพี่รู้สึกโอ้กับมันยังไงอ่ะเหมือนกับพี่ก็บอกโอ้ไปเปิดหูเปิดตานะครับไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกของแต่ละประเทศที่เขาพัฒนาไป

0: มันห่างจากเรามากครับนั่นคืออะไรถนนพวกนี้โอ้โหพี่ว่านะมันถนนรถไฟฟ้าถนนนี่กว้างมากเลยนะฮะและโดยเฉพาะต้นไอ้เนี้ยต้นไม้เนี่ยต้นไม้ร่มรื่นมากๆเลยนะตลอดเส้นทางที่เราไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถไฟนะครับหรือรถภายในภายในประเทศด้วยภายในจังหวัดก็เนี้ยมันสะอาดจริงๆนะบ้านเมืองเขาเป็นระเบียบเป็นระเบียบมากเลยนะแล้วก็ไอ้ทางจักรยานของเขาเนี่ยเขาก็นะไม่ได้มาวิ่งเพ่นพ่านแบบบ้านเราไม่ใช่ไม่จะมาใช้ร่วมกันกับรถอันนี้มันถนนกว้างมากแล้วก็ตลอดทางก็จะมี
1: กฎจราจรเอาไว้ให้ปฏิบัติตามจริง
0: ๆค่ะกฎหมายนี่เป็นกฎหมายจริงๆนะกฎหมายที่แรงจริงๆครับจริง
1: กฎหมายเขาศักดิ์สิทธิ์จริง
0: ๆครับก็บอกว่าโดยเฉพาะข้าราชการนี่บอกหมายวินัยเคร่งครัดอย่างมากเลยนะทุกเรื่องไม่ว่าด้านทุจริตก็ดีกฎจราจรนะครับหรือว่าเรื่องการในเรื่องของการวางตัวการระเบียบวินัยเนี่ยนะสำคัญมากๆแล้วเรื่องตรงเวลานี่ตรงเป๊ะเลยนะพี่จะเล่าให้ฟังว่าพอดีไปเราไปรถไปเครื่องใช่ไหมทีนี้ต้องไปต่อรถไอ้ความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงอ่ะเพราะมันเพราะว่าเราไปปุ๊บรถเครื่องบินมันดีเลยใช่ไหมพอดีเลยปุ๊บเพราะว่าเขาจองตั๋วไปแล้วเราก็จองตั๋วแล้วโอ้วิ่งตามนั่นคืออะไรวิ่งปรากฏว่าไม่ทัน
1: โอ้
0: ไม่ทันไม่ทัน
1: เขียนชื่อเลยเนี่ยคะ
0: พอไม่ทันทีนี้แกก็ท่านนี้ก็ไปหาคนเขาจ้างรถไปจ้างรถไปก็ไปก็เราไปขึ้นสถานีข้างหน้าจ้างรถมารถไปเพราะว่ามันไปทางลัดใต้ไปทางลัดแล้วไปดักขึ้นพี่ไปเที่ยวนี้นะพี่เหนื่อยมากเลยว่าวิ่งกันหนูแบบคุณต้องเข้าไปมากต้องเดินในวัยนี่ไงเดินแบบโอ้
1: แต่ว่าอากาศคืออากาศดีใช่ไหมไม่ร้อนใช่ไหมคะเหมือนบ้านเรา
0: อากาศดีมากมากดีมากแต่แล้วคนก็ไม่มีนะอากาศดีมากเลย
1: ได้วิ่งไง
0: ครับใน27น่าจะเป็น27องศาไม่มีฝนนะแล้วก็โดยเฉพาะเนี่ยก็เรียกอะไรอาหารเนี่ยโอ้โหแบบเพราะว่าพี่ไปกับผู้ใหญ่ใช่ไหมไปผู้ใหญ่คุณต้อนรับเข้าไปแบบพอดีไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องของสมัครผมด้วยพี่ก็ได้รับเกียรติเข้าไปอยู่ในร่วมเพราะมันเรื่องของการค้าพวกของการค้าพวกนี้นะซึ่งจริงๆอ่ะเวลาเราไปเห็นอะไรที่มันก้าวหน้ากับบ้านเราเยอะเลยแต่พี่ก็ไปเห็นที่เขาไอพิเศษไอพวกพิเศษก็คือไอที่แสดงสินค้าแล้วก็ปลอดภาษีนะพอไปเจอแล้วก็ไปเห็นเฮ้ยทำไมสินค้าของเรามาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมขายสินค้าบางคนที่มันเหมือนกับลักลอบเหมือนกับเอาไอ้ทะเบียนเอาไปใช้อะไรประมาณเนี้ยนะแล้วก็เขาบอกที่นั่นนะเขาใหญ่มากนะครับที่ของรัฐบาลเขามาสร้างแล้วก็เพื่อให้กับการสินค้าเนี่ยใครมีสินค้าอะไรก็ไปจำหน่ายนะเข้าไปแต่ว่าเขาก็มีระเบียบกฎระเบียบพอสมควรอ่ะนะเขาก็เช็คดูว่าได้มาตรฐานไหมถูกต้องไหมอะไรต่างๆก็มีโรงแรมมีที่พักมันที่ฟรีนะมันแต่ว่าที่พักไม่ฟรีแต่ว่าไอ้ที่เราไปโชว์ไปอะไรมันไม่ต้องเสียตังค์ก็ตอนนี้ก็เนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่ามีโอกาสเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะฮะครับขอบคุณว่าคนไทยเอ๊ะทำไมเราเอ๊ะทำไมพวกยาหม่องพี่เคยคิดเคยอะไรกันเนี่ยนะโอ้มันรวยเหลือเกินนะกระดาษยาหม่องตัวเดียวเลยนะเขาบอกว่าที่จริงแล้วที่นั่นถ้าเกิดเราได้ผลิตภัณฑ์อะไรสักตัวหนึ่งนะที่
1: สักตัวหนึ่ง
0: แล้วขายมันมณฑลเดียวเนี่ยนะมันเยอะมากๆแต่พี่ว่านั่นถ้าเขาเท่าประเทศเรามั้งมณฑลหนึ่งเฉพาะเป็นจะว่าส่วนตรงอะนะมันมีหลายจังมันหลายตำบลหลายอำเภอมั้งนะแล้วก็มีไปที่ตึกอันหนึ่งแล้ว

0: แต่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นที่ออนไลน์ที่เขาจำหน่ายเป็นสินค้าออนไลน์นะโอ้โหเก่งมากเลยนะฮะก็มีสินค้าไทยก็เยอะสินค้าจีนก็เยอะพี่ก็คิดว่าถ้าเรามีโอกาสน่าจะได้มีส่วนที่จะไปหาเงินเข้ามาในประเทศเราได้บ้างอะนะพี่ก็คิดหวังอย่างนั้น
1: หวังว่าอย่างนั้น
0: ไปเห็นพอเห็นลู่ทางไปเห็นช่องทางไว้พอสมควรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมาตรฐานเขาสูงพี่ทวีทำไมราคาเขาถูกไม่ว่าทั้งขวดผลิตภัณฑ์เมื่อก่อนตอนที่โควิดเนี่ยรู้กันอะไรบ้านเรานี่ผลิตไม่ได้นะพวกขวดพวกแทบสารพัดเลยนะครับเกี่ยวเรื่องมือทางการแพทย์หลายสิ่งหลายอย่างที่นั่นมีหมดเลยนะครับแม้กระทั่งด้านการเกษตรเนี่ยพืชผ่ายพืชพวกสมุนไพรพวกอะไรต่ออะไรก็ทำกันอย่างจริงจังเลยอ่ะมันเห็นแล้วพี่ก็มีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตนะพวกผลิตไอ้สมุนไพรก็เรียกได้นะไอ้เกี่ยวกับเรื่องของพริกพวกหอมกระเทียมอะไรพวกนี้นะโอ้โหโรงงานเขาเนี่ยใหญ่มากนะที่ว่าก่อนจะเข้าไปก็เราก็มีโอกาสได้เข้าไปเพราะว่าปกติเขาจะแม่คนเข้าไปนะเข้าไปเนี่ยโอ้ขั้นตอนเขาเบ็ดเสร็จอย่างต้นหอมเนี่ยเวลาเขาทำเนี่ยเขาต้องทำแบบเริ่มตั้งแต่ไปเก็บมานะแล้วก็เอามาเข้าเครื่องมาล้างมาเข้าเครื่องแล้วมันกระบวนการมันไปจนกระทั่งออกมาเนี่ยแท็กตรงเลยมันเข้าไปเห็นแล้วมันน่าตื่นเต้นมากแล้วก็ควบคุมเรื่องของมาตรฐานนี่สูงมากเลยนะก็ส่งญี่ปุ่นส่งยุโรปได้เราคิดดูนะเพราะปกติก็ออกไม่เคยให้ใครไม่ค่อยให้แม่จะไปเข้าไปเยี่ยมได้หรอกนะพี่ก็ได้มีโอกาสหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเป็นบทพิเศษที่เขาเรียกเป็นเรื่องที่ทำให้เรามาคิดต่อทำไมเขาทำได้ใช่ไหมแต่ว่าคนรู้สึกในเรื่องของอาหารเสริมนี้น่าจะไปง่ายแต่ถ้าเป็นยานี่จะยากนะยาจะยากก็พี่เขาเล็งๆไว้พอสมควรแล้วแหละแต่ก็โอกาสที่จะน่าจะมีโอกาสสูงนะที่จะได้เข้าไปร่วมนะครับในการส่งออกหรืออะไรหวังไว้ก่อน
1: หวังไว้ใช้เวลานานไหมคะในการรอขั้นตอนตรงนี้คะพี
0: ่หลวงไม่น่านานนะเพราะว่าของโรงงานพี่เนี่ยคือพี่ทำให้กับคนจีนอยู่แล้วเรา OEM ให้ใช่ไหมครับแล้วก็พวกขวดพวกอะไรต่างๆเนี่ยคือพี่ได้ทำผลิตภัณฑ์ให้กับคนจีนนี่ประมาณสัก 3-4 เจ้าแล้วก็โรงงานเราก็มาตรฐานเนี่ยมี TMP นะครับแล้วก็มีอาร้านมีอะไรพวกนี้เขาก็พูดง่ายว่าถ้าเราเลือกตรงไหนได้นี่เราก็ไปดูตลาดทางโน้นถ้าเราติดต่อได้ปุ๊บใช่ไหมฮะเราก็มันทำได้หลายช่องทางมากนะน้องเป็นไรนะมันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยถ้าเข้าไปตรงนี้ได้เนี่ยตัวเดียวนะแล้วก็บอกแล้วก็มีหลายอย่างนะที่เขาก็ฝากเรื่องของบ้านเราอะนะว่าไอ้มันมีหลายอย่างที่ทางคนจีนเขาก็เชื่อถือ โดยเฉพาะเครื่องสำอางเนี่ยเครื่องสำอางนี้พัฒนาไปไกลมากเลยนะพัฒนาเขาไปไกลมากๆแล้วพอดีเที่ยวนี้พี่ก็ไปเยี่ยมได้เครื่องสำอางนี่ยังไปไม่ทั่วเพราะว่าแต่ละเมืองที่เราไปดูโรงงานนั้นมันต้องนั่งรถไฟนั่งรถไฟฟ้านั่งรถนี่โอ้ยแต่มันไวนะ300
1: ทำบ้างกันบ้างเนี่ยฮะ
0: นะฮะแต่ว่ามันเขาเข้มงวดมากเรื่องเวลานะถ้าไปเดินต้องแท็กเนี่ยไม่ทันนะแล้วคนเรียกว่าปิดไปนั่งเรานั่งกินข้าวเลยเขาก็ไวนะปุ๊บพอเสร็จได้ลุกขึ้นเพราะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างพี่ไป7วันนะแป๊บเดียวทำไมมันแป๊บเดียวจบแล้วมั้ยเนี่ย
1: แป๊บเดียวครบ7วันแล้วอย่างเง
0: ี้
1: ยฮะ
0: ใช่แต่ว่าพี่ดูคือเราดูงานทุกวันนะวันนึงเต็มวันเลยนะไม่ได้ซื้ออะไรมาที่บ้านไม่ได้ซื้ออะไรมาฝากลูกหลานอะไรเลยไปก็ไป กระทันหันนะ
1: เออ
0: โอ้แต่มันสนุกนะน้องสุไลมีโอกาสนะพี่ว่าน่าไปนะ
1: น่า
0: ไปมากๆเลย
1: ที
0: ่
1: เมืองคะที่ไปเนี่ยพี่หมอ
0: พี่ไปซันตงกันเดียวแต่ว่ามันมีหลายจังหวัดอ่ะเอ้ยก็ไม่มีหลายอำเภอหลายอำเภอหลายเมือง
1: มันมีหลายเมืองแต่ว่าหลายเมืองใช่มั้ยคะ
0: หลายเมืองหลายเมืองก็น่าจะเท่ากับประเทศเรารู้ป่าวพี่ว่านะจังหวัดนึงนั่นน่าจะเป็นเท่ากับประเทศเราพี่ว่ามันคือเราไปแล้วมันได้อะไรเยอะแยะมากเลยนะความบรรยากาศที่เส้นทางที่เราเดินที่เรานั่งรถกันไปเนี่ยทีก็มีผู้ใหญ่ก็มารับใช่มั้ยแล้วก็ทุกพี่ไปก็ VIP พอสมควรถ้าได้เข้าไปเยี่ยมชมอะไรอะไรเนี่ยพี่ว่าถ้าคนมันจริงๆแล้วนะบางคนที่ซึมๆเศร้าๆไม่อยากโน่นนี่พอพี่ไปพี่กลับมาพี่มันรู้สึกโอ้อยากจะทำงานต่อเลยเพราะมันก็ไม่มีเหนื่อยเลยนะพี่ก็ไปไม่เหนื่อย
1: ไม่เหนื่อย
0: กับไม่เหนื่อยนอนก็ไม่กี่ชั่วโมงนะ
1: ค่ะแต่ก็ไม่เหนื่อย
0: ตรงเวลาเป๊ะเลยเต็มเวลาเป๊ะเป๊ะเป๊ะเวลานี่สำคัญที่สุดเลยไปเดินนั้นไม่ได้เลยต้องถึงเวลานี้แล้วก็พี่ก็มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมของพวกสมุนไพรหรือว่าการแพทย์จีนนะ
1: ก็
0: ไปอยู่ก็3หรือ4ที่เนี่ยพี่จะเล่าให้ฟังว่ามันมีส่วนที่ทำให้ความน่าเชื่อถือบังเอิญพี่วันนั้นพี่ไปยกกระเป๋านะวันก่อนที่จะไปเยี่ยมไอ้หาหมอจีนเนี่ยเขาก็ต้องการพาพี่ไปรู้จักเพราะผู้ใหญ่ที่พาไปคนเขาเคยรับราชการมาก่อนไงเขาเคยรับราชการมาก่อนเวลาเมื่อก่อนนี้ก็จะไปเวลาสมเด็จพระราชินีนะเป็นปีหลวงอ่ะพระแม่เป็นปีหลวงไปเขาเป็นคนมาต้อนรับประเทศเขาก็เป็นคนต้อนรับนั้นเฉพาะที่เนี่ยแต่นี่ก็เกษียณแล้วแต่ว่าก็มีเป็นคนกว้างขวางอยู่เป็นเพื่อนกันกับผู้ใหญ่คนนี
1: ้
0: ผมไปวันนั้นพี่ก็ไปยกปวดหลังมากตรงส่วนจะมันเจ็บเอวหูแบบหูแบบเราที่ทำไมมันปวดจะไหวไหมเนี่ยคิดว่านะร้องเลยร้องโอยเลยเดินแล้วจะไม่ไหวแล้วจะทำยังไงวะไม่ได้ยาก็แต่ยามีแต่ไม่ได้กินนะยังไม่ได้กินยาพอดีไปปุ๊บก็จัดเหมือนกระจัดกระดูกนะคืออะไรจัดกระดูกมันครับมันกดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเดี๋ยวเจ็บนะไม่น่าเชื่อประมาณ5-10 นาทีอ่ะเฮ้ยมันหายเหลือเชื่อจริงๆเลย
1: ตลาดไทย
0: มาตรฐานเรื่องมาตรฐานนี่นะพี่ถึงบางทีพี่สะท้อนมาถึงว่าประเทศไทยเราทำไมแค่เป็นไทยเราไม่เจริญมันมีปัญหาเยอะของเขาอนุสไลก็ทำมาเป็นเขาถามเขาบอกว่าศาสตร์อันเนี้ยนะทั้งยาทั้งการปรับสมดุลเนี่ยเป็นพันปีมาแล้วนะมีประวัติสืบทอดนี่มีให้เห็นชัดๆเลยแล้วก็จะเขียนไว้เลยผังว่าบรรพบุรุษรุ่น1รุ่น2รุ่น3แล้วก็ทำเป็นโรงพยาบาลน่ะทำเป็นสถานพยาบาลมีเตียงไว้ข้างคืน พี่แอบไปเห็นอะไรอย่างรู้สึกโอ้รกก็เรียกรกแกะประเทศจีนก็ทำรกแกะ
1: รกแกะ
0: โอ้รกแกะที่เขามาฉีดไอ้เนี่ยมาฉีดไ
1: อ้ส่วนใหญ่รกแกะนี่มาจากเกาหลีญี่ปุ่นนี่เหรอคะ
0: เมื่อก่อนเกาหลีญี่ปุ่นออสเตรเลียใช่ไหม
1: อันนี้ของจีนก็มีรกแกะ
0: ของจีนเขาบอกที่มีสองโรไอ้สองอะไรนะสองซี่สองบริษัทอะที่มันผลิตอะแล้วมันเป็นสเต็มเซลล์อะไรคืออะไรสเต็มเซลล์พี่ทุกทำไมเมื่อก่อนเพื่อนก็ชวนพี่ไปฉีดไม่ฉีดเราก็ไม่รู้นะโอ้พอไม่รู้ไปเห็นไปอะไรนี่มันเข้าใจเลยว่าทำไมมนุษย์เรานะต้องการพัฒนาของเขาเนี่ยไอ้สเต็มเซลล์เนี่ยมันมีจริงนะ
1: มีจริง
0: ซึ่งของคนจีนเนี่ยก็มีแล็บก็มีงานวิจัยแล้วก็มีรูปไปเห็นเลยนะคนที่ฉีดมาเนี่ยแต่ว่ามันมีมันหน้าตาที่มันหิวเหี่ยวนะมันตึงออกมาเลยนะ
1: ตึงขึ้นมาเลย
0: คือแต่มันต้องกินก็ต้องฉีดอยู่บ่อยเรื่อยๆแล้วก็พิชลอเป็นแอนตี้จริงเป็นชะลอความชรา
1: คร
0: ับกระเฉงกระจุ่มกระชวยพี่ว่าจะต้องแอบไปฉีดบ้างเนี่ย เลยแล้วพี่ไปนะก็ต้อนรับอย่างดีด้วยเลยเฝ้าถือว่าเขารู้จักนะหมอนพรเนี่ยก็ว่าโอ้ยหมอนพอเขารู้ว่าเราเป็นคน

มีชื่อพอสมควรใกล้ๆพอรู้จักนะนะเขาบอกว่าเขาก็บอกว่าโอ้เป็นเขาให้เกียรติมากเลยเขาเรียกเหมือนกับเป็นอาจารย์คนหนึ่งอะไรเงี้ยนะถ้าเกิดเรามีอะไรที่พี่ไปเห็นนี่มันน่าสะใจนะเรื่องตัดกระดูกเนี่ยไอ้เรื่องแค่อาการเนี่ยพี่ก็เจอนะคนไทยเราเนี่ยเขาเคยเห็นแก้เห็นตัดกระดูกเห็นเอามือโน่นนี่นั่นนะ

0: อยากจะมาเมืองไทยมากๆเลยเขาเคยมามาไปภูเก็ตมาเที่ยวอะไรเงี้ยมันมีหลายศาสตร์แล้วก็มีการสอนหมอคนที่ทำให้พี่เนี่ยก็มีก็เรียกว่ามีคุณธรรมสูงนะเขามีการสอนรุ่นหลังๆนะแล้วก็มีมูลนิธิใกล้ๆเนี้ยเด็กกำพร้าเด็กที่ด้อยโอกาสเขาก็จะดูแลนะเราไม่ได้คิดเงินก็บางทีมันตอนเช้านี่ก็จะไปเลี้ยงเด็กคนไหนที่มีปัญหาไม่มีอะไรกินเนี่ยเขาจะมีอาหารจัดไว้ให้เลยแล้วพี่บอกว่ามันการพัฒนาของประเทศของนิวซีแลนด์พี่ดูนะเด็กขยันมากเลยนักขยันแล้วเหมือนกับมีก็เลยคารวะผู้ใหญ่นะครับมีสัมมาคารวะมีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเด็กที่เข้าไปเรียนไปอะไรที่โรงพยาบาลเขาเนี่ยผมก็ชอบใจว่าอยากจะมาเมืองไทยนะก็เที่ยวนี้พี่ก็ไปก็ได้อะไรหลายๆอย่างนะนี่จะบอกไว้เลยน้องสุไลว่าน้องสุไลมีโอกาสไปเถอะไปแล้วจะเห็นอะไรเห็นแล้วมัน
1: ไปอีกเมื่อไหร่คะเนี่ยจะติดตามไปด้วยค่ะ
0: คงจะต้องไปกับไปจะต้องมีโอกาสได้ต้องไปเรื่อยๆเพราะมันน่าจะมีความทำอะไรอยู่ประมาณสักสองสามอย่าง
1: โอ้
0: น่าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ
1: ์ตามไปด้วย
0: อะไรเนี่ยโอเคครับแต่ว่าถ้าเราไปไม่มีจุดหมายไม่มีอะไรไม่ได้อันนี้ก็ต้องมีคนเป็นคนที่ต้องขวัญ
1: ต้องมีคนพาไป
0: ใช่เพราะว่าท่านที่ใหญ่ท่านเนี่ยท่านมีเขาเรียกสมาคมอะร้อยกว่าแห่งเฉพาะในประเทศ
1: โอ้แต่
0: มีไปได้หมดนะไปได้หมดไปได้แบบคิดว่ามันเป็นโอกาสดีนะตอนแรกพี่ก็อคตินะว่าคนจีนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ไปเจอมันคนละเรื่องกันนะที่เราเห็นภาพว่า
1: แต่ที่เรารับทราบข้อมูลใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ท่านก็บอกท่านก็เสียใจนะเพราะที่จริงแล้วเนี่ยมันโอ้มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยอาจจะมีส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมีส่วนหนึ่ง
1: ใช่ก็หลายคนอาจจะคิดว่าถ้าสมมติเราซื้อของจีนมาเนี่ยมันก็จะมีแต่ของแบบราคาถูกใช้ทีสองทีก็เจ๊งแล้วเสียอะไรเงี้ยจริงๆมันมีหลายเกรดมากตั้งแต่ระดับ
0: มีหลายเกรดมีหลายเกรด
1: แบบนั้นก็มีใช่แบบนั้นก็มีที่เราพูดกันเนี่ยแต่มันมีไปจนถึงระดับ5ดาว6ดาวมีทุกอย่าง
0: ใช่ใช่
1: มีทุกอย่าง
0: ห้องโล่งๆน้ำอย่างที่เราเคยกลัวนะโอ้ไปเดี๋ยวนี
1: ้
0: อัตโนมัติ
1: เปลี่ยนหมดแล้ว
0: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคาดไม่ถึงว่ามันความเจริญเนี่ยการพัฒนาของเขานะเราเองก็อยากจะให้ประเทศเราให้มันอย่าล้าหลังอย่าต่อยหลังมากอะไรเงี้ย
1: ให้เป็นแบบ
0: พี่วิไลไปดิ
1: ได้ไหม
0: ความสุขพี่บอกได้เลย
1: ค่ะ
0: มันจะมีความสุข
1: อยากไป
0: ค่ะตัวน้องวิทย์
1: ถ้ามีโอกาส
0: บอกได้เลยเดี๋ยวพี่ช่วยแนะนะ
1: ได้ไปเปิดรูปตาได้ดูงาน
0: มีหลายอย่างไม่ได้เล่าอีกเยอะเลยขนาด5วันนี้คือทำงานตลอดไงทำงานก็โดยที
1: ่ไม่ทยอยเล่ากันไป
0: ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะสถานที่เที่ยวอีกเยอะนะถ้าไปเที่ยว
1: ไม่ได้ไปกินร้านกาแฟสบายๆอะไรอย่างนี้ไม่มีเหรอคะไหว้พระ
0: อ๋อไอ้กาแฟมีไหว้พระก็มีบ้างแต่ว่ายังต้องเป็นคนอิ่มที่ศักดิ์สิทธิ์มากเที่ยวหลังว่าจะไปแล้วพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์นะที่ไปที่นั่นนะสถานที่เที่ยวเยอะมากนะมีมันไปแล้วพี่บอกตรงนั้นถ้าคนไปแล้วมันจะรู้สึกความรู้สึกที่ดีแล้วก็มันรู้ว่ามนุษย์เรามันมีคุณค่านะพี่เมื่อก่อนพี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมไอการที่จะทำให้คนมีอายุที่ยืนยาวนะหนึ่งในนั้นนะครับนุสแล้วก็คือการท่องเที่ยวนะแล้วก็ไปเห็นอะไรที่อย่างเงี้ยขึ้นขนาดพี่ไปนะพี่ขนาดเราใกล้ๆว่าขนาดไปเหนื่อยๆนะยังเห็นอะไรที่มันเราอ่ะบางคนปล่อยมันปล่อยไปแก่แล้วก็ปล่อยมันเดี๋ยวนะมันไปยังไงก็เดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็นู่นแต่ว่าถ้าไปเห็นอย่างนี้นะโอ้ไม่ใช่หนูแต่เราไปเห็นมันเหมือนกับ
1: โอ้เราไปไม่ได้อ่ะไปเห็นแล้วรู้สึกว่ามีความหวังไหมมีความหวังนะคะ
0: ใช่ๆๆ
1: มีความหว
0: ัง ก็เนี่ยสัญญากับท่านผู้ใหญ่ไว
1: ้
0: สัญญากับท่านผู้ใหญ่คิดกับ
1: ใจฟูแสดงว่าพี่หมอใจฟูขึ้นมา
0: ใจฟูครับ
1: ใจฟูจริงๆนะก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยเล่านะคะ ครับทำไมแยกกันไปเนาะ
0: ไม่ใช่มาเสียเวลาไปโม้ไปอะไรไม่ใช่

0: พี่หมออาจจะ
1: ดีเลยครับ
0: ไม่เปิดเพลงไหมหรือยังไงหรือว่าลากันเลย
1: ได้ครับได้ถ้าไม่ลาก็ว่าตอบปัญหาไหมหรือยังไงดี
0: ได้ได้เดี๋ยวพักแป๊บนึงแล้วก็กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะ
1: ได้ครับได้ครับครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรง
8: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะขออนุญาตยกยอดเพลงไปในสัปดาห์หน้านะคะหมอเพราะว่า
9: ได้ครับ
8: มีคำถามของพี่ผู้หญิงอายุ48ปีคนหนึ่งนะคะเขาถามมาสั้นๆว่าขณะนี้รู้สึกไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศมาเป็นสักระยะหนึ่งแล้วนะคะจนสามีแอบไปมีคนอื่นนะก็บางครั้งเริ่มมีแต่พอสามีสดใสก็หมดอารมณ์ไปเฉยๆไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเข้าสู่วัยทองแล้วใช่ไหมนะคะแล้วก็พอจะมียาและอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงที่ช่วยเพิ่มอารมณ์ได้ไหมคะขอแนะนำด้วยแล้วก็อาการวัยทองจริงๆเริ่มช่วงอายุกี่ปีกันแน่และซึ่งจุดตอนไหนเท่าไหร่คะพี่หมอคะ
9: เอาพูดถึงเรื่องวัยทองหน่อยแล้วกันนะถ้าที่ดูถ้าคำถามเนี่ยน่าจะประเด็นหลักอยู่ที่สงสัยวัยเรื่องของการเข้าสู่วัยทองหรืออาการที่มันไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศนะครับคือถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้หญิงนั่นแหละนะก็โดยทั่วไปนะครับผู้หญิงในเข้าคำว่าวัยทองเนี่ยเริ่มอายุเท่าไหร่เนี่ยนะครับอาจจะน่าจะมีจากการเฉลี่ยนะโดยส่วนใหญ่ก็เริ่มในช่วงที่อายุ45นะบางคนก็เริ่มเลยนะ45ไปถึง55ประมาณเนี้ยนะทีนี้ว่าอาการมันจะใกล้ๆมันมีอาการเตือนก่อนที่จะเข้าสู่วัยทองแบบเต็มรูปแบบนะเช่นในช่วงที่มันประจำเดือนมันจะหมดแต่ว่าช่วงก่อนที่จะหมดถาวรเนี่ยมันก็จะมีอาการมาห่างไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะบางทีก็มาไม่มากมาอะไรต่างๆพวกนี้นะมันอาจจะไม่ค่อยสม่ำเสมอนะอายุเนี่ยถ้าเริ่มจาก45ถึง55น่าจะ

0: ไปหมดก็น่าจะอยู่ในราวๆ50ประมาณ50นะ50 50 51พวกนี้นะที่ส่วนใหญ่นะแต่เราก็เคยเจอนะในข่าวต่างประเทศที่เขาบอกอายุ60ผู้หญิงยังมีลูกเออมันธรรมชาติก็เล่นตลกปีเหมือนกันนะพูดถึงนะนะก็เรียกว่าก่อนวัยทองนี่บางคนก็แล้วแต่บางคนก็40นิดๆก็เริ่มละนะเริ่มที่มีความไม่สม่ำเสมอของรอบเดือนอะไรต่างๆอาการที่มันออกมาเนี่ยนะแต่ว่าก็ถ้าเป็นสัก50ไปแล้วเนี่ยบางทีมันพอมีห่างไปเรื่อยๆแล้วก็พอมันหยุดหมดเลยนี่ก็ประมาณนั้นนะครับเต็มที่นะทีนี้อาการนะที่เป็นที่รู้กันเมื่อก่อนเชื่อบอกว่าผู้หญิงวัยทองนี่เป็นวัยที่แบบเปลี่ยนผ่านที่สำคัญคืออะไรอาการที่แบบบอกว่าบางคนก็แซวบอกว่าลมพัดก็โมโหอะไรเงี้ยโทษนะครับผู้หญิงที่บอกว่า
1: ก็ไม่ได้อ่ะ
0: ไม่ได้ที่บางคนบอก
1: ไม่ได้เลยอ่ะ
0: ลูก
1: พร้อมจะ
0: แม
1: ่พร้อมจะระเบิดได้ตลอดเลย
0: บอกแม่เนี่ยไม่เคยเป็นอย่างนี้เลยนะเห็นอะไรก็ฟังหูฟังตาบางคนบอกมนุษย์ป้าแล้วจะว่ากันไปให้ไอ้เลยให้ฉายาที่แหมน่ากลัวนะแต่ว่าที่จริงแล้วอ่ะอาการร้อนบูบวาบเหงื่อออกอะไรเงี้ยกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับหงุดหงิดแปรปรวนความจำไม่ค่อยดีอะไรประมาณนี้นะแล้วที่นี่เขาพูดถึงเรื่องของแน่นอนครับมันมีเรื่องของอารมณ์ทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะความต้องการทางเพศมันลดลงส่วนใหญ่ก็ไอ
1: ้มีความเป็น
0: ช
1: ่
0: องช่องคลอดนี่มันจะมีปัญหานะครับมันอาจจะไม่ค่อยอ่อนนุ่มชุ่มชื่นเหมือนกับตอนที่มีฮอร์โมนเต็มที่ใช่ไหมเพราะว่าเนื่องจากว่าวัยทองก็คือวัยที่มันประจำเดือนอ่ะมันไม่มีนะหมดประจำเดือนก็เท่ากับรังไข่ที่ผลิตเอสโตรเจนมันหยุดทำงานใช่ไหมเขาก็เลยทำให้มันมีความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในด้านเพศนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะมีเพศเรื่องช่องคลอดแห้งนะแล้วก็อารมณ์ทางเพศก็ไม่ค่อยตื่นเต้นแล้วก็ไม่ค่อยก็เลยไม่ตอบสนองไม่ค่อยแซ่บเหมือนกับตอนหนุ่มๆอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะคือมันเป็นเรื่องที่จริงแล้วเนี่ยน้องจุไรเราก็ค่อยๆเจอนะว่าคนที่อายุวัยทองเนี่ยบางคนบอกว่าโอ้ยอย่าดูถูกนะผู้หญิงวัยทองไม่ค่อยจะหมด
1: เวลาหมดพี่มาสี่ทุ่มพอดีได้ค่ะพี่มาให้เบอร์นิดนึงเดี๋ยวก็จะต่อที่หน้านะคะ
0: ค่ะผมเบอร์นะครับ0876977666 0876977666ขอโทษด้วยวันนี้หนังสือเรายังซึมอยู่เลยพ่อมา
1: ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวใครอยากจะปรึกษาพี่หมอนะคะช่วงวันจันทร์ถึงวันเสาร์ก็โทรได้ช่วงสายของทุกวันนะคะแล้วก็วันอาทิตย์เรามาต่อกันนะคะกับคำถามนี้อีกและพี่หมอเนาะ
0: ได้ครับได้ครับ
1: เวลาจริงๆลาไปพร้อมกันนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกาย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
3: ดียังไงหรอ
2: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้โหดีจัง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
8: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
7: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชันต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกงสีทอง
9: คู่แรกของวันอาทิตย์นะครับก็โอ้โหทีมแต่งต้นๆครับเยอรมันพบกับทางกือดาวเซาครับโอ้โหจับมาที่กุนซูแจ็คแรดโวคาร์ด
10: นี่78ปีนี่เรียกน้าไม่ได้แล้วนะ
9: ต้องเรียกลุง
10: ต้องเรียกลุงรุ่นปู่แล้วนะครับ
9: ครับก็เป็นเกมในกลุ่มโอ้ที่ต้องบอกว่าคู่ขี้ถูสีนะครับคือลาซาวเอกวาดอร์เยอรมนีแล้วก็ไอวอรี่โคสต์นะคร
10: ับ กลุ่มนี้กลุ่ม E นะครับ
9: ครับอ่ะก่อนที่จะไปประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวไล่เรียงสเสวดผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองฝั่งกันก่อนนะครับวันนี้เยอรมันในระบบ 4-2-3-1 นะครับผู้เสียประตูเป็นแมนเอลนอยเออร์ครับแนวรับแบ็คขวาโจโจคิมมิชครับแบ็คซ้ายเป็นนาธานิเอลบราวน์นะครับผู้เซ็นเตอร์แบ็คเป็นโจนาธานทาแล้วก็ดิโก้ชูลเตอร์เบกผู้กองกลางเป็นเฟลิกเมชาแล้วก็อเลซานดราพลาฟโลวิชนะครับตัวลุกครับได้ลอยซาเน่จะมามูซาล่าแล้วก็ฟอร์เรนเวียดหน้าเป้าเป็นคายฮาวเวตนะครับ
10: ครับผม
9: ส่วนทางฝั่งทางด้านกือราซาวนะครับระบบ 4-4-2 ครับดั้งเดิมนะครับของดิกแอดโวคาร์ดเสิร์ฟตูเป็นทางด้านเอเลียสรูมนะครับแนวรับมีทางด้านฟรอนวิลแบ็คขวาด้านซ้ายเป็นฟรอนิอุสผู้เซ็นเตอร์เป็นลิชารีบาสโซอานะครับคนนี้เคยเล่นเยาวชนของเนเธอร์แลนด์มาก่อนจะมาเล่นชุดใหญ่กับกีฬาเซานะครับจับคู่เซ็นเตอร์กับโอบิสโปจาก PSV ผู้กองกลางครับโอ้สองพี่น้องเลยพี่เอกเลนโดบากูน่านะครับกับทางด้านคนพี่เนี่ยเป็นทางจูนินโญ่บากูน่านะครับ ปีกขวาเนี่ยใช้เป็นทางโคเมเนเซียนะครับด้านซ้ายเป็นไทช่องนะแล้วก็หน้าคู่เป็นฮันเซนแล้วก็โจเกลโลคาเดียครับ
10: ครับเกมออกสตาร์ทมายังไม่ถึงนาทีนะครับเยอรมันปีนี้มาแบบไม่ถูกคาดหวังมากนะครับกับการที่เป็นเต็งแชมป์เพราะว่าพวกรุ่นใหญ่อย่างสเปนฝรั่งเศสอังกฤษนี่เต็ง1 2 3
9: ครับ
10: แต่ก็เป็นขาประจำบอลโลกอยู่แล้วนะครับทีมชาติเยอรมัน
9: ก็ถูกจัดอยู่ในประเภทเต็ง7เต็ง

0: 8แล้วครับ
1: ครับ
0: วันนี้เยอรมันเสื้อขาวกางเกงดำนะครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนกีลาซาวเสื้อเงินเกงเหลืองบุกจากขวาไปซ้ายตามจอภาพพี่เอกและผมสน
1: ก็ทักทายเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยู่ทางต่างจังหวัดอีก41สถานีนะครับในเครือของวิทยุอสมทช่วงบอลโลกเราก็จะอยู่กันยาวๆนะครับตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีห้าย
0: าวไปฮะ
1: จนถึงรอบชิงเลยนะครับก็เดี๋ยวดูครับวันนี้เยอรมันเนี่ยคาดการณ์ว่าจะต้องยิงถล่มให้ยับเลยนะครับจะได้สักกี่ลูกแต่ว่ารูปเกมในช่วงต้นเกมนี่ครองบอลเยอะกว่านะทุกส่วนนะ
0: ใช
1: ่คอมเมนต์กันมาได้นะครับทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube แล้วก็รวมไปถึงข้อความก็ส่งมาหลุยมาลูกนี้เยอรมันไม่ได้จบครับโอ้ยกูเลซาวเอาแล้วจะสวนกลับทางด้านซ้ายหลุยมาโดนชนผู้ตัดสินเป่าฟาวให้หรือเปล่านะครับ
0: ได้ฟาวฟอนวิว
1: เป็นแบ็คที่ตัดได้นี่พยายามจะสวนกลับเยอรมันต้องระวังนะครับชื่อชั้นผู้เล่นของกุราซาวเนี่ยหลายๆคนก็คุ้นหูคุ้นตานะครับกับการเล่นในบอลฮอลแลนด์นะครับ
0: ก็มาจากพวกเนเธอร์แลนด์ลีกดองนะครับเพราะว่าอย่างตอนประวัติศาสตร์นี่ตาม
1: เ
0: รื่องราวนี่
1: รู้จักเปล่ารู้จักทาฮิตชองหรือเปล่าร
0: ู้จักครับ
1: รู้จักโลคาเดียหรือเปล่า
0: พี่เอกรู้จักว่ารู้ไหมทาฮิตชองมีเชื้อจีนด้วยนะไปอ่านข้อมูลมา
1: เนี่ยดูก่อนดูก่อนมาแล้วครับกุราซาวโลคาเดียนี่เด็กเก่าพีซีนะครับผมนี่เคยพากกับทางช่อง9สมท
0: แ
1: ล้วนะ
0: โอ้ยน้องผมดูอยู
1: ่มาซัวโลคาเดียพวกเนี้ย
0: ต้องเรียกอาจารย์เอกเอลดีบีซี
1: ่นู่นนู่นเอกนู่นเอกใหญ่นู่น
0: โอ้ยอันนั้นเขาเป็นผอ
1: เอกใหญ่นู่นเขาพาเขาพาบอลฮอลแลนด์มาภาคนะ
0: ถ่ายลูก
1: อนาคตขณะโอกาสจะมีมาภาคต
0: ่อ
1: นี่ได้ข่าวว่าคุณอวย99หวานเจี๊ยบเลยเหรอ
0: โอ้ยพี่อันนี้คือบ้านของผม
1: อ่ะเหรอ
0: นี่คือแบบโฮมเบส
1: นะ
0: เบสแคมป
1: ์บ้านหลังใหญ่คุณอยู่แถวคลอง3คลอง4ไม
0: ่ฮะก็เราก็ต้องมีกินมีใช้พี่ครับ
1: อ่ะมาเยอรมันฮะจะเริ่มนับ1เมื่อไหร่นี่ช่วงต้นเกมนี่บุกหนักเลยนะครับ
0: อ่ะก็ถ้าใครอยากได้ผลบอลคู่อื่นนะครับซึ่งตอนนี้เบลารุสเตะไม่แคร์สื่อมีลีกชิลีมีพวกบอลฟินแลนด์ใครอยากได้คู่ไหนมารวมถึงไอซ์แลนด์ก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ
1: ครับไม่บังหน้าหล่อของสนเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวให้โต้งเข้ามาจัดให
0: ้ไม่เป็นไรฮะที่นี่เขาเน้นเสียง
1: เยอรมันมาทีเมช่าจ่ายติดจังหวะ2ยังเข้าบอลก็น่าเร็วอ้าวแล้วหมุนแล้วฮะตอนนี้ ไม่ใช่นักเตะหมุนนะสัญญาณหมุนลุยต่อครับ
0: พี่เอกเมื่อกี้ผมขับรถมาเส้นรัชดาที่ฝนตกหนักแบบหนักมาก
1: เออ
0: แบบเพิ่งตกอ่ะแล้วคือแบบว่าโอ้โหบางทีบางช่วงบางตอนไม่เห็นทางเลยนะ
1: วันนี้เซียนสนชี้ชัดไปทางไหนฮะคู่เนี้ย
0: ผมว่าเยอรมันชนะขาดพี่เอก
1: หร
0: อวันนี้นี่รู้สึกว่าต้อง3ประตูใช่มั้ย
1: ผมคิดว่าไม่ถึง4
0: ต้อง4หรือ3นะพ
1: ี่ถ้า4ก็โอเค
0: 3พอได้มั้ย
1: 3ไม่ได
0: ้โอ้โหลำบากใจเลย
1: เต่าบินคนละแก้วมา
0: พี่เอกเอาอะไรอ่ะ
1: ผมว่าคิดว่ายิงไม่ถึง4
0: อ่ะผมเอาถึง4
1: อ่า
0: โอเค
1: เดี๋ยวครึ่งแรกรู้เรื่อง
0: ได้ครับอ่ะอย่างที่บอกนะครับใครอยากได้ผลคู่อื่นก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็ SMS ยังเหมือนเดิม489899แล้วก็ช่วงบอลโลกไลฟ์นี่มีทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube คุยกันได
1: ้ครับทำเกมขึ้นมายังไม่ได้นะครับกุราเซาบอลออกทางซ้ายทางซ้ายไหลทะลุช่องมาหลุดมาเยอรมันแต่งเข้าขวาซัดลูกนี้โอ้โหมีตัวขวางครับยังไม่ได้อีกทีนึงมูเซียล่าออกไปซ้ายบราวฮาวเวตตบเข้าในหน้ากรอบเขตโทษเวียดทำชิงยิงลูกเดียวโอ้โหมาแล้วครับเยอรมัน 1-0 ครับโอ้ทำชิงกันมาแล้วซัดสุดสวยเลยครับ
0: ฟิลิกเมช่านะครับโอ้โหทำนบแตกครับกีราเซาต้านได้แค่5นาทีเสร็จๆครับเยอรมันนีอินซีเล็กครับแชมป์โลก4สมัยครับขึ้นนำแล้ว 1-0 ครับโอ้โหแล้วฟิลิกเมช่ายิงลูกนี้ตุงตะข่ายสวยสดงดงามครับ
1: ครับ
0: หมดสิทธิ์เซฟครับทางด้านเอเลียตรูมครับผู้สมประตูของกีราเซาครับ
1: โอ้ยิงสวยมากทำชิ่งกันดีนะครับเฟลิกเมช่าครับมิดฟิลด์จากเสือเหลืองส่งเข้าประกวดนะครับเยอรมันนี่เคยเข้าชิงมาแล้ว8ครั้งได้แชมป์ไป4รองแชมป์อีก4ครั้ง
0: 50%
1: โอ้โหคุณไม่ชมคุณไม่ชมคนจ่าย
0: เหรอใครฮะ
1: ก็เบอร์17ไงดู
0: เพย์เมเกอร์จากลิเวอร์พูลนี่ปาดมาให้เมช่ายิงบริเวณหัวกะโหลก 1-0 ครับเยอรมนีนับ1อ้าวพี่เอกพอพูดปั๊บยิงป
1: ุ๊บไม่มีปัญหา

0: เดี๋ยวพักครึ่งถ้ามันยิง3ลูกเดี๋ยวลงไปกดเต่าบินเลย
1: ไม่ได้หรอกพี่โอ้แต่ว่าออกซ้าร้อนแดงครับเมื่อวานนี้สวิตก็นำเร็วแบบนี้นะผมภาคอยู่ที่นี่แหละไม่เอานะ
0: แล้วกาตาร์นี่แต้มแรกของบอลโลกใช่ไหม
1: ใช่เป็นเจ้าภาพไอ้ครั้งที่แล้วในบ้าน3นัดแพ้รวด
0: ครับ
1: นี้เล่นเมื่อวานเล่นนอกบ้านเล่นที่สหรัฐกลายเป็นว่าได้1แต้มจากสวิสนะครับ
0: ครับ
1: เอามาอีกแล้วพี่เอกมาอีกแล้ว
0: 2หรือเปล่าเยอรมันยิงติดบล็อกแถว2หน้ากรอบไปโทษสลอตเตอร์เบกดันมาสูงเลยครับซ้ายบราวเปิดยัดลูกนี้บอลฉลับอ้าวแล้วไม่ได้เตะมุมครับ
1: ตอนนี้นี่ขึ้นทั้งขวาทั้งซ้ายเลยครับเยอรมนีคือชุดนี้อาจจะไม่มีสตาร์เยอะครับแต่ว่าจุดแข็งคือทีมเวิร์คครับแล้วก็พลังหนุ่มอย่างนาธานิเอลบราวน์ก็หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหูคุ้นตาครับเป็นแบ็คซ้ายเนื้อหอมนะครับจากแฟรงก์เฟิร์ต
0: ลุงดิกผมนี่เครียดตั้งแต่ต้นเกมเลยฮะดิกแอดโวคาร์ด
1: ก็ก่อนหน้านี้เคยมีออกไปจากการคุมทีมประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วนะครับเพราะว่าลูกสาวแกป่วยแต่ตอนนี้พอดีขึ้นก็กลับมา
0: เดี๋ยวเรารวมครับเปิดยาวโลคาเดียจะม่งเช็ดไม่ถึงไดฮิตชองเก็บบอลได้อยู่ข้างหน้าเปิดยัดมาคิมิดดักไว้ได้ก่อนวันนี้ผมว่าคนที่น่าจะสบายสุดก็คงจะเป็นมอยเออร
1: ์ใช่งานค่อนข้างเบานะครับ
0: เยอรมันเคยชนะเยอะสุดซาอุ8ลูก
1: ครับ
0: 8-0นะครับ
1: หรือวันนี้เอาสัก7ได้ไหมที่เยอรมัน
0: เ
1: จ็ดศูนย
0: ์เอาถ้าไม่แปดก็9เลยเดี๋ยวยุ่งกับ7เลยเดี๋ยว
1: มันจะดราม่า
0: เดี๋ยวมีดราม่าอีกอ่ะลุยต่อไม่หยุดนะครับมูเซียล่าไหลมาขออีกไหมเมชาซัดลูกนี้โอ้โหหลุดกรอบนิดเดียวเกือบ2-0ครับ
1: โอ้โหเฟลิกเมชาครับตั้งป้อมง้างเท้ายิงด้วยขวาคือน้ำหนักอะดีครับแต่ทิศทางเนี่ยโอ้โหหักข้อเยอะไปครับหลุดเสาไกลนิดเดียวคือถ้าตรงกรอบนี้ใส่สกอร์2-0แน่นอนครับ
0: ใครที่ฟังใครที่ชมเราเนี่ยมีคนไหนที่แบบชอบกุราซาวเชียร์กุราซาวมีไหมส่งมาบอกหน่อย
1: ผมบอกเลยลูกเกมตอนนี
0: ้
1: โอ้โหหนักแล้วครับคือลาซาว
0: เมื่อวานนี่เชื่อใจสวิตเซอร์แลนด
1: ์ครับ
0: โอ้เละเลย
1: เมื่อวานนี่บอกเลยเละน่าจะพับป่าเมื่อคืนเนี่ยสวิตอ่ะไม่มีใครเห็นต่างเป็นกาตาร์นะพี่เห็น
0: ใครจะเชื่อกาตาร์มันจะมีแต้มไงคุณสน
1: แต่ว่าไอ้ผมว่าไอ้ลูเบนวากาสแล้วก็บิลเอมโบโลเงี้ยใช้โอกาสโคตรเปลืองก็คือยิงไป30กว่าครั้งนะพี่เอก
0: มาแล้วไม่แน่นะครับ
1: ไม่ได้สักลูกอ่ะได้ลูกเดียวจุดโทษ
0: เล่นติดแอคไปว่า
1: จริง
0: ใช่ไหม
1: ไม่เน้น
0: อ
1: ่ะ
0: แต่2-0ไม่ยอมเอาสักที
1: อ่ะแต่เยอรมันเสื้อตัวนี้สวยนะพี่เอก
0: ผมว่าเยอรมันเสื้อเขาสวยทุกทัวร์นาเมนต์
1: อ
0: ่ะพวกเยอรมันอิตาลีอย่างเง
1: ี้
0: ยเสื้อจะสวย
1: อันนี้เดี๋ยวฝากทีมงานดู SMS อันนี้ได้ไหมเอ่ยไม่แน่ใจนะเหมือนเข้าไม่ได้อ่ะมาอีกแล้วครับเยอรมันวิยัตให้มาช่องนี้ไม่ถึงฮาวเวดครับแล้วบอลฝั่งซ้ายนะครับพยายามให้ช่องในเล่นกับมูเซล่าโอ้โหมูเซล่าจะควยมาฟอร์เรนเวียดเวียดขวาซัดไหมไม่ซัดจะไปต่อเวียดขวายิงติดบล็อกกับ
0: จะได้ส่วนไหมกุราเซาโดนตัดได้อีกซาเน่ซ้ายลากตัดในโดนอัดเมชารับช่วงต่อโดนลุมอยู่หูชลตเตอร์เบกดันไลน์ขึ้นมาสูงเลยนะครับ
1: ใช่บอกเลยสนามเอียงอะตอนนี้ชลตเตอร์เบกนี่เป็นข่าวกับลิเวอร์พูลนะพี
0: ่ก็เพิ่งต่อสัญญากับดอทมุนไปแต่ก็ต่อเพื่อขายแหละผมว่า
1: วันนี้เล่นที่ฮูสตันนะครับ
0: ครับหมาอีกแล้วซ้ายซาเน่ยิงโอ้โหฉลับออกหลังแล้วไม่ได้เลยครับบอลสุดท้ายเลยเหมือนจะโดนเลรอยซาเน่ออกไปเองนะครับ
1: โอ้โหก็โอกาสเยอะทีเดียวครับเมชาเบิกสกอร์ไปแล้วเมื่อสักครู่ทั้งเวียดได้ยิงติดบล็อกแล้วก็เลรอยซาเน่ครับตรงนี้โอ้โหคือ 4-5 บล็อกของทางคือลาซาวครับบังหมดซาเน่ซัดไปก็ยังติดครับโอ้โหคือทำไม่ติดนี่ 2-0 แน่นอนไปติดบล็อกของทางบาซูอานะครับ
0: ครับบาซูนี่น่าจะเคยเล่นกับอาแจ็คอัมสแตรม
1: ใช่
0: คู่นี้ฟีทีวีทางโมโนแม็กสปอร์ตน่าจะมีถ่ายแล้วสดด้วยนะครับพรุ่งนี้เห็นโปรแกรมนี่เป็นสเปนนะ
1: ใช่
0: ก็ปล่อยคู่ใหญ่มาให้คอบอลแฟนบอลได้ดูด้วยนะ
1: เมื่อวานนี้ก็ดูบราซิลกันไปแล
0: ้
1: วลองดูบราซิลหรือดูบูอัตตี้โอ้โหโคตรเก่งเลยเว้ยแบบเล่นซากิมบาไลคาเซมิโร่ฟาบินโญ่ไปไม่

0: นี่ตอนเด็กเล่นยูให้กับฝรั่งเศสนะ
1: ใช่
0: แต่โตมามันไม่มีพื้นที่ไง
1: ผมเห็นเขาตั้งแต่ตอนเล่นกับลิวในฤดูกาลที่ผ่านมาในลีกเอิงเขาว่าได้ผ้าอยู่โหโคตรเก่งอ่ะ
0: ครับ
1: พอ
0: ฟอร์มดีนี่มีข่าวทีมใหญ่เพียบเลย
1: ใช
0: ่หมายทีครับทางด้านเยอรมันค่อยๆเคาะขึ้นมายกมาเมช่าเกียวเข้าเหลี่ยมซ้ายดีดลูกนี้วิตรงกรอบแต่ว่าน้ำหนักเบาครับ
1: บอลแรกนี่ดูดลงมาสวยเลยครับเมช่าแต่ว่าจังหวะจะดีดยิงนะครับบอลมันไปติดเท้าก็เลยยิงได้ไม่แรงครับยังติดทางด้านรูม
0: 2014ได้แชมป์ฟุตบอลโลกที่บราซิลมาแล้วนะครับเยอรมันโหต้องรีบยิงครับลูกนี
1: ้นี่มีคนเป็นเพื่อนพี่เอกแล้วเอเดเมทตอนนี้ใช้งานได้ละมีผมครับเชียร์กูเดซาวครับเชียร์ไปนิดหน่อยจากคุณสพงษ์พวกพี่เอก
0: เดี๋ยวเราเฮไปด้วยกัน
1: ครับพี่บอกขอผลสต็อกโฮมแล้วก็โลเซนการ์ดสวีเดนสตาร์เบกด้วยครับนี่เป็นไงท่านนี้คุณ6788บอกบอลโลกนี่ทำอะไรแกไม่ได
0: ้ไม่เป็นไรเราจัดให้
1: สต็อกโฮมนี่สวีเดนนะเดี๋ยวดูให้นอกนั้นมีอะไรอ่ะมีสตาร์เบกนะครับแล้วก็โลเซนการ์ดโอ้โห
0: บุกอีกแล้วครับเยอรมันอยู่ที่ว่าจะเร่งหรือเล่นตามทรงของตัวเองไปเรื่อยๆนะครับออกไปทางด้านซ้ายครับสลาตเบกเวียดครับขึ้นมาบราวน์ขึ้นไม่ได้ก็ย้อนมาตั้งกันใหม่ครับสลาตเบกเมช่าโจทานทาครับขวาซ้ายมีแต่ว่าเคาะคืนหลังดีกว่าเอาชัวร์ครับดีดซ้ายบราวน์สลาตเบกเคาะหาช่องอยู่นะครับ
1: ส่วนเมื่อกี้ที่ถามผลสต็อกโฮมอินเตอร์เนชั่นแนลนาวมานี่ชนะทางคาวสตัด 3-1 นะครับ
0: ครับพอได้ประตูเร็วก็ความกดดันมันก็คลายไปเยอะเลยนะครับทางด้านเยอรมัน
1: ขอความ SMS เริ่มมาเรื่อยๆครับแหมบางท่านอาจจะเพิ่งตื่นนะเพราะว่าตั้งเวลาดูไว้อย่างเมื่อวานพี่เอกไหวมั้ย4คู
0: ่ไม่ไหว
1: ตั้งแต่ 02:00 ถึงคู่ 11:00
0: เต็มที่เต็มที่กับบราซิลอ่ะ
1: เมื่อเช้าผมนอนประมาณ 13:00 อ่ะจบคู่
0: พอดีมั้ยเวียดยิงลูกนี้โอ้โหเกือบ 2-0 โอ้ใจเย็นๆมาโอ้มาเป็นพายุเลยครับเยอรมัน
1: นี่ครับเพลย์เมเกอร์จากลิเวอร์พูลครับพยายามจะส่องประตูครับตรงนี้คือมีพื้นที่เยอะเลยครับหนีทางฟอร์เรสมาครับแล้วก็ขวาเนี่ยตั้งป้อมซัดเปิดหน้าเท้าน้อยไปหน่อยครับบอลมันโค้งไม่พอหลุดเสาไกลเมื่อเช้าเนี่ยผมช็อกเลยเอกก่อนนอนโอ้โหตุรกีขึงครับสนามโดนออสเตรเลียสวน2ดอกแพ้0-2
0: ก็ชอบ
1: โอ้โหเรียบร้อยเมื่อคืนนี่ทีมที่ดูเป็นรองนี่ดีหมดเลยนะ
0: ใช่สก็อตก็ชนะแค่ลูกเดียว
1: ใช่ช้ำเลย
0: อ่ะมาขึ้นมาทางซ้ายก็เก็บบอลไม่ได้นะครับจูรินโยบาคูน่าบอลทุ่มของคิมมิช
1: ก็เป็นกัปตันทีมชาติเยอรมันชุดนี้ครับคิมมิช
0: โหม่งมากุรเซายกสวนกลับมาเลยครับติดโจทันทาคิมมิชต้องย้อนคืนอ้าวได้แตะบอลแล้วครับนอยเออร์ออกบอลเร็วมาบราวน์ชลัตเบกข้างหน้าเนี่ยใช้ฮาวเวตยืนค้ำอยู่นะครับ
1: ก็ยิงประตูให้อาร์เซนอลในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ด้วยครับคายฮาวเวตแต่ว่าอาร์เซนอลได้แค่รองแชมป์นะครับตัวเลือกอื่นในกองหน้าก็มีพวกทางด้านแม็กซ์ไบเออร์แล้วก็พวกตัวอย่างนิกวอเตอร์มาเดอร์ครับแต่วันนี้มีชื่อเป็นแค่สำรอง
0: มาอีกแล้วเมช่าเลือกใครไหลมาโอ้ยยังไม่ผ่านแนวรับของกูราเซาจะสวนกับบาคูน่าบาคูน่าน้องให้พี่ยกไปขวาเลยครับถึงไหมโลคาเดียไม่ถึงครับโดนดักได้ครับชาร์ลอตเบกเลนโดบาคูน่า34นะครับส่วนจูรินโยบาคูน่า28เล่นในยุโรปเลยแทบทั้งนั้นเลยนะคุณสน
1: ใช่โจ
0: ทันทา
1: ประสบการณ์ไม่ได้น้อยเลยครับกูราซาวถึงแม้ชื่อฉันจะดูเป็นรองเยอรมนีนะครับ
0: นี่เคยมาเล่นบ้านเรา
1: ใช่ก็ได้ไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งนี้ครับแต่ก็เป็นเต็งท้ายๆนะที่จะได้แชมป์กูราซาวเฮติแล้วก็อย่างเคปเวิร์ดนะครับ
0: ครับผม
1: เฮติเมื่อเช้านี่โอ้โหพี่เอกเหมือนผมนั่งดูอาดาม่าเตาเล่11คน
0: อ
1: ่ะทรงนั้นเลยหุ่นเดียวกันอย่างกับนักรักบี้สกอตที่ว่าเน้นๆตันๆยังแบบโอ้โหโดนชนกระเด็น
0: อ
1: ่ะ
0: นึกว่าจะไหลเหมือนกันนะคู่สกอตอ่ะ
1: ใช่
0: ก็เก็บได้แค่ลูกเดียว3แต้มนะ
1: แต่สกอตนี่ก็ต้องพึ่งจอห์นแม็กกินนะชอบยิงประตูสำคัญตัวลุกจากวิลล่าย
0: ูโรปาลีกมาด้วยนะจอห์นแม็กกินอ่ะก็เยอรมันชุดเนี้ย11ตัวจริงแกนหลักก็มาจากบาเยิร์นเพียบเลยนะครับ
1: บาเยิร์นกับดอทมุน
0: สอง
1: ทีม
0: คิมิทข้างหน้ามีขยับแล้วครับไหลจะให้ฮาวเวิร์ดยังไม่ผ่านครับเก็บได้อีกทีนึงออกมาเลอยซาเน่จังหวะอัดกับบาคุน่ายังได้ทุ่มนะครับทางด้านเยอรมัน
1: วันนี้ผู้ตัดสินก็ถือว่าเป่าค่อนข้างง่ายนะครับวันนี้เป็นอาจารย์จาราวชาเยตจากโมร็อกโกเป็นผู้ตัดสิน
0: ครับ
1: โหนามสกุลนี้อ่านลำบากเลยพี่เอ๋
0: คล้ายคล้ายกับไอ้นี่ไงไอ้ตัวมักเซยอ่ะ
1: ที่มีที่ปลาเย็ด
0: ปลาเย็ด
1: อ่ะแต่อันนี้หนักกว่าอาจารย์จาราวจาเย็นนะฮะ
0: ไทชองครับโอ้ต้องลงมารับบอลต่ำเลยฟูนาลุสต้องย้อนคืนครับบาซัวโอบิสโปครับโอ้ขึ้นไม่ได้ครับสุดท้ายเลยรูมครับต้องมารับบอลจากเพื่อนไม่รู้จะให้บอลตรงไหนครับ
1: แต่เท่าที่เห็นนะผมว่าคือลาซาวดูดีกว่าเฮติดูเป็นเกมดูทักษะดีกว่า
0: ครับใช้ช่องแตะหลบมูเซล่าเอาไม่ฟาวผู้สินเป่าช้าครับได้ฟาวครับกุราซาว
1: ต้องพยายามหาจังหวะครองบอลหน่อยครับทางกุราซาวแล้วเฟลิกเมชาไปฟาวนะครับในจังหวะคือตาฮิชองถึงเบาก่อนครับโอ้โหแล้วโดนกระแทกก็ส่งผมเอกลักษณ์ครับตาฮิชอง
0: จับบอลเกือบจะพลาดฟอนวิลครับพลิกอยู่เป็นบาคูน่าครับลงมาช่วยเกมรับออกไปมุมกว้างเลยครับทางด้านขวาบาซัวกูเมเนเซียครับเอามูแล้วบอลออกไปแล้ว
1: ครองบอลได้แค่แป๊บเดียวครับทางกูราเซากำลังจะผ่าน20นาทีนะครับโอ้โหเยอรมันนำแต่แค่สกอร์เดียวมันก็ยังไม่ชัวร
0: ์เอ็นโดยังไม่ผ่านเลยครึ่งแรกเลย
1: จบ 1-0 มานี่แยกย้ายนะบอกอ
0: ยากให้สนุกไหม
1: โอ้ยเนี่ยเริ่มสนุกแล้วเริ่มมาแล้ว
0: กูราเซานอกกรอบไปโทษทางขวามีจังหวะยกมาชาฮิชองมงแล้วโลคาเดียจับไหลต่อหน้ากรอบไปโทษช้าครับโอ้ยบาคูน่าเอายังได้อยู่แล้วยิงไกลลูกนี้กระโดงข้ามคานครับ30กว่าหลา
1: โอ้โหมีโอกาสต้องซัดไปก่อนครับกราเซาจังหวะนี้ครับบาคูน่าครับโอ้โหกับตันทีมซ้ายช้อนใต้ลูกครับข้ามคานครับในโดบาคูน่ามีคุณธนงทุนมาทักทายนะครับบอกว่าสวัสดีค่ะนายเอกนสนสองกูรูพี่ไม่รักน้องแต่น้องรักพี
0: ่
1: และแฟนก้าวๆทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะหวยที่นำมาแชร์งวดนี้ของหนูเนี่ย851861แล้วก็51กับ61นะคะเน้นๆเลข1ค่ะทุกท่านโชคดี
0: ถึงแม้ว่าพี่จะรักเป็นหวยสนอยู่ฝั่งเดียว
1: เนี่ย
0: แต่พี่ก็เป็นมืออาชีพรู้ว่าสนไม่ชอบพี่ก็มืออาชีพนะ
1: พี่อ่ะพี่ผมมารักพี่เสมอถึงแม้พี่จะเรียกสนเป็นอู๋ก็ตาม
0: อุ้ยเวียดเปิดมาให้แวดอู๋แ
1: ค่โอ้เวียดเปิดให้แวดเลยนะ
0: ใช่ฮะ
1: เดี๋ยวต้องมีคอนเนคชั่นเวียดกับแวด
0: เวียดแวด
1: มี
0: ตัวไหนอีกไหม
1: เวิร์ด
0: ไม่มีไมเออร์นี่40แล้วนะ
1: ใช
0: ่40ปี79วันนะครับอยากรู้ว่านักเตะคูราซาวชุดนี้มีคนมาเล่นกับทีมชาติไทยไหมครับมันต้องไปเช็คดู
1: ใช่ต้องไปย้อนดูแลแอปวันนั้นน่ะแต่ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเอลอยลูมเนี่ยน่าจะมาเสียประตู
0: เอาจริงลอยลูมก็เคยเล่นในยุโรปนะปัจจุบันนี่มาเล่นกับไมอามี่ที่อเมริกานะคร
1: ับ โอ้โหมีคนให้ตาม KR เล็กยาวิกด้วยโอ้โหวันนี้นี
0: ่ไอซ์เหรอ
1: น่าจะไอซ์แลนด์นักสู้ตัวจริงฟุตบอลโลก4คู่4ช่วงเวลาที่ทำอะไรพี่เขาไม่ได้
0: ขอดูช่องนี้ก่อนอู้คุณละเศร้าแล้วโลคาเดียยิงไม่ทันซ้ำอีกทีนึงเรียบร้อยครับโอ้โหคุณละเศร้าตีเสมอ 1-1 ครับเอาแล้วโกเมเดเซียครับยิงฉลับโอ้ดีมวยรองเป็นไงมาครับ
1: โอ้ยอาจารย์เอกคนไทยหัวใจคือละเศร้าโอ้โหเรียบร้อยครับเยอรมันไปไม่มีใครเข้าบอลครับแล้วปล่อยให้ ได้ซัดเน่งๆเลยครับคือเราซาวตามตีเสมอ 1-1 ครับนาที21โอ้โหได้เฮเลยครับ
0: เจอทีมลองบอลอย่าแอคครับ
1: ลุงดิกแอดโวคาร์ดโอ้โหตายแล้วเยอรมันเดี๋ยวดูครับโอ้โหนอย

0: เออหมดสิทธิ์ครับก็พี่เอกไปพูดว่าแกอายุ40กว่าแกเลยโอ้โหน้าบอกไม่ทันลูกนี
1: ้คุณเตรียมตัวไปกดกาแฟได้เลย
0: ล่ะได้พี่ไม่มีปัญหา
1: เฮ้ยแบบนี้มันสนุกนะเว้ย
0: โคเมเนเซียครับเนี่ยคือบอลตรงกลางครับเยอรมันไม่มีใครดีเลยแล้วให้มาขวาเนี่ยไม่ล้ำแล้วสกัดไม่ดีครับชัตเตอร์เบกแล้วโอ้โหโลเคเดียซัดแล้วบอลไม่โดนบอลแต่ว่าบอลมาเข้าทางโอ้โหแล้วโคเมเนเซียซัดท้ายเรียบร้อยเลยครับ
1: น่าจะเป็นโอกาสยิงโอ้ยฉลับแล้วหูบอลก็ปิ้นผ่านไปนอยเออร์ไปน่าจะเสียกว่าจากการไปฉลับเนี่ยนะครับ
0: โอ้โหเอาแล้วกระตุกหนวดเสือพี่เอกเป็นดิวาโนโคเมเนเชียครับกองกลางจากทาง FC ซูริก
1: มาอีกแล้วโลคาเดียมาอีกแล้วโลคาเดียหลุดมาโดนชนผู้ตัดสินไม่ให้จุดโทษครับโอ้โหอย่าเผลอนะผมบอกเลย
0: เอาแต่เดี๋ยวเช็คอะไรหรือเปล่าครับอาจารย์จาราว
1: ไม่น่าจะมีอะไร
0: อาจารย์จาราวนี่
1: จาเย็ดอ่ะจาราวจาเย็ด
0: นี่จังหวะเนี่ยครับโลเคเดียปะทะกับโจนาธานทาโอ้โหแต่โจนาธานทานี่ก็เข้าไม่เจอบอล นะแต่ว่าอาจจะแบบมันไม่ได้จะแจ้งดื่มน้ำดื่มท่าทำใจร่มๆก่อนครับเยอรมนีโอ้โห
1: ของเราด้วย
0: โอ้ตาย
1: ใครที่รับฟังอยู่ก็ข้อความมาพูดคุยกันได้นะครับ
0: ผมจัดให้ก่อนนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากร่วมสนุกนะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับสร้างสีสันครับร่วมสร้างความสนุกเฟ้นหา Mcord Super Fan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบครับร่วมลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทนะครับโดยร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับขั้นตอนเนี่ยไม่ยากครับเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบนะครับเลือก Mcord Super Fans Packageเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโบสถ์นะครับโดยร่วมเชียร์ทีมโปรดครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcord Super Fan Starter นะครับโดยยาวไปจนถึง Mcord Super Fan Diamond โดยได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับ นอกจากนี้เนี่ยยังมีภารกิจพิเศษคือ Mcord Super Fan ที่มีคะแนนสะสม100อันดับแรกเนี่ยจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขร่วมกิจกรรมพร้อมสมัครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับ cheer.mcord แล้วก็ .net โดยร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึง1:45 PMของวันที่20นะครับก็โอ้โหได้แต่ว่าเป็นเดือนนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: ครับโอ้นี่ช่วงเบรกก็ถือใช้ช่วงนี้ติวเลยนะครับใครที่รับชมอยู่ในช่วงนี้นะครับ SMS ก็ส่งมาพูดคุยกันส่วนทางโซเชียลเพจ Facebook กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับคุณพุทธิพงษ์บอกเป็นกำลังใจให้พี่เอกพี่สนครับถึงแม้ว่าจะไม่มีนักเตะเม็ดเล่นบอลโลกก็ตามมีไหม
0: ไม่มีครับเพราะว่าตกไปลีกเดิมครับ
1: ปีหน้าก็ไปเตรียมตัวขึ้นมาใหม่นะครับ
0: อ
1: ยากเป็นแบบสวิตนะครับเยอรมันตอนนี้เป็นอยู่
0: ใช่แต่เป็นซะเร็วเลยสวิตโดน90+5วันนี้นี่เยอรมันโดนตั้งแต่โอ้โหยังไม่ครึ่งทางครึ่งแรกคร
1: ับนี่ผมเห็นแวบๆนะบอกว่าคุณหน่องนะบอกว่าสวัสดีครับพี่เอกคุณสน
0: ครับ
1: ผมขอหุ้นกับพี่เอกได้ไหมครับแต่ไม่เอากาแฟฮะขอเป็นน้ำเก๊กฮวยนี่มีคนท้าลบแล้วนะ
0: ได้หมดอ่ะอย่างนี้คือผมต้อง51ถูกไหมพี่นี่ผมต้อง51เลยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ต้อง51
0: โอ้ทำไมโจทย์มันยากขึ้นมาดูทันทีทันใดเลย
1: คุณประสิทธิ์รับฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรี
0: ครับ
1: รับฟังจนสว่างแล้วก็ตัดยางอยู
0: ่
1: ใครที่ขับรถนะฮะทำงานอยู่ต่างจังหวัดตัดยางก็ทักทายเราได้นะครับ
0: ครับผม
1: มีประสิทธิ์ทักทายมาคุณจิรพงศ์สวัสดีครับอาจารย์เอกกุรุสนทักทายติดตามทุกวันนะครับขอบคุณมากก็ของเราเองจนถึงบอลโลกจบอ่ะนะ
0: ครับ
1: ก็จะมีไลฟ์มีลิงก์สัญญาณไปที่ภูมิภาคอีก41สถานีตลอดนะครับ
0: สวัสดีแฟนๆพี่น้องต่างจังหวัดด้วยนี่ถ้าเกิดผมว่าครึ่งแรกไม่ 2-1 ผมพักครึ่งผมกดเลยก็ได้พี
1: ่ได้
0: เพราะผมดูแล้ว โหนี่ต้องกลับมา 5-1 เลยนะ
1: คุณมนตรีสวัสดีครับคุณราซาวรอบคัดเลือกผ่านตัวเต็งทีมชาติไหนมาบ้างเดี๋ยวค่อยดูให้เกมกลับมาลุยต่อแล้วฮะคุณสนฮะอีก20นาทีนะครับครึ่งแรกคุณณัฐพงศ์บอกว่าอย่างน้อยก็ไม่70แล้วนะครับคุณเอกมาขาว
0: คือราซาวนี่ผ่านพวกทีมคอนคาเคฟอย่างจาเมกาพวกเบอร์มิวดาตินิเดตพวกเนี้ย
1: ครับเดลอยซานเน่ครับจะนับหนึ่งกันใหม่แล้วครับตอนนี้ซาเน่ ได้บอลนี่โดนบีบโดนไล่2เลยครับชลตเบกมูเซียล่าแต่แตะลอดขายังมาได้อยู่ไหลมาขวาครับเมช่ามูเซียล่าโดนกระแทกโอ้โหเรื่องความแข็งแกร่งบอกเลยคูราซาวไม่เป็นรองนะครับตัวใหญ่กว่างัดมูเซียล่าลูกนี้เยอรมันได้ฟาวครับ
0: คือรูปร่างเป็นรองครับทางมูเซียล่าแต่ว่าความคล่องครับเรียกฟรีคิกให้กับเยอรมันได้ครับ
1: เกิดมุมทงเกือบคอร์เนอร์นะครับ
0: เหลี่ยมเนี่ยพยายามมันใกล้กับมุมทงเตะมุมด้านขวานะครับคิมมิทอยู่ที่บอลครับ
1: มองแล้วคิมมิทจะมาสูตรไหนครับขึ้นมาเพียบเลยครับเยอรมันไคเฮาแบทเมชาชลตเบกเปิดมาเสาไกลแล้วได้โขกลูกนี้โอ้โหต้องเซฟครับเลยลอยรูมต้องเซฟแล้วเนี้ยลูกมงของชลตเบกครับ
0: โอ้โหเกือบขึ้นน้ำอีกรอบครับเยอรมนีครับเปิดฟรีคิกมานะครับทางคิมมิชแล้วเทคตัวคนเดียวเลยครับชนะเกมรับเฟเนดิอุสของกราซาวครับทางชลตเบกแต่ว่าบอลกำลังจะเสียบใต้คานครับแต่ว่าเอรอยลูมก็ยังปัดออกไปได้เตะมุมต่อครับเยอรมนี
1: ใช้แบ็กซ้ายเตะเลยนะครับบราวน์ปั่นโค้งเข้าหาประตูนะครับ
0: เหลี่ยมเท้าซ้ายมันอินสวิงนะครับก็มีข่าวกับหลายทีมครับทางนาธานิเอลบราวน์ส่วนหลายท่านที่ขอผลมาทาง SMS เดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวยังไงพักเบรกเดี๋ยวจัดให
1: ้ขออีกรอบฮะลูกเซตพีซบราวน์คราวนี้เล่นมาตรงกลางครับโดนช็อคคิงบอลจังหวะ2เวียดให้บราวน์เข้าเหลี่ยมซ้ายไหลต่อมาเวียดเล่นเร็วจะตอกส้นลูกนี้มูเซล่ายังติดอยู่อีกทีนึงมูเซล่ามุดเข้ามาในกรอบเขตโทษสุดเส้นหลังยังไม่ได้เปิดครับโอ้โหโดนสไลด์ทิ้งไปก่อนครับ
0: โอ้โหจะเลี้ยงไปไหนพ่อไปสุดเส้นหลังก็ยังไม่เปิดนะครับชามามูเซล่าสุดท้ายเนี่ยโดนแนวรับของกุลาซาวสกัดทิ้งไปก่อนนะครับสกัดได้ก็สะใจครับโคเมเนเชีย
1: เตะมุมอีกครั้งหนึ่งครับนาธานิเอล บราวน์คราวนี้ไปเลยครับเสาไกลชลตเบกงงย้อนมาไม่มีตัวโขกดีทิ้งต่อเลยครับ
0: นี่คุณสีหนาดมาแล้วบอกว่าคือราเซาเป็นอะไรกับงูแมวเซาครับโอ
1: ้เป็นประเทศที่มีงูแมวเซาเยอะสุด
0: มุกนี้นี่คิดถึงปาล์มประสิทธิ์เลยอะ
1: อาคิมิดครับเคาะไว้โจทันทาครับแดนของเยอรมันเนี่ยเหลือนอยเออร์แค่คนเดียวนะครับเวียดเวียดไดจี้แล้วเวียดโยกอยู่ให้ใครครับใกล้ๆคิมิชมิชาไคฮาเวตครับออกมาขวาเวียดขยับมาเล่นทางขวาแล้วครับตอนนี้ลากจี้กระชากสุดเส้นหลังดีดคืนซาเน่เหลี่ยมซ้ายไหลต่อหน้ากรอบเขตโทษแล้วซัดลูกนี้โอ้โหฉลับออกหลังครับพับโรบิดครับได้ยิงไว้ฉลับออกหลังครับ
0: โอ้โหระยะนี้ถ้าไม่มีใครขวางนี่ใส่สกอร์แน่นอนครับเป็นสตาร์พับโรบิดครับกองกลางจากไบเอ็นมิวนิกนะครับแต่พอบอลออกหลังก็เตะมุมต่อครับเยอรมนีนาทีที่30พอดีจะได้ขึ้นนำอีกรอบหรือเปล่าครับ
1: เตะมุมถี่มากครับจะมาสูตรไหน
0: โอลาทันทาครับนิโก้ชลัตเตอร์แบ็กครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหญ่ของเยอรมันครับขึ้นมาหมดแล้วมูเซล่าพาฟรวิชอยู่ในกรอบหมดนะครับจะเปิดมาด้านไกลยังเคลียร์มาได้ครับบาสัวจังหวะ2เก็บได้ครับทางกูราซาวแล้วเปิดทิ้งยาวมาข้างหน้าอุ๋ยเก็บได้ด้วยครับตาฮิชงดีดมาซ้ายยังติดครับตามแก้ได้ครับเยอรมัน
1: ขอแบบนี้ถ้ามีโอกาสเรื่อยๆต้องระวังครับนี่มาอีกแล้วทางฮิชงมีจังหวะเบียดกับเวียดโอ้โหต้องลงมาตามมาช่วยเกมรับนะครับพาโบลวิชชาร์ลอตเบกโดนขึ้นไปไล่เพรสสูงเหมือนกันนะครับแกะเพรสมาได้คิมิชวอลเลนเวียดให้สั้นๆมาทางด้านขวาไปแล้วมูเซียล่าเลือกใครมูเซียล่าจะไหลต่อติดแล้วจะได้สวนไทชองเพื่อนอยู่ไหนไทชองต้องวนก่อนครับตบกลับคืนบาคูน่าโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ครับ เยอรมันคว้ามาได้อีกครั้งนึงครับเมช่าบอลินเวียดจอทันทาครับก็มีผ่อนมีเร่งครับเยอรมันคิมิชครับให้ซาเน่คิมิชเหมือนยืน3เซนเตอร์เลยนะครับเนี่ยจังหวะรับนี่รับกันแน่นเลยครับมาที่มูเซียล่าไหลไม่ทะลุถึงเมช่าโดนดักได้นิดเดียวเอาละครับจะมีจังหวะสวนไหมท้ายชองขวาเติมมาแล้วไหลลูกนี้ไม่ผ่านเก็บได้อยู่เวียดไหลทะลุช่องมาซาเน่เข้าซ้ายยิงลูกนี้ไม่ดีจังหวะซ้ำฮาแวดโดนชนจากด้านหลังไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมันเบาไป
0: โอ้โหแล้วตรงนี้จังหวะตามน้ำต่อเนื่องมาซาเน่โดนชนก็ไม่ได้ทุ่มด้วยครับโอ้โหตรงนี้นี่ถือว่าสำคัญครับการตัดสินของผู้ตัดสินครับคือมีฮาแวดเนี่ยล้มไปในกรอบนะครับแต่ว่าไม่ได้จุดโทษไม่เช็ค VAR ด้วยครับ
1: ครับโอ้คุณ19ที่บอกรับฟังจากตรังครับคุณจุ้ยซับรับฟังจากนครสวรรค์ได้หมดฮะ
0: ก็เข้าใจนะว่าบางท่านอาจจะยังไม่ได้ซื้อแพ็กเกจนะครับ
1: ครับ
0: พี่เอกสมัครยัง 6,000
1: ยังเนี่ยผมมาดูที่99นี่แหละ
0: หรือไม่ก็ดูคู่ที่โมโน29เขาถ่าย
1: ใช่ก็ไม่ได้รับแบบรถบัสจ๋าๆนะมีส่วนเหมือนกันนะครับคูราซาวเนี่ย
0: ดูดีกว่าเฮติท่วงเช้าชัดเจนโอ้โมเมนตัมกลายเป็นว่าบุกมานี่เยอรมันอาจจะเยอะกว่าแต่จังหวะที่คูราซาวได้บุกก็ได้ประตูนะครับ
1: บราครับให้เวียดโดนขวางริมเส้นต้องแตะมาข้างในเมช่าขวาโล่งแล้วครับซาเน่ได้จี้ซาเน่กระชากมาในกรอบเขตโทษคิมมิดเอาบุตรศิลป์มายืนขวางยกมาลูกนี้ปล่อยออกหลังเลยครับโอลานุสครับ
0: ตรงนี้เปิดลนครับจะเปิดให้กับซาเน่ในกรอบแต่บอลออกหลังโอ้แอดโวคาดครับคุณซื้อไว้เก่าครับเนี่ยยังถือว่าถ้ายังไม่ตามหลังก็น่าพอใจครับแต่ก็ต้องชมเอรอยรูมด้วยครับเนี่ยลูกหม่งของชลเจเบกก่อนหน้านี้คือโอ้โหถ้าไม่ปัดนี่เสียบใต้คานแน่นอนในตัวสำรองครับที่ออกมาลุ้นนี่กุมหัวเลยครับจังหวะที่เอรอยรูมเซฟลูกหม่งของชลเจเบกได้นี่มีคุณ4063บอกเชียร์คือราซาวครับหวั่นใจยับเนี่ยเริ่มมีแฟนทีมรองเยอะเนี่ยครับในเกลส์มันเนี่ยต้องปรึกษาผู้ช่วยแล้วครับเพราะว่าแม่เกมดีกว่าแต่ยังไม่นำอาจต้องหาตัวกองหน้ามาค้ำแนวรับคือราซาวครับพวกวอเตอร์มาเดอร์แล้วก็อย่างแม็กซ์ไบเออร
1: ์นานๆขึ้นมาทีวอร์นุสต้องย้อนคืนครับบาซัวโอบิสโปครับขอกับทางด้านเรนโดบาโคน่าก็30กว่าแล้วก็เอาเรื่องประสบการณ์ความเก่ามาช่วยทีมนะครับบาซัวครับทางด้านขวาโอรานุสไหลมานุคดีให้ไทช่องลากตัดเข้าในมีเวียดเข้าไปขวางเคาะคืนยังได้อยู่นะครับวางบอลยาวมาทางซ้ายถึงไหมถึงไหมถึงด้วยครับอันเส้นหลายมาตรงกลางบาคูน่าหลุดมาแล้วซัดเลยครับลูกนี้วุ้นระยะมันไกลครับเบียดกับทางด้านเมช่าแล้วได้ยิง
0: ทำเป็นเล่นนะครับไม่ได้ว่ารับอย่างเดียวด้วยครับคือลาซาวมีช็อตได้เถียงนะครับโดยเฉพาะบาคูน่านี่แหมได้ยิงเยอะทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับ
1: ครับ
0: ยิงได้3ประตูในตอนควอลิฟายนะครับจูนินโญ่บาคูน่าครับ
1: ก็เล่นอยู่กับโบเดนดัมที่ฮอลแลนด์นะครับวูเดนดัมนี่เอสเต้นะ
0: ใช่แล้ว
1: เอเดวิซี่
0: ขึ้นลงๆ อ่ะประมาณซันเดอร์แลนด์ของเนเธอร์แลนด์นะครับ
1: ครับ
0: เสื้อสีส้มนะโฟลินดัมโอ้ยตอนนี้เยอรมันต้องหาทางเข้านะครับทำเป็นเล่นนะครับครึ่งแรกนี่เหลือแค่10นาทีนะครับ
1: ครับสุทันทาครับเคาะกับชลาตเบกเวียดสุทันทาขวาซาเน่นี่ลอยอยู่แล้วครับแต่บอลยังไม่ถึงครับคิมิสสุทันทาคนนี้บทบาทน้อยของเยอรมันกลายเป็นไคล์อัลเบตนะครับ
0: ใช่
1: อาจจะเป็นเพราะบอลไม่ถึงนะครับเวียดไฮมูเซียล่าโดนดึงยังได้อยู่บราวเตอร์มาแล้วครับทางซ้ายไหลคืนมามีข้ามหลอกโจชัวคิมมิช มูเซียล่าจับบอลยาวจังหวะปั๊มของพับโลวิชยังได้อยู่

0: ขายเข้าแบบลุยมาสุดเส้นหลังตวัดลูกนี้ฉลับออกหลังครับได้เตะมุมกับเยอรมัน
1: คือได้เตะมุมเยอะจริงครับเยอรมันแต่ยังสร้างประโยชน์ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ฮาแบตเตะไปยัดใส่แนวรับคือดาวซาวออกเอ้าแล้วเตะมุมเล่นเร็วไปแล้วครับแต่ว่าให้ไหมผู้ตัดสินไม่ให
0: ้เล่นใหม่หรือเปล่าน่าจะให้เล่นใหม่ครับไม่ตรงจุดหรือเปล่าจะฉวยโอกาสเล่นเร็วเยอรมันเมื่อสักครู่นี้อ่ะตอนนี้ซ้ายจะได้เปิดเน้นๆหน่อยครับนาธานีบราวน์ต้องอาศัยชลอตเตอร์เบกนะครับกับโจทานทาขึ้นมาเล่นลูกเซตพีซแบบนี
1: ้เนี่ยครับต้องผู้ตัดสินมาเคลียร์หน่อยครับฟอรานูสกับมูเซล่าครับมีปัญหากันก่อนหน้านี้ในกรอบเขตโทษ
0: ราวซ้ายหยอดมาตรงกลางโคกลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหชลัตเตอร์เบกจนได้ครับเยอรมันขึ้นนำ 2-1 ครับ
1: โอ้โหก่อนหน้านี้มงก็โดนปัดได้ครับตรงนี้เนี่ยเทคเต็มศีรษะเลยครับมงเข้าไปครับนิโก้ชลัตเตอร์เบกครับแนวรับจากบรูเซียดอร์ทมุนด์นะครับทำให้เยอรมันขึ้นนำคือเราซาวอีกรอบครับ2ประตูต่อ1นาที78นาที38ครับ
0: ครับแล้วแนวรับของกุราซาวนี่เจ็บไม่จำนะ
1: ใช่
0: เพราะชลัตเตอร์เบกนี่เตือนมาครั้งนึงแล้วนะครับจังหวะโมงแล้วเป็นเลย์รูมได้เซฟนะครับตามไม่สุดก็แนวรับ
1: นี่ครับเปิดเตะมุมมานะครับโอ้โหแล้วเทคตรงเสาแรกตัดหน้าเกมรับของกุราซาวครับคือถึงบอลก่อนบาคูน่าครับคนเปิดนี่เท่ากับว่าทางด้านนาธานีลบราวได้แอสซิสต์ด้วยนะนี่ครับได้เฮครับนายเกลส์มัน
0: คือประตูนี้
1: มาเหมือนเดิม
0: ประตูนี้นี่สำคัญตรงที่ 2-1 มันช่วงท้ายๆเกมครึ่งแรกนะ
1: ใช่ลดความกดดัน
0: ใช่ครึ่งแรกเหลือไม่ถึง10นาทีแล้วนะครับ
1: อ
0: ันนี้ว่าที่เด็กใหม่ลิพูว่า
1: ชลัตเตอร์เบกนะ
0: ชลัตเตอร์เบก
1: ของดีเซนเตอร์เท้าซ้ายนะครับก็มีข่าวแล้วมาริดด้วยนะคร
0: ับ ใช่
1: แล้วเมื่อกี้ผมอ่านข่าวก่อนเข้ารายการเขาบอกว่ามาริดตกลงกับมาคุคูไรย่าแล้วพี
0: ่หนีอลองโซ
1: ่โอ
0: ้โหนี่โปรเจกต์ของเปเรสกับน้ำมูนี่แบบ
1: ซื้อยับอะดุมฟรีสโคนาเต้คือเขาซ่อมเกมรับหมดเลยนะ
0: ใช่คือน้ำมูของเขาเนี่ยเขาก็จะเน้น
1: กันตัวเก่า
0: เกมรับไว้ก่อนก็ครึ่งแรกกำลังจะเข้าสู่ในช่วง5นาทีสุดท้ายนะครับยิงเพิ่มได้ก็ต้องยิงครับหรือว่าถ้ายิงเพิ่มไม่ได้ต้องรักษาสกอร์นี้เอาไว้ครับเยอรมันเดี๋ยวไรรูมครับเปิดยาวขึ้นมาติดชลัตเตอร์เบกจังหวะปั๊มเป็นเยอรมันที่ได้ทุ่มเลยครับ
1: เว้ยเดี๋ยวมีอาจารย์เจษดาเขาเห็นเหมือนพี่เอกนะ
0: ว่า
1: เขาบอกเยอรมันเอาอะไรมา4เม็ดนี่ไงก็2เม็ดแล้วนี่ไง
0: ผมเชื่อพี่เจษนะ
1: เขาทักมาดึกๆนี่ผมว่าเขาไม่อยู่บ้าน
0: นะกลับมานี่เปล่ากลับมาจากธุระมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยเปล่า
1: น่าจะไม่ใช่นะผมว่าตรงนี้เยอรมันได้ฟาวต่อครับกับช่วงประมาณ5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะครับ
0: 3เดือนที่แล้วกูราเซาเพิ่งแพ้จีนมา 2-0
1: ใช่ที่ดูขนาดเจอจีนกูราเซาแต่ชุดนั้นอาจจะไม่ได้เต็มเหมือนรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกวันนี้
0: เหมือนส่งมาเล่นคิงส์คัพบ้านเราก็ผมว่าก็มาไม่เต็ม
1: ครับ
0: แต่นี่มันเป็นฟุตบอลโลกไงพาบลูวิชครับเล่นกับทางด้านโฟลินเวียตเมชายืนตรงกลางแน่นเลยครับไหลมาไม่ถึงฮาแวดอีกแล้วโดนดักได้แล้วแน่นเลยครับทางด้านคูราซาวตรงนั้นแล้วเสียบอลหน้ากรอบเขตโทษเยอรมันแย่งมาได้หน้ากรอบเขตโทษเวียตยกมาลูกนี้ยกให้ใครครับโอ้ยสาเน่ไม่วิ่ง
1: ยกให้ทางด้านฟอนวิลฟอนวิลขับจ่ายแล้วก็เนี่ยครับบอลออกหลังไปไม่ได้เตะบูมครับเยอรมัน
0: ดิวของกูคูเดย่าอันนี้คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้ว
1: เดี๋ยวผมดูให้เมื่อกี้ดูผ่านๆก็รีบมาเข้ารายการนะครับ
0: ของเชลซีเหลือใครอะฮาโต้
1: โหเหลือจาเลวฮาโต้ใช่ไหมแบ็กซ้ายก็เผื่อต้องซื้อใหม่อ่ะ
0: ใช่
1: แสดงว่ามูรินโญ่ไม่พอใจไออัลวาโรคาเรลาสเด
0: ็กคาเรลาสเพิ่งเด็กเองเพิ่งย้ายมาจากเบนฟิก้า
1: อ
0: ดีตเด็กของแมนยูนะ
1: ครับ
0: คาเรลาส
1: ชื่อเดิมอัลวาโรเฟรนันเดสโรมาโน่บอกว่า
0: เยวิโกยัง
1: คูคูระย่าเฮียวีโกแล้ว
0: โอ้เรียบร้อย
1: ทำไมมันเร็วจังนะคูคูระย่าเนี่ยเด็กบ้านบาซ่านะลามาเซีย
0: คือไอ้พวก
1: ห้าโอ้แต่ว่าผมเข้าใจแล้วทำไมเชลซีขาย50ล้านปอนด
0: ์ไม่ยี่ห้อบาซ่ามาดริดอ่ะถ้ามันสนใจอ่ะมันก็มูเซียล่าไหลต่อมาลูกนี้ดูวิ่งไหลลูกนี้เพื่อนไม่ได้เปรียบครับก็เลยรูมก็เข้ามารับสบายครับ
1: ถ้าครึ่งแรกทั้ง 3-1 บอกเลยหวานจิ๊ดๆ
0: นี่2-1ก็พอค่อยไปลุยต่อครึ่งหลัง
1: 50ล้านปอนด์เนี่ยคุณครูเลยยาก
0: ก็ประมาณนี้แหละ
1: แต่คือไม่เข้าใจว่าทำไมเชลซีขายกันเพราะว่าตัวเลือกแบ็คซ้ายเขาก็คุณครูเลยยากคือเบอร์1หรือว่าไม่เข้าระบบลอนโซ่ลอนโซ่จะเล่นวิงแบ็คแต่เล่นวิงแบ็คยิ่งน่าจะเข้านะ
0: ไปอยู่สเปนก็อาจจะใกล้หูใกล้ตาเดราฟุนเต้หน่
1: อ
0: ยสู้กันตรงกลางอยู่นะครับบอลตอนนี
1: ้ส่วนยาโก้กวาดิโอที่เขาบอกว่ากำลังจะต่อสัญญากับแมนซิตี้นะ
0: มีข่าวมาดริดเหมือนกัน
1: แต่มาดริดได้คูเลย่าไปแล้วก็คงจบอันนี้เขาก็ไม่ยุ่งไอ้คาราเฟลลี่ผมแล้วเนี่ย
0: ไม่แน่คูเมเนเซียครับไหลมาบาคูน่าโดนสกัดได้แล้วบอลอยู่ที่โฟเรนเวียสจะสวนเร็วเลยไหมซ้ายบราวเติมไปแล้วครับเวียสไหลลูกนี้บราวเอาแล้วครับแต่ทีนี้บราวอยู่ทางซ้ายได้โดนเดียวกับแนวรับกูราเซาต้องดึงจังหวะรอเพื่อนเปิดมาตัวทานทาครับเป็นเมช่าโฟลินเวียสขอเองไหมเวียสโยกขวาไหมโยกขวาไหมเวียสไหลต่อพับโรบิททำชิ่งกับเมช่าคิมมิสโอ้คุณทุกสนช่องมันจะมีตรงไหนวะนะยืนโคตรแน่นเลย
1: คือกูราเซาตอนนี้สารภาพว่าครึ่งแรกขอตามแค่นี้ไงมันยังมีลุ้นนะครับถ้าตามสกอร์เดียว
0: เวียดจะเลื้อยลูกนี้ฉลับออกหลัง
1: แต่เตะมุมเพียบเลยวันนี้นะ
0: ได้ลูกคอนเนอร์นี่ก็อันตราย
1: เตะมุมเพียบเลยวันนี้เยอรมันบอกเลยเวียดจะเปิดอีกแล้วครับนี้บอกว่ารับชมฟังสดจากสหรัฐอเมริกาครับสวัสดีฮะ
0: ขอบคุณมากถ้า 3-1 ลูกนี้นี่ครึ่งหลังนี่โหสบายนะ
1: ครึ่งหลังอีก2ประตูพอได้แต่ถ้าครึ่งหลังอีก3นี่โหงานเหนื่อยครับเยอรมัน
0: ต้องระวังดูชาร์ลอตเตอร์เบกไม่มีใครประกบติดเลยนะครับนะอย่าปล่อยแบบนี้ครับไม่ดีคอนเนอร์เปิดมาเสาไกลชาร์ลอตเตอร์เบกบวกลูกนี้อู้อีกแล้วครับแม่ไปฉลับออกหลังครับ
1: ไม่จำใช่ไหมไม่จำแนวรับคือดาซาวเจ็บไม่จำปล่อยจะเป็นโล่ง
0: ดิกเอเวอร์คายแล้วหมูจะจับมาเบิร์ดกระโหลก
1: คือปล่อยประกบพับโลวิน
0: ไง
1: เออแล้วเนี่ยได้หม่งแล้วครับชาร์ลอตเตอร์เบกแต่ว่าจังหวะจะหม่งชงเข้าไปยังมีเพื่อนคอยขวางอยู่ครับคือดาซาวแต่เตะมุมต่อครับเยอรมัน
0: คือต้องหาคู่ให้ชาร์ลอตเตอร์เบกครับจะไปปล่อยเขายืนห่างแบบนั้นไม่ได้นะครับอีกทีนึงครับจากซ้ายมาขวาพาบลูวิทก็ขึ้นมาแล้วนะครับบราวหยอดมาต้องทุบทิ้งครับเลยรูมเตะทิ้งไปก่อนเลยครับบูราซาวไปไกลๆแต่บอลมันไม่ไปไกลเลยครับตกอยู่หน้ากรอบไปโทษคิมิสยกออกทางซ้ายมูเซียล่ามูเซียล่าลากที่โฟลานูสโยกมาหลุดมาแล้วมูเซียล่าสุดท้ายหลังดีดคืนมาลูกนี้ยังติดนะครับยังเก็บได้อยู่ซัดติดแล้วอีกทีนึงไปยิงลูกนี้โอ้โหติดบล็อกมงอีกทีนึงก็ยังไม่ได้ต้องเคลียร์ก่อนนะครับโอ้ยเกือบโดน3อ้าวแล้วจะสวนกลับได้ไหมกูราเซาโดนชนครับผู้ตัดสินให้ใครโอ้ยเกือบ3ครับเยอรมัน
1: โอ้ยเมื่อกี้นี่เส้นยาแดงผ่าไปครับเกือบโดนครับกูราเซาเนี่ยแฟนกูราเซาในสนามนี่เสียวครับเนี่ยคือซาเน่ไม่ยิงครับแล้วปล่อยให้พับลวิทยิงติดบล็อกโอ้โหแล้ว 2-3 คะแนนก่อนหน้านั้นเนี่ยลูดิเกอร์ลุ้นลูก3 อยู่นะครับเซ็งครับไม่ได้
0: น่าจะเป็นทางด้านโฟลานุสที่ขวางลูกยิงของพับโรบิสเมื่อสักครู่นะครับ
1: ทด4นาทีไปอย่างน้อยครับครึ่งแรก
0: จริงเป่าจบเลยก็ได้นะ
1: โอ้ยพี่เอกคือตอนนี้มันมีไฮเดรชันเบรกคือ3นาทีแน่ๆแล้วเพราะนั้นคือครึ่งแรกของทุกสนามเนี่ยจะมี3นาทีเป็นอย่างน้อยแล้วคือจะส่วนใหญ่ก็ใส่มาเพิ่มอีก1
0: ครับยกมาครับคิมิสไม่ถึงฮาเวิร์ดโอ้แล้วก็บีบเอาบอลกลับคืนมาเลโอซาเน่ต้องโดนลุมครับเสียบอลกูราเซามาคูน่าเจอกับคิมิดโยนมาลูกนี้ให้ไทชองแต่ว่าแม่บอลเหลี่ยมไม่ได้เปรียบอ้าวบอลยังไม่ออกเต็มใบครับคงไม่ขึ้นลุยต่อกูราเซาได้สวนกับกูเบเนเซียหน้ากรอบเขตโทษสายโล่งๆแต่อู๋ไปยึกยัก ได้อยู่ลุยมาฮันสัน

0: หันสั้นโยกเข้าเหลี่ยมขวาปั่นลูกนี้อุ้ยเบาครับเข้าเงินน้อยเออสบาย
1: แต่ก็ต่อบอลจนได้ยิงนะครับคือซาเซาเอ้าแต่เยอรมันมาใหม่ครับ2นาทีสุดท้ายครึ่งแรก
0: เอาแบบ

0: แหละบอลไม่ค่อยถึงโลคาเดียนะครับโดนชนไม่ได้ฟาวครับแหมลุกขึ้นมาโวยพุทธศิลป์นะเดี๋ยวมันไม่สนเวียดซ้ายบราวเติมมาแล้วครับเวียดเล่นกับแวดมูเซียล่ารออยู่เวียดให้ใครฮะขอเล่นเองในกรอบเขตโทษไหลต่อบราวเปิดมาเมชาจับซ้ายไหลลูกนี้โอ้ยไปพุ่งล้มพุทธศิลป์ชี
1: ้ชี
0: ้โอ้โหเยอรมันได้จุดโทษครับ
1: โอ้โหกำลังจะครบ

0: เข้าบอลช้าครับบาสัวอาจจะดูจังหวะของทางด้านเมช่าก็ถึงบอลก่อน
1: อาจารย์จาราวจาเย็ดนี่ชี้เป็นจุดโทษแต่เดี๋ยวยังไงก็ตามโอ้โหไม่ต้องเช็คครับชัดเจนครับ
0: ฟาวล้านเปอร์เซ็นต์
1: คือเนี่ยเมช่า
0: ขาซ้ายไม่โดนบอลนะแต่ขาขวาขาขวานี่แหละมาเตะเนี่ยครับ
1: ใครยิงคราวนี้ฮาแวดไหม
0: แวดนะ
1: หรือเจ้าเบียด
0: ถ้าเบอร์หนึ่งน่าจะเป็นใครฮาแวดนะ
1: ใช่เนี่ยฮาแวดอยู่ที่บอล
0: อ้าวคิมิดถือบอลนะอาจจะถือหลอกเปล่า
1: แต่คอนเฟิร์มว่าจุดโทษเลยครับ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: สำคัญไม่ต้องไปถามเลยลูกนี้เนโนบาคูน่าไปคุยกับผู้สินอยู่ครับก็ค่อนข้างชัดเจนไคฮาแวตครับจะเป็นคนยิงประตูสำคัญนะครับลูกนี้ถ้าเข้าจะนำ 3-1 สกอร์จะห่าง2ลูกแล้วจะเล่นสบายในช่วงครึ่งหลังนะครับ
1: ดวลกับเอลอยรูมครับ
0: เรื่องเก่านี่เก่าอยู่แล้วครับทางด้านเอลอยรูม37ปี
1: แต่อายุน้อยกว่าหน่อยเออ
0: หน่อยเออ40 พี่โดเท่าไหร่นะ41
1: 41 41ครับหาวซ้ายของฮาวเวดครับดวลกับเอลอยรูมเพื่อประตูที่3ของเยอรมันในฟุตบอลโลก2026ครับ
0: ถอยไม่ไกลประมาณ 2-39 ครับหลุนลูก3ครับเยอรมันฮาวแบตซอยแล้วขยับยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้ยไปคนละทางกับเลยรูมเลยครับยิงได้เฉียบขาดมากครับทางด้านไคฮาวแบต
1: คือฮาวแบตเนี่ยสเต็ปลองนิดนึงครับแล้วก็ซัดไปซ้ายมือตัวเองเล็ดเตียดเข้าเสาไกลครับ 3-1 ครับเยอรมันขยับหนีออกไปครับนาที45บวก4เลยครับ
0: โดนจนได้ครับกูราซาว
1: คือพอตอนโดน 1-1 นี่มาทำท่าจะแย่ครับเยอรมนีแต่ตอนนี้สบายขึ้นครับก็พวกกลุ่มตัวสำรองก็ออกมาดีใจกับฮาแวดนะครับถือว่ายิงดีครับแล้วก็หมดสิทธิ์เซฟครับเอรอยรูม
0: ดูมุมนี้โอ้ยิงแทบจะเบียดเสาเลยนะครับเปิดหน้าเท้าหลอกเอรอยรูมไปคนละทางนะครับเนี่ยมีเหลือบมองไปมุมขวามือตัวเองแต่ว่าพอบอลออกจากเท้าเนี่ยมันไปซ้ายมือนะครับ
1: ก็ประตูคลายความกดดันของเยอรมันครับ
0: ครับ
1: วันนี้นี่แฟนๆเข้ามาเต็มสนามเลยครับเล่นกันที่ฮูสตันนะครับโอ้กีราซาวเสียดายครับแล้วจบครึ่งแรกเลยครับผู้ตัดสินเป่าจบก็เป็นว่าเยอรมันดีครับออกนำกีราซาวในครึ่งแรก3ประตูต่อ1นะครับโดยได้1-0ก่อนจากฟิลิกเมช่านาทีที่6นะครับแล้วก็หลังจากนั้นทางด้านโคเมเนเซียครับมาดีเสมอให้กีราซาวเป็น1-1นาที21แต่หลังจากนั้นครับนิโก้ชลเตเบกครับมาหม่งให้เยอรมนีขึ้นนำอีกรอบเป็น2-1นาที38ก่อนที่ปิดท้ายครับนาที45บวก4ครับเป็นจุดโทษของคายฮาวัตทำให้เยอรมันทิ้งห่างเป็น3ประตูต่อ1นะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะก็ก่อนจะไปเบรกกันเนี่ยฝากด้วยนะครับกิจกรรมของอสมทเรานะครับก็สร้างสีสันร่วมสร้างความสนุกเฟ้นหา M-Quad Superfans นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับโดยมีกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลเนี่ยร่วมภารกิจส่งเสียงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับแล้วก็ทีมชาติที่ชื่นชอบนะลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับโดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mquad.net นะครับขั้นตอนเนี่ยเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบนะครับขั้นตอนแรกขั้นตอน2ก็เลือก M-Quad Superfan Package นะครับแล้วก็กดเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตนะในการเชียร์ทีมโปรดนะครับขั้นตอนที่3ก็แพ็คเกจเริ่มต้นจะเป็น M-Quad Superfan Starter นะครับยาวไปจนถึง M-Quad Superfan Diamond เพื่อจะรับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสำหรับสมาชิก M-Quad Superfan เนี่ยสะสมคะแนนได้ถึงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับก็ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับโดยร่วมสุขตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับก็อย่าลืมครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
0: ครับช่วงท้ายเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์จากทาง YouTube กันนิดนึง
1: เดี๋ยวผมขอเก็บผลการแข่งฟุตบอลนิดนึงด้วย
0: เชิญ
1: ก็เอาที่แข่งอยู่ลีกอื่นๆก่อนนะครับมีทางเบลารุสเนี่ยโซดิโน่เสมอกับสลาเวียมอร์ซี่0-0ฟุตบอลจอร์เจียนี่กากล้านะครับนำทางเดนโมเทเบลิซี่ 2-1 ไอซ์แลนด์นี่มีตอคูเลลี่ตามหลังเวสต์มาเนย่า 0-3 แล้วก็เคฟลาวิกตามหลังฮาฟนับจอดู 0-2 นะครับ นอกนั้นก็อ่ะน่าจะประมาณนี้นะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะเดี๋ยว

0: ไปเก็บทาง
1: ผมดูทางเพจนิดนึงออนไลน์ฟังไม่ได้ครับแนะนำพี่ปอให้เข้าไปโหลดแอปของ Mcord Connect นะ Mcord Connect แทนอันเก่าไปเลยนะครับแอปพลิเคชันของ FM99 อันเก่าที่เป็นรูปสีฟ้าลบทิ้งไปเลยแล้วก็ไปโหลด Mcord Connect เข้ามานะครับอย่าเป็นแบบสวิตช์นะครับบอกสวัสดีครับคุณเซาอันนี้บอกไปแล้วเนาะวันนี้คู่จะมาถ่ายโมโนหรือเปล่าครับใช่ฮะถ่ายโมโน
0: ครับ
1: ทักทายพี่เพียรชูแก้วด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์เอกกูรูสนทักทายติดตามตลอดนะครับคุณน้องอันนี้ทักทายกันไปแล้วนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือสนเหมือนดาราฮ่องกงที่เล่นกะเฉินหลง
0: อุ้ยโหใครครับ
1: นึกไม่ออก
0: เล่นกะเฉินหลงมีหลายคนนะขอบคุณมากนะ
1: กดทุกเมนูที่มีเลยครับคุณมุติพงศ์เฮ้ยแต่ตอนนี้เสียวๆจะโดนสนกินแล้วนะคุณธีรพงศ์บอกว่าชอบใครครับครู่นี้ก็นั่นแหละคนละฝั่งเลย
0: ผมเยอรมันนี
1: ่ผมชอบทางด้านกูเดอร์ซ
0: อนแต่ปกติพี่เอกต้องชอบทีมที่เหนือกว่าสิ
1: โอ้โหเมื่อวานโดนทุกคู่เลย
0: ก็วันนี้มันเมื่อวานมันโดนไปแล้วมันจะโดนทุกวันได้ไง
1: บอลวีรายงานตัวกรีดยางอยู่ครับฟังก็สุดเก้ายาวๆยันคู่สุดท้ายแล้วก็คุณกิติศักดิ์ท่าทายมาห้องใหม่เหรอครับก็เป็น
0: มีสปอนเซอร์ฝากด้วย
1: เฉพาะช่วงบอลโลก
0: ครับ
1: ของอย่างอื่นมีไหม
0: ส่วน SMS เนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุใดทำให้ออสเตรเลียสามารถพลิกล็อกชนะตุรกีได้ครับก็ง่ายๆเลยผมดูอยู
1: ่
0: คือตุรกีเนี่ยขึงเกมบุกแต่ว่าจังหวะทีเด็ดที่ขาดไม่มีย ิงนกตกปลาเจอออสเตรเลียสวนกลับ2ครั้งเป็น2ประตูแล้วก็วันนี้พวกตัวหลักๆอย่างกือ แลอย่างชาโนลูพวกนี้ดิวดิดฟอร์มตก
1: ผลงานไม่ดีเลยหรออ
0: ักเตโคกูพวกนี
1: ้
0: ก็เรียบร้อยไป
1: ครับผม
0: นี่บอกว่า4ประตูเยอรมันเนี่ยไม่ใหญ่เกินฝันครับทรงนี้อัดอั้นมานานยิงให้สวิตมันดูนี่จะลุ้น2โหดนะครับแล้วก็มีบอกว่าผมเชียร์คู่เรือมันเนี่ยครึ่งแรกยิงเยอะโอ้โห
1: ทะลุเป้า
0: ไปพักได้เลยบอกเลยแล้วนี้บอกว่าที่ครับผมเชียร์คือเรือซาวครึ่งแรกขอตื่นเต้นหน่อยโอ้โหเละอะไรอย่างงี้ครึ่งแรกนะครับนี้บอกว่าการที่มาร์คคูเรียเดี๋ยวเตะบาร์ซ่าย้ายไปเชลซีย้ายไปเรอัลมาดริดผมแฟนเชลซีเสียดายมากครับเอลกาสติโก้ปีหน้าคิดว่าคูเรียจะโดนแฟนบาร์ซ่าโหแน่นอนก็เป็นไปได้เพราะว่าเขาเป็นเด็กปั้นบาร์เซโลน่ามาก่อนนะครับ
1: ก็เส้นทางของฟุตบอลนะเนาะแต่อย่างน้อยมันก็ไม่ได้ย้ายกันแบบโดยตรงไงยังมีมาขั้นอยู่นะครับ
0: ที่บอกว่าพี่เอกจริงๆคือลาซาวเคยอยู่ภายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์มาก่อนเป็นรัฐอิสระอ่านว่าอ่านว่าเป็นรัฐเดี่ยวเมื่อคศ2010เพิ่งใช้คำว่าเป็นประเทศแต่ครบองค์ประกอบ4อย่างในทางรัฐศาสตร์ช่วงหน้าเนี่ยคนนั่งเช็คหล่อสวยผมมาผมไปดูทีวีดีกว่าจากคุณตั้มหงแดงช่วงหน้าบิ๊กจุนมาไง
1: จุนกับชิตี
0: ้ก็โหคู่หน้าโคตรน่าดูเลยพี่เอก
1: ใช่ๆ
0: ญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์นะ
1: ใช่
0: ครับอันนี้บอกว่าขอผลดิวิชั่น1นอร์เวย์ได้ครับโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะดิวิชั่น1นอร์เวย์เหรอจบไปแล้วนี่นะครับเดี๋ยวผมดูให้ดิวิชั่น1นอร์เวย์นะครับโอ้โหมีกี่คู่ล่ะโอเคสรุปให้นะครับมีอาร์เซเน่ชนะออด 2-1 ฮาเกซุน ชนะเลนฮาม 4-1 ฮอตแพ้คองสเวียร์ 1-2 ลินแพ้บลาย 0-3 แซนเนตชนะสตอมเมน 2-0 ซองดาวแพ้มอส 2-4 สตาร์เบกชนะเอเกซุน 3-1 แล้วก็สตอมกาเซตถล่มลัวฟอร์ด 6-1 นะครับ
1: ครับผม
0: อันนี้บอกว่าตายแล้วเยอรมันคือลาซาวมาว่ะอ๋อดูทรงแอฟริกาใต้แย่สุดเล่นอะไรก็ไม่รู้นี่บอกว่าคือลาซาวเคยเป็นแชมป์ถ้วยราชทานคิงส์ครับครั้งที่47เมื่อปีพ.ศ. 2012โดยชนะจุดโทษเวียดนาม 5-4 เสมอในเวลา 1-1 โอเคจากคุณตั้มหงแดง
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าอีก2ลูกเยอรมันเอาหน่อยอ๋อจากคุณ2677
1: ครึ่งหลังไงมีลุ้นอยู
0: ่ครับ
1: รูปเกมรูปทรงอ่ะดีกว่าเยอะนะครับ
0: แล้วพี่เอกดูใน Facebook ยัง
1: ดูไปละ
0: โอเคใน YouTube ก็ดูแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เบรกเลยก็ได
0: ้ได้ครับ
1: ว่าจะเข้าสู่ช่วงที1ละ
0: ครับ
1: นะก็นาทีนายไลฟ์บอลโลกขอพักก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อในช่วงครึ่งเวลาหลังครับ
2: นาทีนายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบ

0: ข็งแรง
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net mcot radio network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน mcot connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
13: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
12: ฟัง FM 99

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: กลับมาอยู่กันต่อนะครับ99ไลฟ์บอลโลนะครับครึ่งแรกก็ 3-1 นะ
8: ครับก็ครึ่งหลังยังไม่เริ่มนะครับดูเดี๋ยวต้องแก้เกมยังไงครับดิกแอดวอคาดกุนซือของกิราเซานะครับส่วนนาเกลส์มันก็น่าจะพอใจกับสกอร์นี้ในเบื้องต้นนะครับเพราะว่าช่องว่างก็2ลูกนะครับส่วนผลรายการอื่นนะที่สอบถามเข้ามาก็ยังสอบถามได้นะครับ4689899นะครับรวมถึงพูดคุยกับเรา2คนนะเชื่อวันนี้ฟุตบอลก็คือคลื่นแล้วก็หลายท่านอาจจะนอกจากดูเยอรมันทีมระดับท็อปแล้วก็เดี๋ยวรอดูคู่เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นต่อด้วยนะครับ
7: เกมฮอลแลนด์ญี่ปุ่นจะเล่นกันตีสามตรงนะคร
8: ับ ใช
7: ่ใครที่รับชมรับฟังอยู่ยังไงก็ทักทายกันมาได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตาม FM 99ก็ฝากติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์กันคุณปั๊กสวัสดีครับคุณรัตพงศ์สวัสดีมานะครับคุณเอ๋ใช่ไหมเนี่ยทักทายมาดีจ้าสวัสดีครับบอลโลกคุณวิรัตนะครับชื่อของคูราซาวเนี่ยเล่นในยุโรปทั้งนั้นเลยอ่ะใช่นะครับ4เยอะเกินอีก2ต้องอีก2นะครับ
8: ตอนนี้4ไม่พอแล้วเพราะว่าคูราซาวดันยิงได้นะครับ
7: ต้องเท่าไหร่ต้องชนะ
8: ต้อง 5-1
7: นะครับ
8: ใช่ครับ
7: คุณณัฐพงศ์บอกว่าแจ้งวัฒนะฝนก็ตกครับบอกว่า 2-2 แววเนี่ยไส้แตกแน่อะไรประมาณนี้นะครับคุณโซโลมาสเตอร์เยอรมันคืนนี้มาอย่างกับพายุเลยนะครับก็มาลัวในช่วงท้ายเกมครึ่งแรกอะเนาะ
8: ดูแล้วคู่นี้อาจจะมีสกอร์มากที่สุดในทุกคู่ที่เตะมาของฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
7: เนี่ยกี่ลูกอะ5ลูก
8: เยอะสุดคือคู
7: ่ของครั้งนี้ใช่มั้ยก็อเมริกา
8: อเมริกายิงไป 4-1 ตอนนี้เนี่ยถ้ามีอีกสัก1ประตูจะเทียบเท่าคู่นั้นแต
7: ่
8: ถ้ามากกว่านั้นก็จะเป็นคู่ที่ยิงเยอะสุดตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งนี้2026เริ่มเทคออฟอ่ะนะ
7: โคเลนเวียดนี่มันทำไมคนละล่างกับตอนเล่นให้กับลิเวอร์พูลครับอย่างเทพเลย10นาทีผ่าน
8: เวียดต้องเล่นกับแว
7: ตใช่
8: ต้องมีมูเซล่าต้องมีซาเน
7: ่แต่วันนี้ที่ผมชอบนะตรงกลางของเยอรมันผมชอบ
8: ไอ
7: เมชา
8: อ๋อเมชานะเกมขึ้นหลังกำลังจะเริ่มนะครับที่ฮูสตันเยอรมนีกับคือลาซาวครับครึ่งหลังในเยอรมันจะเขี่ยบอลบ้างนะครับแล้วก็จะบุกจากขวาไปซ้ายโอ้โหแล้วคือลาซาวจะเปลี่ยนเร็วตั้งแต่ครึ่งหลังเลยพี่เอกหมายเลข11นะครับกำลังจะลงเป็นทางด้านแอนโตนิเซ่นะครับเดี๋ยวดูนิดนึงโอ้แกเกมเร็วเลยครับส่งกองหน้าลงมาเพิ่มครับดิกแอดโวคาดอัลเชเดมี่แอนโตนิเซ่กองกลางจากคิวิซิอัสในลีกกรีซลงมาโอ้โหเดี๋ยวดูครับว่าหมากนี้จะแก้ยังไงแล้วเลือกถอดทางด้านแฮนเซนออกพี่เอกกองหน้าที่ค่อนข้างเงียบนะครึ่งแรกนะครับ
7: ก็ต้องแก้เกมนะครับเพราะว่าครึ่งแรกโดนไปแล้ว3แต่ช่วงที่กุลาซาวเล่นครึ่งแรกก็ชัดเจนนะรับแล้วรอสวนนะครับหลายๆครั้งขึ้นมาก็ได้จบด้วยนะครับ
8: แต่ผมชอบตาฮิชงนะคือก็เล่นได้ดีเบอร์ต้นๆของคือเดลซาวในครึ่งแรกนะ
7: อ่ะครึ่งหลังจะเป็นทางด้านเยอรมันเขียนะครับเยอรมันน่าจะชุดเดิมอยู่นะครับ
8: ใช่ก็ยังไม่ได้เติมตัวรุกลงมาหรือพักผู้เล่นนะครับเพราะว่านำแค่ 3-1 มันก็ยังไม่ปลอดภัยครับเยอรมันนี
7: ่ขออีกสักลูกอ่ะ
8: ใช่มีบอกว่าพี่เอกครับสาวกอย่างพวกผมขอแค่3แต้มก่อนดีกว่าครับพอ2นัดหน้าเนี่ยเยอรมันต้องเจอโกดีวัวแล้วก็เอกวาดอร์
7: ถูกต้อง
8: ไม่ง่าย
7: มันจะไม่จำเป็นต้องชนะขาดหรอก 3-1 4-1 ก็หรูแล้ว
8: ครับ
7: ดูว่าทางด้านนาเกลส์มันเองเขาจะให้ลูกทีมเล่นเพื่อประคองผลการแข่งขันแค่ชนะ3แต้มหรือว่าจะลุยต่อนะครับ
8: บอกทำไมฟุตบอลโลกปีนี้ไม่โปรโมทเมสซี่กับเนย์มาร์เลยครับก็เนย์มาร์ก็ยังเจ็บอยู่ไงโอ้แต่เยอรมันเหมือนดึงจังหวะช้าลงหน่อยครับครึ่งต้นครึ่งหลัง
7: เมสซี่เนย์มาร์พวกเขาก็พวกสตาร์อยู่แล้วนะครับมาอีกทีมูเซล่ายิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหครึ่งหลังเล่นแค่นาทีเดียวครับเยอรมัน 4-1
8: โอ้โหให้มาเหมือนมุมจะแคบครับแต่ว่าจามาลมูเซล่าครับตัวลูกจากไบมิวนิกครับกดได้ขวาแล้วบอลเรียดแล้วก็เข้าโคนเสาไกลเป็น 4-1 ให้เยอรมันหนีคือดาซาออกไปครับครึ่งหลังเล่นมานาทีครึ่งครับกดเลยไหมพี่เอกไปกดเตาบินเลย
7: กดให้พี่ไหม
8: โอ้โหเท่ากับตอนนี้เหลือประตูเดียว
7: ประตูเดียวเด็ด
8: 5-1 ไม่ไกลเกินฝันครับเยอรมันนีโอ้โห
7: เสาไม่น่าไปเสมอเลย
8: นี่ครับซาเน่คืนกลับมาที่คิมมิชมองไกลๆแล้วให้ทะลุช่องแล้วโอ้โหมูเซล่าครับน้ำหนักไม่ต้องเยอะแต่ทิศทาง 100% ครับ 4-1
7: แล้วบาซัวไม่คิดที่จะบล็อกเลยครับ
8: บาซัวบอกยิงก็ยอม
7: คอนเนคชั่นของบาเยิร์นนะครับโอ้ยิงดีมากนะครับลูกเนี้ยโอ้มาแล้ว
8: นี่ก็เท่ากับว่าทำสถิติเป็นคู่ที่ยิงเยอะเทียบเท่าเกมระหว่างสหรัฐกับปารากวัยถ้ามีอีกก็
7: ผมว่าน่าจะมี
8: คู่นี้ยิงจะเยอะสุด
7: ณ
8: ตอนนี
7: ้จะยอมหรือจะสู้ฮะคุณเสาแต่จริงๆลูกได้เสียสำคัญนะเพราะว่าอันดับ3ที่ดีที่สุดเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไปวัดกันที่แต้มแล้วลูกได้เสียด้วยนะครับน่าจะเปิดหน้าสู้แล้วนะครับตอนนี้โดนเท่าไหร่ก็ต้องยอมนะครับมาคุณหน้าย้อนมาบาซัวเคาะสั้นๆคูเมนิเซียวอลานุสแบ็กต้องดันขึ้นมาช่วยเกมรุกนะครับจะไปอุดอย่างเดียวก็ไม่ได้ครับฉายช่องพยายามจะเข้าไปแย่งเป็นบอลของเยอรมันได้ทุ่มครับ
8: ก็ถือว่าครึ่งหลังเริ่มต้นได้ดีครับทีมอินซีเล็ก
7: 2ประตูหลังสุดของเยอรมันมันท้ายเกมครึ่งแรกแล้วก็ต้นเกมครึ่งหลังนะครับ
8: คือก็ต้องยอมรับว่าคือดาซาวเสียสมาธิช่วงท้ายครึ่งแรกกับต้นครึ่งหลังนี่เสียหายเยอะครับ
7: ครับ
8: คือจาก 2-1 เป็น 4-1 นี่บอกเลยว่ามันต่างกันมากนะคร
7: ับ อ่ะคุณสนทายมาจะจบที่เท่าไหร
8: ่ผมให้ 6-1 เลย
7: ตอนนี้5ประตูใช่ไหม
8: ผมว่า 6-1
7: 6-1 นี่7ลูกนะ
8: ใช่เพราะว่าเยอรมันคือเป็นบอลที่เร่งได้เรื่อย
7: ๆ
8: ไม่เหมือนสวิตเมื่อว่าเร่งไม่ขึ้น
7: ครับมาแล้วเนี่ยแล้วบราวจะไหลมาข้างหน้าไม่ถึงมูเซล่าแต่ก็ยังตามมาเก็บได้ต่อครับมูเซล่าย้อนคืนพาบโลวิชโชรันทาเมชามูเซล่าจะง้างยิงลูกนี้โดนสไลด์ยังเก็บได้อยู่ครับคิมิชทางด้านขวามีฟอนวิลขวางอยู่ต้องเคาะเล่นกับเพื่อนเอาแล้วไปขึงลูกนี้เสียบอลแต่คือราซาวโดนบีบเลาะริมเส้นทางซ้ายดีดออกมาโดนตัดได้ก็เข้ามาแย่งอยู่สไลด์ลูกนี้เสียฟาวครับคือราซาวเดี๋ยวดูให้ฟาวหรือให้ทุ่มครับ
8: คือเอาไม่อยู่ครับจังหวะลากเลี้ยงของเลย์ลอยซานเน่ได้ทุ่มเป็นฟรีคิกครับของเยอรมนีครับ
7: ครับ
8: ลุ้นจะบวกสกอร์เพิ่มครับ
7: ทุชลัตเบกยืนเนี่ยไม่มีใครประกบติดเลยอ่ะ
8: คือไปประกบ
7: อันนี้เล่นสั้นเมชายิงยัดลูกนี้เลยโอ้โหมุมมันแคบครับโดนปลายมือหรือเปล่า
8: ใช่ได้เตะมุมคือไปประกบพับโลวิดหมดเลยครับแนวรับคือเดอร์ซาวโอ้โหแล้วปล่อยชลอตเบกกับทานี่ค่อนข้างโล่งถ้าไม่ปลายมือทางรูมนี่บอกเลยว่ามีลูกห้าน
7: ะมาที่พับโลวิดเล่นกับเมชา ชาร์ลอตเตอร์เบกตอนนี้ผ่อนได้เลยครับนำอยู่ขาดเลยเวียดให้กับบราวน์แตะบอลยาวไปเคลียร์ทิ้งไปก่อนแต่ก็เข้าทางเยอรมันหมดแล้วครับชาร์ลอตเตอร์เบกไหลมาข้างหน้าครับเวียดโดนบีบต้องย้อนคืนชาร์ลอตเตอร์เบกจะให้มูเซียล่าได้อยู่นะให้ช่องไปทำฟาวครับ
8: เนี่ยครับย้อนกลับมาให้ดูกราฟิกจังหวะที
7: ่มาอีกแล้วตัดตอกส้นซาเน่ล็อกเข้าขวาตัดว่าพื้นที่น้อยครับไม่ได้เปิด
8: ตอนนี้เต้นเกมลุกกันสนุกสนานเลยครับเบลอยซาเน่จะมามูเซล่ามีพื้นที่ให้เล่นเยอะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ซาเน่พยายามจะไปต่อแต่ว่าทำมันออกหลัง

0: นี่บอกว่าเดี๋ยวก็มาครับคือเดาซาวครับพี่เอกจากคุณสะพงษ
1: ์
0: มานี่มาโดนเพิ่มหรือยังไง
1: มาสัก2 4อะไรอย่างเงี้ย
0: วันนั้นก็บอกเลยว่าบันเทิงตอนนี้เร่งไม่ขึ้นครับคือเดาซาวลูกทุ่มนั้นขวานะครับฟอรานุส
1: เอาจะได้สวนลูกคดีออกไปซ้ายครับแต่จะสวนกลับเร็วก็ไม่ได้นะครับโรบิสโปเปิดมาอ้าวตรงกลางยังเก็บบอลได้ข้างหน้ามีใครขยับไหมขวามีเติมมาแล้วครับไอชองไอชองหลบมาหนึ่งโดนดึงเสื้อผู้ตัดสินให้ฟาวครับ
0: ก็แนวลุกที่จะสร้างปัญหากับเกมรับเยอรมนีได้มากสุดก็เนี่ยแหละครับตาฮิตชองรวมถึงโจเกนเลคาเดียครับ
1: ครับ
0: แต่ตอนนี้คือดูแล้วเยอรมันเริ่มรับมือได้แล้วครับ
1: บาซัวครับต้องดันขึ้นมาช่วยทีมให้มากขึ้นนะครับไทช่องบาคูน่านี่เป็นฝั่งที่ต้องเปิดขึ้นมาบ้างไทช่องไหลทะลุช่องมาบาคูน่าจับจังหวะแรกยาวไปหน่อยครับพาโปรวิชคือนอยเออร์เตะจุดพุยาวขึ้นมาเยอรมันได้ฟาวครับไคเฮาแบท
0: ตอนนี้เล่นได้นิ่งขึ้นครับเยอรมันในครึ่งหลังนี่บอกเยอรมันระยะห่าง4ประตูไม่ไกลเกินฝันครับเน้นๆหน่อยอย่าผ่อนอ๋อจะคูณ2677
1: ก็เหลืออีกลูกนึงนะฮะต้องชนะ 5-1 ฮะดูด้วยกูราเซาเองจะถอดใจหรือเปล่าเลยรูมโดนบีบเตะทิ้งเลยไม่บิ้วเลยครับบิ้วมันอันตรายครับเดี๋ยวโดนฉกได้นี่ยอมเตะทิ้งออกข้างเลย
0: คือตอนนี้เหมือนอาจจะเริ่มต้องมองถึงการแพ้น้อยหน่อยครับ
1: เปิดมาเวียดขวายิงติดบล็อกอู้ยไม่ได้ประตูที่5ครับเยอรมัน
0: ตอนนี้หลังพิงเชื่อครับคือราซาวโอ้บาซัวนี่ก็เริ่มเอาไม่อยู่ครับอายุเริ่มเยอะครับ
1: มัวแล้วบาซัวเนี่ยคอนเนอร์ลอยซาเน่เล่นกับเวียดคืนไปซาเน่คิมิดครับโคลินเวียดคิมิดเปิดยัดมาลูกนี้เลนโดบาคุณน่าต้องลงมาช่วยหน่อยเออออกมาเล่นกลางสนามเลยโอ้หม่งเข้าไปเพราะว่าผู้เล่นของเยอรมันดันสูงไปหมดแล้วนะครับเอาละทุ่มเร็วเลยครับเยอรมันได้ซัดครับฮาวแวดติดบล็อกเก็บได้อยู่ฮาวแวดไหลมาเมชาปล่อยพาฟโรบิดขวาเอียงยิงลูกนี้กระโดงข้ามคานครับ
0: เมื่อกี้ต้องชมไหวพริบของผู้เล่นเยอรมันเลยนะครับคิมมิชครับทุ่มเร็วแล้วคือลำไอ้ทุ่มเนี่ยไม่มีลำหน้านะครับก
1: ็
0: เลยหลุดไปในกรอบแม้แต่ว่าก็ยังยิงประตูที่5ไม่ได้แฟนๆคือเดอะซาวที่มาดูในที่ฮูสตันนี่ก็ยังเฮฮานะครับถึงแม้ว่าจะโดนไป4ประตูจนนาทันทาครับวันนี้นี่งานเบาครับจนนาทันทาก็มาต่อเลยครับเยอรมันโอ้โหเหมือนครึ่งหลังนี่วันเวแล้วครับจังหวะจะเถียงของคือเราเซาไม่ค่อยมีแล
1: ้
0: ว
1: เหมือนพอวิ่งเยอะๆก็มีหมดเหมือนกันนะครับมาที่บราวน์แต่แม่โดนดักไว้ได้ก่อนนะครับคุณเบนเซียต้องย้อนคืนครับเลยรูมเปิดมาติดท้ายให้ช่องแต่ขึ้นเร็วไม่ได้ต้องเลี้ยงบนรอเพื่อนอยู่โดนกระแทกจากด้านหลังได้ฟาวครับกดลงพื้นแล้วเล่นเร็วมาแล้วกูราเซาไหลมาลูกนี้จะเล่นเร็วไม่แม่นอีกพับโรบิดมูเซียล่าออกไปขวามันย้อนหลังแล้วก็ไม่ถึงคาแวดครับ
0: คือตอนนี้ข้างหน้ามีแค่คาแวดกับฟอร์เรนเวียสอยู่นะครับของเยอรมนีเนี่ยแล้วโอ้โหณตอนนี้เนี่ยคนที่สร้างสรรค์โอกาสสูงสุดเป็นเวียสนะครับ5ครั้งบราว3ครั้งก็คิมิด3ครั้งซึ่งโอกาสทั้งหมดของเยอรมันคือ21ครั้งเลยนะครับเกมนี้
1: เอาจริงถ้าไม่มีช็อตเซฟของรูมนี่อาจจะ5ไปแล้วนะครับจังหวะมงชลตเบกมาอีกแล้วครับพับโรวิทไหลต่อคายฮาวแวดดีดขึ้นพับโรวิทเคาะสั้นๆนำห่างนี่ฮะเคาะให้ผู้เล่นของกูราซาวนี่ออกมาแย่งบอล นะครับซาเน่ไหลต่อคิมมิดล็อกเข้าซ้ายยังไม่เปิดครับไหลย้อนคืนมาอ้าวโดนดักได้จูเนโยบาคูน่าโดนบีบเหมือนกันงั้นเสียบอลให้เยอรมัน คิมมิดเอามามุมกว้างก่อนครับทางด้านขวามันแน่นละหลายยัดมาฮาแวดย้อนคืนชลอตเบกพาบโลวิชครับเมช่าลิกเมช่าเล่นกับซาเน่ไม่จำเป็นต้องเร่งแล้วนะครับเนี่ยเคาะบอลให้เพื่อนแบบชัวร์ครับขวาแน่นมาซ้ายเวียดรับบอลจากชาร์ลอตเบกจี้แล้วครับผู้เล่นเวียดเล่นกับมูเซียล่าโดนอัดจากด้านหลังไม่ฟาวครับกูราเซาแต่ก็ขึ้นไปข้างบนไม่ได้อีกนะครับ
0: คือตอนนี้เริ่มแกะเพสซิ่งของเยอรมันไม่ออกครับทางกูราเซาอาจจะต้องมีเปลี่ยนตัวเพิ่มในเร็วๆนี้ครับเพราะว่าโอ้โหเกมกลายเป็นว่าดรอปกว่าเดิมเนี่ยจังหวะพยายามจะพลิกหนีของทางโคเมเนเซียที่ครึ่งแรกเด่นเนี่ยตอนนี้หายไปเลยครับกลายเป็นต้องมาตัดเกมแล้วก็ไปเบรกฟาวใส่มูเซล่าครับ
1: ครับคุณพจนีบอกสวัสดีค่ะพี่สนพี่เอกทักทายมานะครับ
0: สวัสดีครับ
1: ใครที่ชมอยู่นะครับยังไงก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่วงบอลโลกก็จะมีบรรยายสดแบบนี้จนถึงรอบชิงเลยนะครับ
0: นี่บอกพี่สนพี่เอกต้องเรียกชื่อเต็มจนทันทาทายังด้วยนะครับคุณนะนะฮะ
1: ไม่รู้อยู่ไหนแล้วครับปู่ต้องเรียกเจนะครับนั่นแหละ
0: ใช่แต่ไอตอนจนทันทาฟอร์มไม่ดีนี่ก็มีฉายานะจนทันทาถูตอนนี้เริ่มฟอร์มดีก็อ่ะจนทันทา
1: ปีนี้เขาดับเบิ้ลป่ะ
0: ใช่
1: ดับเบิ้ลแชมป์นะ
0: เดเบย์พวกเขากับบุนเดสลีก้านะครับกับบาเยิร์น
1: 57นาทีครับ
0: นี่เท่ากับเบียดลูดิเกอร์เป็นสำรองเลยนะพ
1: ี่คิมิดยกมาทางขวาทันไหมสปีดซาเน่โดนกูรูเซาย้อนคืนหลังมาครับเตะทิ้งมาก่อนเลยครับรูมโอ้แล้วเตะทิ้งมาเหมือนกับเตะให้เยอรมันได้บุกต่อครับเนช่าชอร์ตเบกวอลเลนเวียดเล่นสั้นกับมูเซียล่าแหมมูเซียล่าโดนดักได้กูรูเซาจะสวนกลับกูเมเนเซียสายเลยมีโลคาเดียเอาแล้วโลคาเดียข้างหน้ามีขยับแต่เพื่อนเติมมาช้าครับออกมาทางซ้ายฟอนวิลชองเจอกับโจทานทาต้องย้อนคืนครับนั่นแหละครับเคาะไปเคาะมาเสียบอลให้เยอรมันนะ
0: นี่ผมเช็คข่าวเขาบอกว่าอโบลิมนี่กำลังจะไปคุมเอซีมิลานเหรอพี
1: ่เอาเหรอ
0: จริงเนี่ยเขาบอกมิลานจะเซ็น2บวก1 2ปีเบื้องต้นแล้วบวกอีก1ปีโอ้โห
1: ก็ว่างงานอยู่ก็น่าจะอยากกลับมาทำบอลแล้วมั้ง
0: เพราะว่าอย่างกาสเนอร์เขาปฏิเสธ AC มิลานไงแล้วก็ลังนิกก็ปฏิเสธ AC มิลาน
1: ก่อนเอาจริงๆอ่ะมีข่าวกับนาร์ลอตด้วยซ้ำ
0: โอ้แต่เยอรมันตอนนี้บุกต่อเนื่องเลยคร
1: ับ เล่นแบบมั่นใจแล้วอ่ะเยอรมันนี่ครับพยายามจะเข้าไปบี้เข้าไปเพรสหนักแล้วได้ทุ่มด้วยนะครับทางด้านขวาทุ่มสั้นทุ่มเร็วครับมูเซล่าให้คิมิชคิมิชเจอกับฟอนวิลมุมธงต้องงัดกลับคืนมาครับคิมิชย้อนมาใหม่ครับทาเวียดลงมาเชื่อมเกมครับโจทันทาอาแบตปล่อยบอลไหลทะลุช่องมาบราวลูกนี้หูยไม่ได้จิ้มครับเอรอยรูมถึงก่อนไม่งั้นละ 5-1 เลยครับลูกนี
0: ้คือนะเนี่ยบราวเนี่ยวิ่งอ้อมลายเกมรับของคือเราซาวมาแล้วโอ้โหแต่ว่าลายมันล้ำเลยครับยิงเข้าไปก็ไม่น่าได้อยู่ดีซึ่งฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ในลูกฟุตบอลมีชิปอยู่นะครับคือไม่มีดีเลย์แฟลกครับล้ำก็คือล้ำไปเลยแล้วก็ต้องชื่นชมเรื่องกราฟิกการตีแบบสมิธออโต้นะพี่ชัดเจนอะว่าล้ำไม
1: ่ล้ำเล่นมาถึงวันเนี่ย 4-5 วันยังไม่มีแบบช็อตเหลื่อมแบบต้องมาวัดกัน ค่อนข้างล้ำในบางทีห่างเลย
0: ไม่ล้ำเหมือนคุณสะพงพิมพ์ SMS มาว่าจะมอบแล้วอาจต้องตามต่อที่ญี่ปุ่นครับพี่เอก
1: ใจเย็นพี่เราเอาให้มันคาตา
0: เฮ้ยนี่ก็ยังคือถ้าตับใดยังไม่โดนอีกลูกหนึ่งก็ยังรอดอ่ะ
1: คือถ้าเราโดนลูก5เดี๋ยวเราค่อยมอบคือตอนนี้อีกครึ่งชั่วโมงอ่ะมันยังลุ้นได้อยู่นะครับ
0: ส่วนคู่เนเธอร์แลนด์เก็บญี่ปุ่นนี่เดี๋ยวรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวยังไงช่วงท้ายเราแจ้งไลน์อัพให้
1: ฟรีคิกครับของคูราเซาโอ้ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะหยอดมาในกรอบเขตโทษเดือมันมงจังหวะ2ทายกมาโอลินเวียสเอาละครับแต่ได้สวนเหลวซาเน่ครับจังหวะงัดยังติดทางนั้นคูราเซาฟอนวิลครับเปิดมาโลคาเดียโอ้ใสเท่ากันโลคาเดียเจอกับโจทันฮาโดนดึงผู้สิน

0: ให้ฟาวครับโอ้พลิกหลบมาได้ต้องดึงครับทางด้านโจทานทาครับ
1: ก็มีปัญหาเหมือนกันครับในการดวลกับเจเกนโลคาเดียครับโจทานทา
0: คู่หน้าผมชอบ
1: ชัดเจนคู่หน้าผมคือถ้ามีมิโตมะผมชอบญี่ปุ่นแต่พอไม่มีมันก็ตัดสินใจยากอะพี่เดี๋ยวขอดูแลอัพก่อนแล้วกันแต่เนเธอร์แลนด์น่ะไอ้วันนั้นก็อาจจะชนะอุซเบกพี่เอกได้ดูว่าไออุ่นเครื่องอ่ะเกือบไม่ชนะแบบ90-9
0: คาบ้านด้วยนะ
1: ใช่แพ้ LGD ไงผมว่าเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้ดีมากนะ
0: โอ้โหฟรีคิกลูกนี้น่าลุ้นว่ะทางด้านซ้ายเกือบริมเส้นเลยนะครับเหลี่ยมยิงก็ได้เปิดมาก็ยังได้ลุ้นอยู่นะครับ
1: เอาให้ดีครับเยอรมันครับเกมรับ
0: มาซัวขึ้นมาแล้วนะครับอยากจะอาจจะอยากขอแค่ตัวหน่อยเปิดแม่นไม่แม่นนะ
1: ฟอนวิลเขาอยู่ในกรอบครับ
0: 6-7คนเลยนะครับเล่นของกุราเซาลูกนี้ถ้าไม่ได้ก็ระวังโดนสวนนะครับเปิดมาเสาแรกได้บงเช็ดลูกนี้อู้กดไม่ลงครับเป็นทางด้านเลนโดบาคูน่าครับ
1: ลูกนี้เปิดดีแล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าบาคูน่าหม่งสะบัดน้อยไปหน่อยครับเนี่ยบอลตกที่ศีรษะบาคูน่าเลยครับผ่านแนวรับเยอรมันมาแล้วโอ้โหสะบัดหม่งแต่ว่าข้ามคานไปนิดเดียวครับ
0: พอไม่โดนเยอรมันก็เซตมาใหม่ครับโจทันทาเล่นกับคิบิสซานเน่ครับเคาะบอลคืนมาก็ต้องเล่นเพื่อประคองของตัวเองด้วยนะครับยกมาลูกนี้ซาเน่จับหลุดเดียวแล้วซัดลูกเดียวไม่เข้าครับวุ้ยนึกว่าหายลูก5ยังไม่โดนครับกุลาเซา
1: เรียบแต่ไม่ร้อยครับโอ้โหลอยซาเน่คือพอยิงบอลผ่านมือทางดูมไปแล้วเหลือแค่ปากประตูเปล่าๆแต่บอลมันไม่ตรงกรอบโอ้โหแฟนๆเยอรมันที่สนามเนี่ยไม่ล้ำด้วยจังหวะเปิดให้ของโจนาธานทาบอลแรกดูดอย่างเทพแต่ว่าปั่นด้วยซ้ายหลุดไปไหนไม่รู้โอ้โหเกี่ยวด้วยซ้ายแล้วตวัดยิงตามน้ำปั่นแล้วโอ้โหบอลหลุดเสาไกลครับ
0: ยิงเสร็จเนี่ยรอตะข่ายดิ้นอย่างเดียวครับโอ้โหพอตะข่ายไม่ดิ้นแสดงว่าไม่เข้าแล้วฮะ
1: โอ้โหเหลือ27นาทีครับเวลาของเยอรมัน
0: รับชมอยู่กดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับเห็นแค่คนภาคบอกว่าพี่เอกพี่สนเชียร์ญี่ปุ่นครับทำไมไม่เห็นภาพก
1: ็ลิขสิทธิ์ด้วย
0: ใช่
1: ของเราก็สไตล์นี้อยู่แล้วตั้งแต่
0: เขาเรียกว่าอะไรคุณสน
1: รีแอคชั่น
0: รีแอคชั่นอะไรอย่างเง
1: ี้ยรายงานสดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเยอรมันจะเปลี่ยนครับเดนิสอุนดาฟที่ตอนอุ่นเครื่องฟอร์มดีมากกำลังจะลงมาแทนจามาลมูเซล่าคร
0: ับมูเซล่านี่ก็เหลือเชื่อนะครับว่ากลับมาเล่นได้ฤดูกาลนี้นะเพราะว่าเขาเจ็บไปตอนฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพอ่ะ
1: ครับเจ็บอาการดูน่ากลัวนะตอนนัดบาเยิร์นเจอเปเช่อะที่มูเซล่าเจ็บอะแล้วจะเปลี่ยนครับมาการิต้าโอ้โหเมาไปคนนี้ชื่อยังไงเครื่องดื่ม
0: ลูคาเดียออกเลยครับ
1: ครับก็ลูคาเดียวันนี้เล่น64นาที
0: ทาง YouTube ห้ามเปิดซาวหรอครับคุณสนมันเงียบไปจากคุณสุขุมา
1: เออหรออ
0: ันนี้ไม่ทราบเหมือนก
1: ัน ไม่ทราบเหมือนกัน
0: ไม่น่าได้มั้งถ้าเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์อะ
1: จาราลมาการิต้าครับกองหน้าจากเบลเวเรนนะ
0: ครับ
1: ลงมาให้กับกูราเซา
0: ใช้โคต้าเปลี่ยนตัวไป2แล้วนะครับกูราเซาส่วนอุนดาฟก็ลงมาแทนมูเซล่านะครับ
1: ก็น่าจะเล่นหน้าต่ำ
0: วันนี้เอาแล้วนะดังนั้นกูราเซานี่เปิดหน้าสู้เลยครับทางที่ช่องลากตัดในแต่โดนขวาง2คนต้องคืนครับฮัวรานุสโอ้โหคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วทางที่ช่องเยอรมันเวลานี่เข้าเนี่ยล้ม2คน3คนเลยครับมาการิต้าทางด้านขวาวารานุสต้องเล่นกันสั้นๆไถช่องครับลูกหนึ่งนี้มันตัดสินได้หลายอย่างนะ
1: ใช่
0: เปิดมาลูกนี้ยังติดที่โจทันทาไม่ถึงเกมรุกของกุราเซา
1: แสดงว่าเขาวางไม้บรรทัดมาแม่นเป๊ะนะพี่มันแบบกำกึ่งอ่ะ
0: ใช่
1: บากูน่าได้ฟาวครับจังหวะนี
0: ้ไม่แม่นสวิตนะเมื่อวานอ่ะ
1: เมื่อวานบอกเลยสวิตยิงไป30กว่าครั้งแต่ว่าไม่คม
0: คุณบพิษสวัสดีด้วยนะครับทักทายมาแล้วถ้าลูกบอลหายนะครับชิปนะครับ
1: โ
0: คละชิป
1: นี้ไมโครชิปไงที่อยู่ในลูกบอลน่ะแต่ถ้า

0: แล้วมันหายมันจะอย่างนึง
1: เปิดภาพได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับ
0: ไม่งั้นเดี๋ยวปิวนะฮะช่อง
1: ก็เหมือนเราฟังวิทยุได้แหละครับเหมือนกับเป็นการภาควิทยุแต่ว่าได้เห็นภาพของนักภาคนะครับลุ้นก่อนครับกุราซาวฟรีคิกเปิดมาโดนโหม่งทิ้งจังหวะ2ยิงลูกนี้เก็บตกเข้าไหมเข้าแต่ต้องมาเช็คครับลูกนี้ยิงได้แต่น่าจะล้ำแล้วครับมาคูน่าครับ
0: เดี๋ยวตามหลักการก็เช็ค VAR ให้ครับบอลมันเข้าไปในประตูแต่แฟนๆกุราซาวที่ฮูสตันโดดเฮไปแล้วแต่ผู้ตัดสิน
1: แนวรับเยอรมันค่อนข้างมั่นใจว่าลูกนี้ล้ำหน้าแน่ๆโอ้โหล้ำเยอะครับ
0: คนที่ห้อยต่ำสุดคือโซนาธันทาครับก็ล้ำหน้าชัดเจนไม่ได้ครับประตูที่ไล่มาของคือราซาว
1: อีกประมาณ24นาทีนะครับแฟนเยอรมันลุ้นลูก5อยู่นะครับ
0: คุณ1164ถามมาว่าพี่เอกคุณสนครับคู่ญี่ปุ่นทั้งไหนครับหลายคนเริ่มมองผ่านข้ามช็อตคู่นี้ไปละ
1: ผมชอบญี่ปุ่นอ่ะแต่คุณสนชอบฮอลแลนด
0: ์เดี๋ยวผมขอดูไลน์อัพเพราะว่าบางทีญี่ปุ่นน่ะผมว่าฮาจิเมะโมริยาสึชอบจัดตัวแปลกๆพี
1: ่ครับ
0: แต่ทางเนเธอร์แลนด์ก็คงชุดเดิมกักโปไงของพี่อ่ะ
1: แต่กักโปเล่นทีมชาติมันเล่นดี
0: ตอนเดียวมาเล่นไงฟอร์มกำลังดีกับโรม่าฮะ
1: เดี๋ยวเดปายลงมายิงสักสองลูก
0: โอ้โหเดปายนี่ปัจจุบันไปเล่นกับในบาร์เซลกับโคลินเทียนแล้วนะ
1: เยอรมันเองก็ไม่ได้เร่งนะครับเล่นตามจังหวะมาครีครับอุดาฟเล่นกับฮาวเวิร์ดชอตเตอร์เบกครับฟอร์เรนเวียดจีแล้วฟอร์เรนเวียดลากตัดในไหลมาลูกนี้โดนสกัดตวัดข้ามอีกทีซัดเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้เป็นแบ็กซ้ายที่ยิงในขวาแล้วยิงในกรอบ18หลายอย่างนาธาเนลคลายครับเยอรมัน 5-1
0: นาธาเนลบราว
1: น์นาธาเนลบราวน์ครับ 5-1
0: โอ้โหเรียบร้อยเหมือนจะไม่มาครับแต่ถึงฝั่งฝันครับเยอรมนี 5-1 ครับนาที68จากนาธาเนลบราวน์ครับแบ็กซ้ายจากแฟรงเฟิร์ตครับ
1: โอ้มันจะไม่หยุดที่5ดิ
0: ผมว่าประมาณ6เพราะว่าก็แรงเด้งในเรื่อยๆเนี่ยครับจังหวะ
1: เฮ้ยๆดู
0: ขาไงพี่ขาไงอ๋อแต่ขามันไม่ได้เหยียบ
1: มา
0: คุณหน้า
1: อยู่แต่ก็
0: แต่ต้องเช็คครับ
1: ต้องเช็ค
0: แต่ว่าโอ้โหฮาร์ฟวอลเล่ด้วยขวาครับนาธานิเอลบราว
1: น์นี่เป็นดาวรุ่งแฟรงเฟิร์ตวัย22ปีแต่ยิงสวยครับแต่ดูแล้ว
0: ก็มีโอกาสจะไม่ล้ำ
1: ช
0: ั
1: วร์แต่ผมว่าไม่น่าจะล้ำ
0: เพราะว่าถ้าล้ำ
1: ผ
0: ู้ตัดสินของเปล่าแล้ว
1: ขาของบาคูน่าเนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าแล้วครับ
0: เรียบร้อยไหม
1: แบ็กซ้ายขึ้นมายิงในกรอบ18หลาย
0: เรียบร้อยไหมอันนี้เช็คบินไหมลูกนี้เดี๋ยวรอดู VAR นิดนึงครับแต่แฟนเยอรมันที่สนามอ้าวนี่ตีเส้นออนไซด์ครับถ้าแบบนี้ออนไซด์ครับไม่ล้ำเรียบร้อยครับ 5-1 ครับเยอรมันนี่โอเคนะพี่เอก
1: เฮ้ยเผื่อกุลเซาได้มาสักลูกนึงใจเย็นดิ
0: แล้วแต่พี
1: ่ถ้า6อ่ะพี่มอบ
0: โอเคไฮเดชั่นเบรกกันก่อนครับดื่มน้ำปัสสาวะตามมัธยาศัย
1: โอ้อะช่วงนี้ทำไมบิ๊กจุนถึงได้ภาคคู่ใหญ่ๆครับสงสัยเป็นลูกรักผอ.น่าจะให้บิ๊กจุนไปภาคอุซเบกับกาตาร์จอร์แดนอันนั้นเขาสายในนะเขาสายใน
0: ก็เดี๋ยว
1: เดี๋ยวคู่หน้าเลยเป็นคุณจุนกับคุณชิดนะคุณประชาบอกว่าคุณสนรีบกลับไปพักผ่อนนะครับ9โมงมีงานใหญ่รออยู่
0: อ๋อเดี๋ยวผมกลับไปผมนอนเลย
1: คนขวา
0: ไม่งั้นนี่ผมมาอยากดูคู่
1: 9โมงคู่อะไร
0: สวีเดนตูนิเซียแต่ผมไม่อยากดูญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์
1: มากดูต่อเลย
0: แต่ต้องนอนไม่ได้เดี๋ยวชีวิตไม่ดี
1: คุณจักรินบอกว่าคนขวาคุณเด็กปืน
0: ครับ
1: คุณประสิทธิ์ว่าดีใจจังจบครึ่งแรก 3-1 เยอรมันนะครับ
0: ประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับใครอยากร่วมกิจกรรมดีๆสนุกๆของ M-Cord เรานะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับสร้างสีสันสร้างความสนุกนะครับเฟ้นหา M-Cord Super Fans นะครับก็ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้แหละนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมกิจกรรมส่งใจเชียร์ทีมรักทีมโปรดนะครับหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์เชียร์mcord.net นะครับขั้นตอนครับ3ขั้นตอนง่ายๆนะครับเพียงแค่ลงทะเบียนแล้วเข้าสู่ระบบนะครับ2ก็คือเลือกกิจกรรม mcord fan pack mcord super fan package นะครับแล้วก็ร่วมรุ่นรัดสิทธิ์โบสถ์ทีมโปรดนะครับ3ก็คือแพ็คเกจเนี่ยเริ่มต้นที่ mcord super fan starter นะครับยาวไปจนถึง mcord super fan diamond แล้วก็จะได้รับสิทธิ์โบสถ์สุดคุ้มนะครับ โดยนอกนั้นเนี่ยมี M-Cord Superfan สะสมคะแนนสูงสุด100อันดับแรกเนี่ยจะได้รับของรางวัลพิเศษด้วยนะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของวันที่20กรกฎาคมนะครับ
1: ครับผม
0: ก็อย่าลืมครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
1: ครับคุณก้องเกียรติถามว่าอยากรู้ในสนามที่อเมริกาคนดูเอาหมูปิ้งลูกชิ้นไปกินในสนามเหมือนในไทยได้ไหมครับ
0: น่าจะมีไส้กรอกแฮมเบอร์เกอร์อะไรเงี้ย
1: ไม่ได้นะยกเว้นบ้านเราอย่างเดียวนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้บ้านเราก็ไม่ได้แล้ว
0: ก็เริ่มจำกัดมากขึ้นขวดบงขวดเบียร์อะไรเงี้ยห้ามเอาเข้าอะไรที่เป็นขวดแข็งๆ
1: อัศนายบอกว่าคนไทยย้อนยุคครับวิทยุเลยย้อนไป40ปีฟังแค่เสียงส่วนเปิดภาพนี้ไม่ได้นะครับนี่คุณรีวิวสินค้าเนี่ยบอกว่าจบ 6-1 ไม่แน่นะเวลาเหลือผมว่าอีกเพียบเลยญี่ปุ่นจัดตัวแปลกคงไม่เท่าทีมชาติไทยหรอกครับทัศน์จัดแปลกสุดแล
0: ้
1: ว
0: แบ็คขวาดาวรุ่งวัย40เนี่ยสุดชาติสารีพิมพ์แต่เยอรมันจะเปลี่ยนนะครับ3คนพี่เอก
1: อ
0: ันนี้พักตัวแล้วแหละ คือยาเกลสมันน่าจะรู้ว่าถึงฝั่งฝัน
1: ใช่ผม 5-1 ไปแล้วอะ
0: เลออนกอลเลสกาดาวิดรวมแล้วก็โดนาธานทาเนี่ยออกไปแล้วลูดิเกอร์ลงมาคนแรกนะครับแทนโดนาธานทาครับก็ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คลูดิเกอร์นี่ต่อสัญญาอยู่กับเรอัลมาดริดต่ออีก1ปีนะ
1: ครับ
0: แล้วก็กอเลสกาครับลงมาแทนตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางลงมาแทนเมชาวันนี้เมชามี1ประตูนะครับแล้วก็อีก1คนนี่คือ18ทางด้านนาธานิเอลบราวน์โอ้โหได้ไปพักแล้วก็ดาวิดรวมลงมา
1: ชาร์ลอตเตอร์เบคก็เหมือนโดนถอดออกนะ
0: ใช
1: ่ก็น่าจะตามตำแหน่งเลยเนาะ
0: ชาร์ลอตเตอร์เบคยังอยู่พี่เอก
1: ผมเห็นชูป้าย
0: ยังอยู่ยังอยู
1: ่เป็นเมชา
0: ใช่เป็นเมชาไง
1: เป็น
0: เมชาแล้วก็เลสกาลงแทนก็กองหลัง2ตำแหน่งแล้วกองกลาง1ตำแหน่ง
1: แต่ไอ้พวกที่ลงมามันไม่ใช่
0: มันก็คือเกรดดี
1: มันก็ของดีนะครับ
0: ครับยังเหลือ17นาทีครับเยอรมนีกือราซาวครับเยอรมัน5กือราซาว1
1: ครับ
0: นี่บอกว่าอุนดาฟเป็นในทางหน้าต่ำหน้าเป้าแล้วก็ระบบ4-3-3หรือ4-2-3-1ก็เก่งอย่างคุณตั้มหงแดงนะครับ
1: เกมแบบนี้ทำไมไม่ส่งนิกลงมาน
0: ิกวอเตอร์บาร์เดอร์
1: เก็บฮาวเวดเลยเนี่ย
0: อาจจะรอนาที80ป่ะพี่
1: คือเพราะเป็นเด็ก U21 นะเขาขาประจำอยู่แล้วเป็นชุดใหญ่ก็เนี่ยต้องใช้เวลานะโพเลนเวียสยังอยู่นะครับบางคุณหน้าโดกคนบีบครับเปิดมาอ้าวดักได้แต่เยอรมันไปฟาวก่อน
0: คุณพุทธิพงษ์แฟนเมดบอกว่ามอบสิครับลงไปกดตัวเต่าบิน
1: ยังผมยังอะผมขออีกลูกนึงก่อน
0: ดื้อพี่เอกดื
1: ้อ
0: คุณสันติว่าคืนนี้ต้องญี่ปุ่นครับทางหนึ่งบอกว่าสอบถามครับทำไมในคลื่นวิทยุเปิดไม่ได้ครับผมอยู่นนทบุรีอ้าวหรอน่าจะฟังได้ปกตินะ
1: ลองโหลดแอป M-Cord Connect นะพี่เพราะว่าแอปของเก่าเนี่ยมันไม่น่ามันใช้ไม่ได้แล้วนะ
0: ครับนายที่นาย Active Radio เขาเลิกพัฒนาแล้วนะ
1: ครับ
0: คือไปใช้รวมที่ M-Cord Connect ดีกว่า
1: ใช่
0: ครับ
1: แต่เยอรมันก็ห้ามโดนลูก2นะคือถ้าเอาลูก6ได้ต้องเอานะครับ
0: ครับคุณจริงเจ้าน้อยบอกตอนเยลมาเล่นนี่แล้วตอนกลางวันนี่เขาเล่นด้วยไหมครับ
1: พักผ่อนนะนอน
0: ตอนเย็นมาเล่น
1: อ้าวเนี่ยมาแล้วฮะทาฮิตชองกระชากแหวก2มาในกรอบเขตโทษเปิดมาเสาไกลโอ้ยเพื่อนไม่เข้าชาร์จครับ
0: ก็บุกครึ่งหลังนี่ไม่ได้น้ำได้เนื้อเลยครับคือราซาวเงียบไปเยอะครับทาฮิตชอง
1: มันแบกคนเดียวมันแบกไม่ได้เนาะลุงนิกแอดโวคาร์ดก็ต้องสารภาพนะครับสู้ไม่ไหวจริงๆวันนี้เพราะเยอรมันก็เป็นทีมเต็งของสายนี้อยู่แล้วนะครับ
0: ใช่ก็ต้องเน้นหน่อยพี่เอกเพราะจำได้ไหมเยอรมันตกรอบแรกมาหลายครั้งแล้วไง
1: ครั้งที่แล้วนี่โดนญี่ปุ่นด้วยนะ
0: ใช่
1: สเปนก็โดนญี่ปุ่นนะ อยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยคุราเซาตัดบอลได้ทางซ้ายดีดมาอ้าวแล้วครับลุยมาในกรอบเขตโทษคุราเซาแต่งเข้าขวาซัดลูกนี้โอ้ยเกือบ2ครับ
0: โอ้โห
1: มาการิต้าหรือเปล่าตัวสำรองลงมาครับ
0: มาการิต้านะครับหลุดมาทางด้านซ้ายครับเนี่ยพลิกหนีลูดิเกอร์แล้วปั่นไปขวาบอลโอ้โหหลุดสามเหลี่ยมนิดเดียวครับ
1: ทะมุด กว่านี้สักคืบนึงเนี่ยไม่น่าเหลือนะครับ
0: เกือบมาเป็น 2-5 ใครเชียร์เยอรมันบอกเลยเมื่อกี้ครับมี

0: ไต่ช่องนี่ปัจจุบันนี้ไปอยู่เชฟยูอ่ะพี่
1: ใช่ส่วนไลน์อัพญี่ปุ่นเดี๋ยวรอก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวน้องสนจัดให้นะ
0: เดี๋ยวรอนิดนึงเพราะว่าตอนนี้มันยังเหลืออีกชั่วโมงเสร็จ
1: เยอรมันชลตเบกเปิดยาวขึ้นมาดวิดรวมครับเปิดมาให้อุ่นนับแม่อุ่นนับจะเปิดต่อมีซาเน่มาเสาไกลวิบอลมันโด่งไม่หน่อยครับมันก็เลยโรยไม่ถึงอุ่นนับ
0: คือถ้ารูมไม่ออกมาตัดนี่เข้าเต็มหัวอุ่นนับแน่นอนคุณ0137ถามก่อนมาเตะบอลโลกญี่ปุ่นเขามีปัญหาอะไรครับตัวหลักเจ็บเยอะไงมินามิโนะใครรู้มิโตมะ
1: ก็ล่าสุดก็
0: วัตลุเอนโดหายหมดเลย3คนนี้ผมว่าหลักๆสำคัญสุดก็มิโตมะ
1: ใช่
0: คนยิงประตูชัยใส่อังกฤษที่เวมบลีย์ตอนอุ่นเครื่อง
1: ชาร์ลตาเบกครับเล่นกับพับโลวิดซาเน่เวียดแคบๆไม่สนมาแล้วเคาะบอลแม่นอยู่แล้วนะครับแล้วกุราซาวเป็นทีมที่อาจจะไม่ได้วิ่งไล่เพชรแกะเพชรหนักๆได้นะครับเนี่ยเคาะกันเล่นๆเนี่ยรวมแวดเปิดมาคิมมิดจอจอเปิดมาซัดเรียบร้อยโอ้โห6-1เป็นอุนดาฟครับ
0: โอ
1: ้โห6-1เอาอีกครับไหนๆก็ไหนๆแล้วฮะ
0: นี่คิมมิดหรือแม่น้ำเจ้าพระยาพี่เอกทำไมใจมันกว้างกว่ายิงเองไม่ยิง
1: เขารุ่นใหญ่แล้วอันไหนที่มันชัวร์ต้องให้น้องๆหน่อย
0: ปอนตลอดเนี่ยรูมต้องกระตุ้นเพื่อนเลยครับคือเริ่มปล่อยจอยครับทางกีราซาวปล่อยเยอรมันต่อบอลกันสนุกสนานเลยครับในกรอบแล้วก็ได้ประตูที่6นะครับนาที77ครับจากโอ้แล้วคิมมิชถือว่าลูกเมื่อสักครู่นี่ให้เหนือเลยครับอุนดาฟครับยิงเข้าไป
1: แต่ลูกนี้โอกาสโดนเยอะนะ
0: เน่งๆจ
1: ะเลือกใครก็ได้ครับ
0: นี่คือไปยืนดูกันหมดเลยครับนอนรับคือเดอซาวเนี่ยตั้งแต่ปล่อยให้หลุดมาด้านซ้ายครับรวมแล้วให้มาคิมมิชพื้นที่ไม่จ่ายปาดกลับไปแล้วโอ้โหอุนดาฟบอกขอบใจ
1: จริงๆตัวย้อนหลัง2คนน่ะมีให้เลือกนะครับแต่ว่าเขาเลือกตัดมาข้างในฮะอุนดาฟ
0: โอ้โห
1: อ่ะผมมอบแล้ว
0: 6-1
1: เอาลูก7แล้วนะไหนๆก็ไหนๆแล้ว
0: โอ้อ่ะเท่ากับตอนนี้คู่นี้เนี่ยประตูรวมเยอะที่สุดในฟุตบอลโลก2026ครั้งนี้แล้ว
1: เฮ้ยเวลาเหลืออีก
0: 7ประตูแล้วเนี่ยตอนนี้ประตูรวมเนี่ย7-1เลยเหรออ่
1: า7-1
0: เออไปกันต่อครับ2นาที
1: เพราะกุลาชาวก็ไม่สนจะโดนก็ยอมอ
0: ่ะโดนเยอะเดี๋ยวประตูจะติด
1: สู้ก็โดน
0: ติดลบเยอะนะ
1: ไม่เป็นไรอันดับ3ยังพอได้ลุ้นอยู
0: ่พี่บอกว่าคุณวาวให้ทีมไหนบ้างครับคืนนี้โอ้เมื่อวานเขาท็อปฟอร์มมากพี่เอกเมื่อคืนพี่วาวใส่เสื้อสวิตใส่เสื้อตุรกีใส่เสื้อบราซิล
1: ดูก่อนเยอรมันมาไหมไหลมาลูกนี้โอ้ยังติดอยู่อุนดาฟครับพยายามจะไหลยัดเข้ามาข้างในอ้าวแล้วจ่ายบอลพลาดจะสวนกับยูรินโยบาคุน่ามาการิต้ายังได้สดอยู่แต่โอ้ลูดิเกอร์ก็เพิ่งลงมาครับเร็วเหมือนกันครับลูดิเกอร
0: ์นี่เท่ากับตั้งแต่ทอโดน1-1นี่เรามันรัวอีก5ประตูหลังจากนั้นอันนี้ว่าหวยพี่หญิงมาหรือยังคะนายเอกถ้ามาแล้วแจ้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะจากคุณธนทุนแฟนนอน
1: เหมือนแกส่งมาแล้วนะพี่หญิงฟังอยู่ส่งย้ำมาหน่อยแต่ว่าในไลน์ส่วนตัวยังไม่เห็นพี่หญิงส่งมานะครับ
0: คุณเธอลงทุนเชียร์ทีมชาติทีมไหนในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้เด็กนั่นนะเด็กนั่น
0: ถ้าเมื่อก่อนอ่ะต้องฝรั่งเศสพี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือก็มันก็กระจาย
1: เฮาแวตนะ
0: เยอรมันเหรอ
1: เยอรมันเชียร์อินคาบิเย่กันแหละ
0: เอกวาดอร์เลยเหรอ
1: ใช
0: ่เอกวาดอร์มันมีไอ้นี่ดีอีกตัวหนึ่งพี่โอโดเนสเดี๋ยวคอยดูฟอร์มนะมีข่าว
1: ตัวดีเยอะนะวันนี้เจอกับไอวอรี่โคส
0: ครับไอวิลิโคนี่ล่าสุดอุ่นเครื่องชนะฝรั่งเศสนะพี
1: ่อามัดอามัด
0: ใช่ไอ้นี่ไงดูนี่ยานดีโอมองเด้ไงดูซิว่าของแท้เปล่าที่ลิเวอร์พูลจะเอาเนี่ยของแท้เปล่า
1: อย่าเล่นดีนะ
0: เดี๋ยวแพง
1: ถ้าเล่นดีมันจะแพง
0: ให้มันเล่นดีดิพี่จะได้รู้ว่าพอเวลามันเล่นนอกจากบุนเดสแล้วมันเล่นได้ไง
1: จะได้แบบนะ
0: พิสูจน์วัดไปเลย
1: ถ้าจะขึ้นมาเป็นระดับท็อปมันต้องผ่านเวทีบอลโลกนะเอาครับตัดบอลได้บ้างครับกุราซาวไทยชองตัดโอ้โหต้องชมเยอรมันมากนะครับกุราซาวคือได้บอลเนี่ยเยอรมันถึงบอลเร็วตลอดไคฮาวเวตมาแล้วครับโกเลสกา นี่ก็รุ่นเก่าก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของโกเลสก้าแล้วครับให้ซาเน่ลากจี้กระชากมาเปิดฉลับออกหลังยังได้เตะมุมครับ
0: ลุยต่อเนื่องเลยครับเยอรมันเดลอยซาเน่ครับหลุดมาด้านขวาแล้วเปิดยัดเข้าไปได้เตะมุมต่อครับอุ่นพุทธิพงศ์บอกอุ่นดาบอกมีหนุนอุ้งเท้านุ่มสบายโ
1: อ
0: ้ยิงง่ายจัดครับอุ่นดาบลูกที่6เมื่อกี้มีสติขึ้นมาบอกว่าอุ่นดาบนี่เล่นทีมชาติ7นัดล่าสุดตอนนี้ยิง7ประตูนะครับหมายความว่าค่าเฉลี่ย1ประตูต่อ1นัด
1: ครับก็เดี๋ยวอาจจะมียิงเพิ่มอีกแต่พอย้ายมาเล่นในบุนเดสลีก้าฟอร์มดีนะ
0: ใช่แต่ตอนเล่นไบตันนี่ไม่ได้นะ
1: เตะมุมของเยอรมันครับสายเปิดโค้งมาเสาไกลไม่มีใครเติมครับบอลออกหลังไป
0: โอ้เปิดเสียของเลยครับลูกนี้ทางซาเน่แต่คือเราเซาก็ไม่เร่งแล้วครับดึงไว้หน่อยไม่อยากโดนเยอะกว่านี้ตอนนี้เหลือ8นาทีนะครับแล้วจะเปลี่ยนเพิ่มครับทางกิราเซากำลังจะส่งทางด้านคาสตาเนียลงมาครับ
1: ครับ
0: เป็นกองหน้านะโอ้โหจากตรังกานูพี่เอก
1: เหรอ
0: เกอร์วานเน่คาสตาเนียกองหน้าจากตรังกานูในมาเลเซีย
1: ถอดให้ช่องออกนะ
0: ครับโอ้โหเอ้ยมีนักเตะลีกมาเลมาเล่นฟุตบอลโลกด้วย
1: คาสตาเนีย
0: ครับส่วนเยอรมันกำลังจะเปลี่ยนวิลเดมาร์แอนตอนนะครับลงมาโหแล้วพักคิมมิชแอนตอนเป็นเซนเตอร์แต่ว่าคิมมิชเป็นแบ็คขวาเดี๋ยวต้องดูว่าจะอ๋ออาจจะโยกลูดิเกอร์มาเล่นแบ็คขวาแล้วเอาแอนตอนลงไปยืนเซนเตอร์นะครับ
1: ครับ
0: เปลี่ยนครบแล้วครับเยอรมันตอนนี้ครบ5คนนะ
1: เหลือไม่ถึง10นาทีก็เก็บตัวแล้วนะฮะ
0: เท่ากับวันนี้เนี่ยวอเตอร์มาเดอร์ไม่ได้เล่นพวกไอทางด้านมาเล็กเจ้าวันนี้ไม่ได้เล่น
1: นี่ถ้ากับว่านักเตะอย่างโพเลนเวียสน่าจะได้ลงเล่นครบนะ
0: ก็เปลี่ยนครบแล้วเท่ากับวันนี้เล่นเต็มไอ้นี่ไม่ได้เล่นเจมี่เลเวลลิ่งคุณประสิทธิ์บอกยินดีกับแฟนเยอรมันด้วยครับยังไม่จบนะ
1: เปิดมานี่ลูก7ยังเอาอยู่นะครับเนี่ยกุราซาวตัดบอลได้จะสวนกลับเร็วแต่ก็เสร็จเยอรมันอีกนะครับเหมือนยอมเหมือนใจมันหมดแล้วนะครับกุราซาวเปิดมาคาสตาเนียข้างหน้ามีไหลออกมาทางซ้ายจะยิงได้สักลูกไหมเปิดมาลูกนี้น่ะโดนจิ้มออกหลังไว้ครับ
0: นะบุกขึ้นมาหน่อยครับทางกุราซาวบอลติดวิดามาอันตอนนะครับลงมาก็สกัดได้ครับจังหวะแรกพยายามจะเปิดเข้าไปครับเนี่ยมาดูช็อตประตู6ของเยอรมันโอ้โหยิงง่ายมากครับทางอุนดาฟแค่วางเท้าให้ตรงกรอบครับ
1: ไม่ต้องอุนดาฟนะให้สนเอกไปก็ยิงเข้าลูกน
0: ี้โอ้คิมมิดนี่ปั้นขนาดนั้นนะฮะแต่มุมครับกีราซาวโยนมาตรงกลางยังติดครับมงเครียกมา
1: ขอปลอบใจอีกสักลูกได้ไหม2-6ก็ยังโอเคอยู่นะหรือ7-1ไปเลยนะครับน
0: ี่
1: ครับโฟเรนเวียสออกไปขวาฮาวเวดวนอยู่ครับฮาวเวดเจอกับอันโตนิเช่ต้องย้อนคืนลูริเกอร์ครับขอค่าเวลาไปด้วยนะครับทางด้านเยอรมันต้อง 6-1 ก็ถือว่าขาดมากนะ
0: โอ้ครึ่งโหลอ่ะพี
1: ่
0: นี่คือผิดแผนคือเสียไปลูกนึงไงเพราะง
1: ั
0: ้นนี่6ลูกก็ถือว่าค่อนข้างขาด
1: ชลอตเบกดันขึ้นมาสูงเลยครับเดวิดร่วมนี่ยกมือขออยู่ขอสั้นๆเดวิดร่วมเข้าซ้ายสัตว์ลิ้วต้องเซฟครับซ้ำคีนึงก็ยังไม่ได้อุ้ยเกือบ7ครับเยอรมันนี่แบ็คซ้ายจะยิงทั้ง2คนเลยใช่ไหมครับเนี่ย
0: โอ้โหลูมบอกพอแล้วนะฮะแหมยังเซฟได้ครับตรงนี้หลุดมาแล้วหือเลยสัตว์ด้วยซ้ายครับเดวิดร่วมแต่ยังใช้ขาเซฟครับทางรูม
1: ผมมีบอกฝนตกหนักมากแถวไหนฮะ
0: แถวนี้แหละพี
1: ่เดินทางยังไงก็

0: ราะว่าถ้าจะดื่มก็ไม่แนะนำไม่ขับนะมันช่วงนี้คือ
1: ดูบอลตีสองตีสามมันดื่มที่อื่นไม่ได้แล้วไง
0: ใช่
1: นอกจากบ้านเพื่อน
0: อ
1: ่ะบาคูน่าเปิดยาวมาทรัตเบกถึงก่อนมงคืนให้กับนอยเออร์ครับ
0: เหลือ4นาทีนะครับไม่รวมช่วงทดครับโอ้โหแฟนกีดาเซานี่คือก็ไม่เป็นไรนะโดน6ประตูแต่ก็ยังเฮฮาครับ
1: ก็มันเป็นระดับแชมป์โลก4สมัยอ่ะ
0: คือได้มาก็เอนจอยแล้วฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับเนี่ยแอดโวคายก็ยังไม่ได้เครียดอะไรมาก
1: ไม่มอบก็ต้องมอบอ่ะ
0: ครับ
1: สกอร์มันขาดเลยเดน
0: นี่บอกว่าหวยเด็ดงวดนี้พี่ๆชอบเลขอะไรบ้างครับผมแฟนนอนแต่เลือกทีมเชียร์ไม่ถูกเลยครับลำบากใจมากโอ้คุณ9479ก็คุณต้องดูว่าคุณชอบใครที่สุดในอาร์เซนอลไงถ้าคุณชอบโยเคเลสคุณก็เชียร์สวีเดนค
1: ุ
0: ณชอบโอเดกาดคุณเชียร์นอร์เวย์แต่ถ้าคุณชอบเดแคนไรส์คุณต้องเชียร์อังกฤษ
1: ก็มีซาก้ามีเดแคนไรส์ไง
0: มีเอเซ่
1: เออก็ยืนพื้นเชียร์อังกฤษไปก่อน
0: มันมีอยู่รูปหนึ่งที่ซาก้าเอเซ่เดแคนไรส์ยืนอยู่แล้วมีโรเจอร์ในเฟรมอ่ะไปดีลมาว่
1: าใช้เอเจนต์ทำงานในแคมป์ทีมชาติอะไรเงี้ยบราซิลไง
0: บราซิลก็มีมาร์ติน
1: เ
0: นลลี
1: ่ก็มี
0: กาเบียลอูตากาเบียลไอวันเจอโมร็อกโกเมื่อคืนนี
1: ้
0: มั่วเลยไอลูกที่โดนยิงนี่กาเบียลก็ประกบพลาด
1: ก็มีข่าวริมเส้นเหรอใครอาร์เซนอล
0: นี่พี่ไอโซคริตอสโซลิส
1: เออตัวนี้ริมเส้นโคตรจี๊ดเลยนะ
0: ปีกกรีซของ
1: คาปูชที่เล่นในเบลเยียมอ่ะ
0: แต่ก่อนหน้านี้เคยเล่นกับนอริทพี่ในพรีเมียร์แต่ไม่เวิร์กไงเอาแต่เยอรมันมาอีกแล้วมา
1: เดียวลุดเดียวฮาวเวิร์ดลุดเดียวลุดเดียวจิ้มลูกนี้เรียบร้อยโอ้โหยกสวยๆเลยครับ 7-1 ครับเยอรมัน
0: โอ้โหเรียบร้อยครับคือต้องชมตั้งแต่จังหวะจ่ายทะลุช่องครับแล้วถึงแม้ฮาวเวิร์ดสปีดต้นจะไม่ได้จัดจ้านเนี่ยแต่บอลมันให้มาดีครับแล้วก็ถึงบอลก่อนเกมรับกีดาซาวครับแล้วก็ยกบอลผ่านทางรูมเข้าไปเป็น7-1ครับนาที88
1: เมื่อวานนี่ชอบบอลเหนือกว่าโดนวันนี้ชอบมวยรองก็โดน
0: คือก็ต้องยอมรับว่าความคมของสวิตมันไม่เท่าเยอรมันนะเนี่ย
1: นี่ลุ้นแฮตทริกนะฮาวเวิร์ดอ่ะ
0: ใช่
1: เวลาเหลืออยู่
0: นี่ครับโอ้โหแฟนๆเยอรมันแฮปปี้ครับจังหวะเนี่ยกอเลสก้าตัดได้ก่อนครับตัดได้ก่อนแอนโตนิเซ่แล้วทะลุช่องมาฮาเวตคิดว่าไม่ได้วิ่งเร็วเนี่ยแต่ว่ายังถึงก่อนแล้วยกบอลผ่านทางเอเลียสซูมเข้าไป
1: ต้องชมอุนดาฟด้วยนะจังหวะอะไรมาไอประตูที่ยิงเปเช่เขาก็ไม่ได้เร็วนะแต่เขาไปกับบอลได้ดีนะฮาเวต
0: แล้วยิงผ่านโอบิสโปด้วยเนี่ย
1: โอ้โห
0: 7-1
1: คุณชาคิดบอกว่าฝนตกทุกวันกรีดยางไม่ได้เลยครับจากอุบลกรีดยางไม่ได้ก็พักผ่อนเชียร์บอลไปก่อนครับพี
0: ่โอ้โหนักเตะคือดาซาวเกาหัวกันแล้วแบบโอ้โหโดนเยอะเลยครับจาน
1: นาทีสุดท้ายแล้วนะครับคงทดไม่นานนะครับสกอร์มันขาดไปแล้วแล้วก็จังหวะหยุดเกมนานๆแทบจะไม่มีเลยนะครับ
0: มี8ลูกแล้ววันนี
1: ้ขออีกเอาอีกได้นะครับเนี่ย
0: มาอีกแล้ว
1: มาลูกนี้โอ้ยไม่ถึงเดวิดรวมยังได้อยู
0: ่มาแล้ว
1: มาแล้วเดวิดรวมซ้ายขอเองไหมยกมาตรงกลางครับโดนโขกทิ้งเคลียร์ทิ้งออกมาก่อนจะบิ้วก็ไม่ได้ครับกลัวฉกนะค่อยเซตกันขึ้นมาครับคุราซาแต่ถ้าไม่สวนไม่สู้ก็จะโดนอีกครับฮาวเวิร์ดเล่นกับเดวิดรวมเปิดมาตรงกลางน้ำหนักไม่ได้ครับนักเตะคงแบบเมื่อไหร่จะหมดสักทีวะอะไรอย่างนั้นเจ็บหนึ่ง
0: พอแล้วกำลังจะครบ90นาทีนะครับ5นาทีไปอย่างน้อยครับเวลาที่ใส่มาเพิ่มของคู่นี้ครับเยอรมนีกับคือลาเซา
1: 5นาทีนี่เอาลูก8ได้นั่นน่ะถ้าเน้นๆเนี่ยเนโรบาคูน่าครับเล่นกับจูนินโยบาคูน่าอันโตนิเซ่เนี่ยคือผมกุลาซาก็เคาะบอลให้มันหมดเวลานะครับ
0: มอบแล
1: ้วไม่มีแรงฮึดมันสู้ไม่ไหวแล้วนะครับวอรานุสเล่นดังฝั่งของตัวเองอยู่เยอรมันเองก็ปล่อยกุลาซาเคาะไป

0: นะครับพื้นที่ยังไม่ได้อันตรายหมายทีครับเรนโดบาโคน่าข้างหน้าเนี่ยมีอยู่2เคาะมาจูนิโยบาโคน่าไหลทะลุช่องมาลูกนี้ก็โดนดักได้เอาไหมเยอรมันจะสวนเร็วได้ไหมนอยเออร์จับบอลแรกเกือบยาวยังแก้ไขได้อยู่แอนทอนจะเลาะริมเส้นทางขวาไม่ได้ครับโอ้แล้วคู่ละเสามาเร่งอะไรช่วงถ่ายเนี่ยประกอบให้มันห่าง
1: อยากยิงเพิ่ม
0: อยากขออีกสักลูกนึงอะไรเงี้ยแต่มันเจาะไม่เข้าเนี่ยคองบอลได้แต่ว่าจังหวะสุดท้ายมันจบไม่ได้มาการิต้าริมเส้นหลุยเข้ามามุมทงทางฝั่งซ้ายแต่อยู่คนเดียวไปลำบากครับรูดิเกอร์เอาจะบิวกับแอนทอนเปิดบอลแล้วออกข้างไปเอง
1: อ่ะได้ทุ่มต่อครับกือดาซาวช่วง3นาทีสุดท้ายนะครับ
0: เปิดมาติดชรัตเบกบอล2กือดาซาวยังเก็บได้อยู่บาคูน่าปล่อยบอลแล้วก็จะวิ่งตามลูกนี้เจอกับเดวิดร่วมไม่ได้เสียทุ่มอีก
1: เป็นบอลของเยอรมนีครับนี่ครับนายเกลส์มันประเดิมสวยก็ฟุตบอลโลกครั้งนี้ของเยอรมนีก็ดูลูกที่7ของฮาแวดเลยครับคือแหมไม่ได้มีสปีดแต่ว่าแตะบอลหนีไปแล้วก็กดด้วยซ้ายยกผ่านทั้งเกมรับแล้วก็ทางผู้สัมประตูของกือดาซาวครับเป็นลูกที่7ก็ไม่เร่งนะครับเยอรมันอ้าวแต่ไปเสียบอลหน้าบ้านตัวเอง
0: โอ้ไม่เล่นยากครับจูเนนโจ
1: อุนดาบลงมาช่วยเกมรับครับ
0: แอนทอนไหลขึ้นมาซาเน่กอลิสกาเวียดโอ้จะเอาแล้วนะกอลิสกาลุยขึ้นมาลุยขึ้นมาโดนดึงฮาแวดว่างอยู่แต่ไม่มีจังหวะไหลครับโอ้ยังติดยังเก็บได้อยู่ว่าเยอรมันพับโรบิทขวางไปทางขวาเลยครับเวียดเปิดมาลูกนี้ไม่ถึงกอริสกาแต่ยังปั๊มบอลได้อยู่พับโรบิทหน้ากรอบไปโทษพับโรบิทไหลมากอริสกาจับบอลลูกนี้โอ้โหมันโดนแย่งไปก่อนเลยครับยังมีอีกนาทีครึ่งครับเยอรมันพับโรบิทเปิดยัดมาโดนดักได้อ้าวเราจะได้สวนไหมอ้าวเยอรมันได้ฟาวครับขอเบียดสักลูกได้ไหมฟรีคิกลูกเนี้ย
1: ลุ้นดูได้ฟรีคิกครับระยะพอยิงได้ครับประมาณ30หลาจังหวะที่อเล็กซานดราพาฟโรวิชนะครับไปโดนเข้าบอลหนักครับจากทางโคเมเนเชียครับคนยิงประตูเดียวให้กับกือดาซาวในเกมนี้ฟาวไป
0: โอ้แต่ระยะถือว่าไกลแต่ว่ามันห่างแล้วเสี่ยงยิงได้ครับ
1: แต่คนถือบอลเดวิดร่วมครับเหลี่ยมเท้าซ้ายครับค่อนข้างยิงหนัก
0: แทบจะตรงประตูเลยนะครับเนี่ยแทบจะกลางเลยนะครับเวียดแย่งเลยขอยิงเลย ไม่ต้องไปสนแล้วสกอร์มันห่างเผื่อจะมีเครดิตกับเกมนี้หน่อย
1: เวียดยังไม่ได้ยิงแล้ววันน
0: ี้ใช่
1: กำแพง4คนครับทางกือราเซาแล้ววิดรวมในลอยซาเน่ครับ อยู่ที่บอล2คนซึ่งเป็นเหลี่ยมเท้าซ้ายทั้งคู
0: ่แต่ไกลแบบนี้หูน้ำหนักมันจะได้หรือเปล่าเวียดอาจจะเป็นพวกสายแบบสายยิงแรงเดวิดรวมเนี่ย
1: เนี่ยเดวิดรวมซาเน่คนหนึ่งคือเวียดต้องดูครับว่าใครจะยิง
0: หมดช็อตนี้ก็น่าจะจบเลยเน
1: าะเอาคริสเตียนทีเก้มายิง
0: โอ้โห ไม่รู้อยู่ไหนแล้วครับสายเดือดรวมยกมาให้ฮาเวดมงย้อนมากอเลสกาเอาบอลตกพื้นแล้วมันก็ดอนหนียังได้อยู่เปิดมาลูกนี้เปิดทิ้งไปเลยครับโอ้ยไม่ได้ลูก8ครับเยอรมันจบเลยไหม
1: จบเลยครับเป็นอันว่าเปิดหัวสวยครับสำหรับเยอรมนีกับฟุตบอลโลก2026ครั้งนี้นะครับถล่มทางกือดาซาวไปขาดร้อย7ประตูต่อ1นะครับ
0: คร
1: ับเยอรมนีนำก่อนจากฟิลิปเมช่า 1-0 นาทีที่6นะครับแต่หลังจากนั้นครับช็อกเลยครับทางด้านโคเมเนเซียครับตีเสมอให้กือดาซาวเป็น 1-1 นาที21หลังจากนั้นเยอรมันมารัวอีกทั้งหมด6ประตูนะครับเป็นชลเตเบกครับมง 2-1 นาที38แล้วก็จุดโทษคายฮาวาร์ดเป็น 3-1 นาที45+4หลังจากนั้นครึ่งหลังนะครับเป็นจามามูซูล่ามาบวกเพิ่มให้เยอรมันเป็น4

0: 1นาที47แล้วก็นาธานิเอลบราวน์นะครับเติมมายิงเป็น51นาที68อุนดาฟยิงเพิ่มเป็น61นาที78แล้วก็ปิดท้ายเป็นคายฮาเวต7ต่อ1นาที88นะครับ
1: ครับผม
0: โอเคแล้วก็ครบถ้วนเป็นคู่แรกของฟุตบอลโลกวันอาทิตย์นี้นะฮะ
1: ช่วงหน้าคุณชิดคุณจุ่นมารับช่วงต่อนะครับเกมของทางด้านเนเธอร์แลนด์กับทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นนะครับ
0: ก็ไลน์อัพยังไงเดี๋ยวฝากคู่หน้าเลย
1: ครับผม
0: แล้วก็เรื่องของผลการแข่งขันยังไงก็เดี๋ยวให้อาจารย์จุ่นจัดให้นะครับส่วนข้อความใน SMS เนี่ยเดี๋ยวขอรีบเก็บนิดนึงนะครับก่อนจะลากันไปมีบอกว่าถ้า 7-1 นี่ย้อนรอยบราซิลกับเยอรมันปี2004เลยนะครับ
1: รับรอง
0: เราบอกว่าแล้วว่าพี่เอกโดนถอดหมวกกับบิ๊กจุ่นใส่กางเกงขายาวอะไรเกิดขึ้นก่อนกันครับ
1: น่าจะจุ่นใส่ขายาวก่อนนะ
0: อ
1: ่ะลาไปเลยนะคุณจุ่น
0: ยังไงขออภัยบางข้อความไม่ได้อ่านนะครับอ่ะช่วงนี้พี่เอกดพดลและผมสนลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกาย

0: ซินาดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินาดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือโกลเด้นบอลและถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อมที่

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: วัสดีครับ2:10 นนะครับขอต้อนรับท่านฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่การรายงานสดนะครับศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2026นะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวรอตอน 3:00 นะครับเกมที่ AT&T นะครับก็จะออกสตาร์ทนะครับเป็นเกมนัดเปิดสนามของกลุ่ม F นะครับทางเนเธอร์แลนด์เจอกับญี่ปุ่นนะครับโดยช่วงนี้มีผมจุนเพ็ญกวินนะครับแล้วก็พี่ชิตชิตพลซับคำครับสวัสดีครับ
1: ลูกพี่ครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับผม
0: สวัสดีครับลูกพี่ไม่เอาสิ
1: โอเคก็มาลากยาวๆกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอลโลกไม่เปิดโอกาสให้คุณได้พักผ่อนแล้วนะ
0: ครับผม
1: ทำร้ายคุณทุกวันด้วยโปรแกรมวันละ4คู่วัน2วันติด
0: นับตั้งแต่ออกสตาร์ทมา
1: 2วันแรกเขาให้คุณวอร์มหมดวันละ2คู
0: ่วันแรกผมก็ไม่รอดแล้วนะผมก็แค่คู่เดียวนะคู่เกาหลีใต้กับเช็กเกียผมก็ดูแค่ไฮไลท์
1: เหมือนกัน
0: วันที่2ก็คู่เดียวเหมือนเดิม
1: ดูแคนาดา
0: ดูแคนาดา
1: แล้วก็น็อกเลย
0: แล้วก็น็อก
1: ครับผม
0: ครับผม
1: วันที่3เมื่อวานเนี่ยเอาจริงแล้วทัวร์นาเมนต์เอาจริงกับคุณ4คู่ไล่ตั้งแต่ตี2ไปถึงบ่ายโมง
0: ใจผมอ่ะคิดไว้ทีแรกว่าจะลากยาวตั้งแต่คู่กาตาร์กับสวิตไปจนถึงจบคู่ออสเตรเลียกับตุรกีแต่ที่ไหนได้เพียงแค่จบคู่ของโมร็อกโกกับบราซิลเท่านั้น
1: ครับผม
0: ผมก็ไปละเรียบร้อย
1: อ่อนจริง
0: ๆคุณพี่ชิดล่ะครับ
1: ผมเมื่อวานนี้เหรออ
0: ื้อ
1: คู่แรกสวิตดูแล้วโกรธด้วยโดนตีเสมอท้ายเกมแล้วก็ตีห้าต้องดูดิเพราะว่าโหครึ่งแรกสนุกมากเลยครึ่งหลังหักหลังเท่าไหร
0: ่มันเหนื่อยไปหน่อยครึ่งหลัง
1: โมร็อกโกบราซิล
0: ครับ
1: คู่สกอตเฮติอำลาแล้วแต่ว่ายังนอนไม่หลับนะขาดุกดิกดุกดิก
0: เปิดเหมือนเปิดฟังเสียงอะไรไปไหม
1: ไม่เปิด
0: หรอ
1: แบบอยากพักหัวอยากหยุดดูบอลสักพัก
0: ครับผม
1: แล้วก็หลับต
0: ื่
1: นมาเที่ยงกว่า
0: ครับ
1: มาดู20นาทีท้ายตุรกีตื่นมาตกใจเอ้า 2-0 ก็ดูตุรกีบุกอยู่ฝั่งเดี๋ยวบุกแบบไม่ได้เรื่อง
0: ครับผมโอกาสมากกว่าครองบอลมากกว่าแต่เจอความคมของออสเตรเลียเข้าไป
1: คือพามาถึงจุดเนี้ยมันก็มีคู่แบบพลิกล็อกต่อเนื่องให้เราได้เห็นครับอันดับแรกคือ1แต้มของกาตาร
0: ์ถูกต้อง
1: พลิกล็อกใหญ
0: ่
1: แล้วก็รวมไปถึงไอ้คู่สุดท้ายในตอนกลางวันที่ผ่านมา
0: ออสเตรเลีย
1: ซึ่งชาวบ้านทุกคนส่วนใหญ่มองว่าไม่มีอะไรแล้ว
0: แต้มเดียวก็เก่งแล้วถ้าจะได้จากตุรกี
1: ก็ไปตบตุรกี 2-0 นิ่ม
0: ๆครับผม
1: ก็ทำให้ค่าเฉลี่ยของเวิลด์คัพครั้งเนี้ยมาบวกกับวันนี้ด้วยที่มีคู่เร็วที่สุดตั้งแต่เปิดทัวร์นาเมนต์มานะ
0: ครับผม
1: เที่ยงคืนเพิ่งจบไปสกอร์อีกทีถ้าผมจำผิดว่า 7-1
0: แล้ว 7-1 จ้ะ
1: 7-1
0: ครับ
1: ตบกุโรเซาเท่าตบบราซิลตอนคว้าแชมป์โลกนั่นเป็นมินิหมายที่ดี
0: โอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้แต่กุโรเซาเองเนี่ยถ้าเทียบกับบราซิลก็ยากหน่อยต่อให้กุโรเซาเองอาจจะมีนักเตะที่เรามองว่าเอ้ยเหมือนกับเคยโฉบเฉี่ยวอยู่ในเอเลดิวิซิลีก
1: ครับ
0: แต่ผมก็ไม่คิดว่าจะโดนเละเทะ
1: คร
0: ับ ก่อนเกมนี่ผมบอกเลยว่าโอ้ถ้าให้เลือกเชียร์ผมไปกุลาซาวเพราะอ่ะกุนซืออย่างดิกโอเวอร์คาร์ดก็ไม่ธรรมดานะแล้วก็นักเตะหลายคนสองพี่น้องบาคูน่าเจอแกนโลคาเดียทายชองลิชลิบาซัว
1: มันก็เป็นเรียกว่าดัชชุดซี
0: หลายคนมีประสบการณ์เคยเล่นในลีกเอเลดิวิซี
1: ่มันหล่อหลอมมาจากฟุตบอลที่
0: ฮอลแลนด์เล่นอังกฤษก็มี
1: ใช่
0: ถูกไหมพวกโลคาเดียพวกเลอันโดบาคูน่าถูกไหมแล้วก็
1: มีสมุนลุงชาติ

0: เออก็เนเธอร์แลนด์อยู่21ปีเก่าม
1: ันไม่ได้โนเนม
0: อืมที่ไหนได้
1: โอ้
0: แล้วเยอรมันบวกกับว่าเราก็รู้สึกว่าชุดนี้มันก็ไม่ได้โหดอะไรมากมายขนาดนั้น
1: ใช่ก็ยิงเล่นๆเขามีกระตุกนิดหน่อยตรงประตูตีเสม
0: อ
1: มีกระตุกเล็กน้อยในช่วงนั้นก็กลายเป็นว่าภาพรวมของเวิลด์คัพครั้งนี้จากทั้งหมด100กับอีก4เกม
0: ครับ
1: เล่นไปแล้ว9คู
0: ่
1: แล้วจำนวนประตูเนี่ยมันมาบวกเยอะไอ้คู่ล่าสุดนี่เองบวกอีก8ลูกทัวร์นาเมนต์นี้มีไปแล้ว27ประตูนะครับทำให้ค่าเฉลี่ยเนี่ยกลับมาสวยจาก9คู่27ประตูหาร3ลงตัวตกคู่ละ3ประตู
0: เอ้ยแต่แปลกนะก็จะบอกว่าแปลกไหม ก็ใช้คำว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างนึงคือมันยังไม่มีเกม 0-0 เลยนะ
1: ใช่
0: เออ
1: ใช่แล้วก็ที่ผ่านมาผมชอบใจมากอันดับแรกก็คือ เรื่องของกติกาใหม่ที่พยายามที่จะปรับให้เกมกระชับเอ้ยมันกระชับจริง
0: ๆก็เราจะได้เห็นพวกทีมนำๆทั้งหลายที่เวลาเปลี่ยนตัวผมว่ากุนซือกระชับแล้วแหละว่าต้องรีบออกภายใน10วินาทีนะครับเออก็ได้เห็นความจังหวะการทุ่มบางทีก็รีบทุ่มละ
1: ลีลาน้อยลง
0: น่าจะมีก็แต่ที่โดนไปแล้วอาจจะเป็นแซอัดคุลาซินัสเกมบอสเนียน่าคุ้นๆว่ามันผมเห็นข่าวอยู่ว่าไม่ทันนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนทุ่มไปนะครับ
1: ก็โอเคเดี๋ยวเรามาว่ากันต่อนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องของคู่ตีสาม
0: อ่
1: ะเปิดไลน์อัพให้ดูกันหน่อยสิเราจะได้ประเมินเพราะนี่ก็ถือว่าเป็นคู่เอกของวันนี้เหมือนกัน
0: ถูกต้อง
1: เนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นนะ
0: ครับผมก็ไปดูไลน์อัพของเนเธอร์แลนด์ก่อนละกันนะครับโลเน่าคูมัน 4-3-3 หรือบางแหล่งก็จะมองว่าอาจจะเป็น 4-2-3-1เดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายจะจัดยังไงนะครับในหมากจริงๆเวลาลงสนามนะครับประตูก็เป็นบาร์ดแฟร์บุเกนนะครับเป็นมือหนึ่งให้กับทางเนเธอร์แลนด์จริงๆมีข่าวว่าเขาเจ็บอยู่เหมือนกันนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออแต่ว่าสุดท้ายก็ได้เฝ้าเสานะครับแบ็คขวาเดนเซลดุมฟรีสนะครับว่าที่นักเตะทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแบ็คซ้ายมิกกี้ฟานเดลเฟนคู่เซนเตอร์นะครับก็เป็นทางด้านของยานพอฟานเฮเกอร์จับคู่กับเฟอร์จิลฟานไดท์ตรงกลางมีเฟรงกี้เดยองและแอนกาเฟนแบกนะครับด้านบนไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลทางขวาซ้ายโคดิกักโปตรงกลางทีนี่ไรเดอร์สแล้วก็หน้าเป้าเป็นดอนเกียวมาเล่นนะ
1: มีอะไรผิดปกติไหมไลน์อัพ11ตัวจริงทั้งจากตามคาดแล้วก็ของจริงเทียบกัน
0: ก็ผมมองว่าค่อนข้างจะตามคาดก่อนหน้านี้ถ้าจะมีสลับนิดๆหน่อยๆก็คือบางแหล่งมองว่าอาจจะเป็นทางดอนเกียวมาเล่นออกสตาร์ทก่อนบางแหล่งบอกอาจจะเป็นเมมฟิสเดปายออกสตาร์ทก่อน
1: แต่ว่าเมมฟิสด้วยว่าร่างกายไม่สมบูรณ์มาเจ็บเอ็นร้อยหวายมาในช่วงก่อนเข้าเวิร์คครับก็เลยเป็นดอนเดียวมาเล่นแล้วก็จริงๆฟอร์มหลังดอนเดียวมาเล่นดีกว่าเมมฟิสด้วย
0: โอ้โห
1: แต่ถ้าเรื่องสถิติทีมชาติเมมฟิสเขาขลังมาเยอะ
0: ครับผม
1: ไม่น่าเชื่อเนาะเรามาอยู่จนถึงจุดที่แบบจากดูเมมฟิสจะไปเป็นดาวรุ่งนู่นนี่นั่น มีช่วงดีมีช่วงแย
0: ่ครับ
1: ใครจะไปคิดว่าทุกวันนี้ถือสถิติเป็นดาวซันโวทีมชาติตลอดการด้วย
0: ถูกส่วนญี่ปุ่นนะครับของทางฮาจิเมะโมริยาสุประตูเป็นไซออนซูซูกินะครับ3เซนเตอร์เนี่ยก็มีทางด้านของซูโยชิวาตานาเบะนะครับมีทางโชโงะทานิกุจิ
1: เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวผมไล่ให้คุณไล่ชื่อไปแล้วผมไล่สังกัดต่อ
0: ได้ได้ได้ได้เริ่มจากเซนเตอร์ใหม่แล้วกันนะอาซาซูซูกิก็ปาม่า
1: ใช่ครับ
0: โอเคก็3เซนเตอร์นะครับตรงกลางมีโชโงะทานิกุจิ
1: ทานิกุจินั้นอยู่กับแซงทุยดองในเบลเยียมก็เป็นตัวเก่าแล้ว
0: ครับผม
1: มี34แล้ว
0: มีทางซูโยชิวาตานาเบะ
1: วาตานาเบะนั้นเล่นอยู่กับเฟยานอสก
0: ็
1: เป็นตัวมีประสบการณ์พอตัว
0: ฮิโรกิอิโตะ
1: อิโตะจากบาเยิร์นมิวนิกครับผม
0: แล้วก็มี
1: เฉพาะตอนทีมชาติตอนกับบาเยิร์นเจ็บอย่างเดียวว
0: ิงแบ็กด้านขวาลิซโดอัน
1: ลิซโดอันก็ถือว่าโอเคตำแหน่งตามธรรมชาติเลยหลังๆแฟรงก์เฟิร์ตเล่นระบบนี้เอาลิซโดอันเล่นวิงแบ็กขวาตลอด
0: ครับผมแล้วก็ทางฝั่งซ้ายนะครับเป็นเคโตะนากามูระ
1: เคโตะนากามูระนั้นเล่นอยู่กับแบงในลีกเอิง
0: แล้วก็คู่มิดฟิลด์ตรงกลางนะครับก็มีทางไดจิคามาดะกับอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นทางด้านของไคชุซาโนะ
1: คามาดะจากคริสตัลพาเลทเป็นมนุษย์ที่ทำได้ทุกอย่างสมัยวัยรุ่นเป็นปีกก่
0: อ
1: นตอนนี้เป็นตัวขยันตรงกลางก็คู่กับทางไคชุซาโนะนั้นเป็นมิดฟิลด์จากไมซ
0: ์ครับผมด้านบนมีทาเคฟุสะคูโบะ
1: คูโบะจากโซเซดัด
0: แล้วก็มีไดเซนไมดะ
1: หลวงพี่จากเซ

0: ติกเอาจริงๆไดเซมาดานี่ถือว่าก็ถ้าดูจากไลน์อัพจริงๆอ่ะหลายคนคาดว่าจะเป็นจุนยะอิโตะนะที่จะได้ลง
1: ใช่ๆๆๆ
0: แล้วก็หน้าเป้าเป็นทางอายาเซะอุเอดะ
1: โอ้โหตัวนี้น่าจับตาดู
0: กองหน้าจอมถล่มประตูจากเฟยนอร์ด
1: แล้วทั้งชีวิตเพิ่งจะถล่มฤดูกาลล่าสุดเนี่ยเป็นดาวซันโวลิกดัสนะครับจากเฟยนอร์ด
0: แต่แรงจริงเป็นลีกเดอร์นะ
1: ฮะ
0: เป็นลีกเดอร์แรง
1: ขออภัย
0: โอเคครับผมอ่ะดูจากไลน์อัพญี่ปุ่นเองก็อาจจะผิดคาดกับแค่ตำแหน่งเดียวคือไดเซมาอิดะ
1: ครับผม
0: นะเพราะว่าก่อนหน้านี้คาดการณ์กันว่าจะเป็นจุนยะอิโตะที่จะได้ออกสตาร์ทพิชิตคู่นี
1: ้คือมันก็ก้ำกึ่งนะ
0: ครับผม
1: ทางญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้ครบอ่ะจริงๆก็สตาร์เบอร์ใหญ่3ตัวก็มีมินามิโนะที่เรารู้กันมาหลายเดือนแล้วว่าหมดสิทธิ์แน่นอน
0: คือ
1: เอ็นไควน่าขาดหลายเดือนละแต่เอ้ยไม่แน่คุ้นๆเหมือนยังอยู่กับเดนสตาร
0: ์มา
1: ด้วยใช่ไหม
0: มาด้วย
1: มีเรื่องของโอ้ตัวทีเด็ดอันดับต้นๆในแผนเกมรุกทาคุมิมิโนมินะเอ้ยมีให้ ไม่ใช่ดิ
0: คาโอรุ
1: คาโอรุ
0: มิโตมะ
1: ผสม2ชื่อรวมกันเลยเลยรวนเลย
0: ฟิวชั่นเลย
1: นึกไม่ออกเลย
0: มาเป็นดาวกันบอลเลย
1: คาโอรุมิโตมะ
0: เออ
1: ปีกจากไบรตันก็โชคร้ายไปเจ็บนัดท้ายๆของซีซั่นนี่แหละ
0: ครับผม
1: มาไม่ไหวแล้วก็ตัวกัปตันทีมบูชิโด อย่างวาตารุเอนโดก็พยายามซ่อมเท้าซ่อมคือเรียกว่าใส่เหล็กใส่อะไรแล้วไม่ไหวครับ
0: โอ้แล้ว
1: สุดท้ายก็ต้องมาเรียกว่าแจ้งถอนก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์3วัน
0: แล้วก็กลายเป็นรีไทร์จากทีมชาติไปด้วย
1: ใช่
0: ครับ
1: โคตรเศร้า
0: ทางวาตารุเอนโด
1: ก็สรุปแล้วเนี่ยหลังจากญี่ปุ่นส่งชื่อให้ฟีฟ่าเนี่ยก็มีการเปลี่ยนชื่อหนึ่งตำแหน่งก็คือวาตารุเอนโดเนี่ย
0: ครับผม
1: โดยที่ใส่ชื่อชูโตะมาชิโนะมาชิโนะลงสนามมาแทนลงมาติดอยู่ในทีมชุดนี้แทนเป็นมิดฟิลด์จากมุนเช่นกลัดบักเป
0: ็
1: นกองหน้าจากกลัดบัก
0: ครับผมอ่ะพี่ชิดมองว่าเกมคู่นี้ถ้าต้องเลือกผู้ชนะหรือผลจะออกมาเป็นแบบไหน
1: ยากมากเลยคิดหลายตล
0: บ
1: ใจนึงถ้าเราดูเนเธอร์แลนด์อย่างเดียวมันก็ด้วยคลาสของตัวผู้เล่นเนี่ย มันก็ดูโปรไฟล์จะใหญ่กว่าค่อนข้างใหญ่กว่าแต่เวลาแบบนึกถึงเนเธอร์แลนด์เล่นน่ะมันก็ไม่ได้หรูหราหมาเห่าอะไรในช่วงหลายปีที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าจะข่มญี่ปุ่นได้อย่างญี่ปุ่นเองโอเคขาดตัวโปรไฟล์ใหญ่ๆไปบ้างก็จริงแต่ว่าญี่ปุ่นจุดแข็งก็คือระบบนำหน้า
0: ครับ
1: เพราะนั้นเวลาขาดตัวนู้นตัวนี้เนี่ยผลกระทบจะค่อนข้างน้อยผมก็เลยคิดว่าญี่ปุ่นรับมือได
0: ้
1: จะไม่แพ้เป็นอย่างน้อย
0: ครับผม คิดเหมือนกัน
1: แต่เริ่มหวั่นไหวเพราะว่าหลังจากเป็นกองเชียร์กูราเซาไปเมื่อคู่นี้หวั่นไหวนิดหน่อย
0: เอ้ยเราต้องหนักแน่น
1: ครับ
0: หนักแน่นหนักแน่น
1: คิดเหมือนกันเหรอ
0: คิดเหมือนพี่ผมมองว่าญี่ปุ่นช่วงหลังฟอร์มการเล่นก็ดีโดยรวมแพ้ยากอยู่แล้วด้วยนะครับผมมองว่าเนเธอร์แลนด์เอาว่ากันตามตรงผมก็มองว่าน่ากลัวขนาดนั้นไหมผมก็ยังมองว่าเนเธอร์แลนด์ถ้านับว่าเฉพาะว่าเป็นชาติใหญ่ๆนะผมก็ยังมองว่าไม่ดูจากขุมกำลังยังไม่ได้ขนาดนั้นแล้วผมมองว่าด้วยญี่ปุ่นเองโอ้โหอุ่นเครื่องก่อนหน้านี้คุณยังปราบอังกฤษมาได้เลย ผมเลยมองว่าฟอร์มช่วงหลังของญี่ปุ่นที
1: ่บราซิลตบเยอรมันในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ย
0: ผมเลยมองว่าอังกฤษไม่จำเป็นต้องกลัวเนเธอร์แลนด์เลยแม้แต่น้อยคุณภาพตัวผู้เล่นผมถือว่าแต่ละคน
1: ญ
0: ี
1: ่ปุ่นไม่ต้องกลัวเนเธอร์แลนด์
0: ใช่ไม่จำเป็นต้องกลัวเนเธอร์แลนด์เลยแม้แต่น้อย
1: เมื่อกี้คุณบอกอังกฤษไม่ต้องกลัว
0: เหรอคือหมายผมก็เลยพูดว่าถ้าคุณปราบอังกฤษมาได้ต่อให้เป็นเกมอุ่นเครื่องนะแต่คุณไปปราบที่เวมบลีย
1: ์
0: คุณก็ไม่จำเป็นต้องกลัวเนเธอร์แลนด์สักเท่าไหร่ผมมองว่าคู่นี้ต่อให้คุณจะขาดสตาร์ของทีมอย่างทาคุมิมินามิโนะอย่างทางคาโอรุมิโตมะเนี่ยพี่ดำผมต้องคอยระวังเลยเนี่ยวาตารุเอนโดเนี่ยผมก็ยังมองว่าศักยภาพของญี่ปุ่นมีดีพอในการที่อย่างน้อยๆแบ่งแต้มได
1: ้
0: มองมุมชนะก็ยังมองได้แต่ว่าผมคิดว่าถ้าแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต
1: ์ 100%
0: นะเสมอ50เนเธอร์แลนด์ชนะ30ญี่ปุ่นชนะ20
1: ว่าแต่คอมคุณน่ะมันมาอัปเดตวินโดว์อะไรตอนนี
0: ้นั่นสิผมนี่แบบโอ้โหอยู่ดี
1: โอเคอ
0: ยู่ดีนับถอยหลังตัวเอง
1: อ่ะชวนถามหน่อยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจุนจะได้เปิด SMS ได
0: ้
1: แล้วบอกว่า SMS ก็ส่งข้อความมาคุยกันได้เหมือนเดิมที
0: ่
1: หมายเลข4689899นะครับ4689899แล้วก็ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเทศกาลพิเศษ ก็เปิดไลฟ์ด้วยทางแฟนเพจของ FM 99รวมไปถึงที่ YouTube Channel ก็ลองเซิร์ชง่ายๆครับคุณจะหาเพจหรือว่าหา

0: YouTube เนี่ยก็เซิร์ช FM 99 Active Radio เดี๋ยวก็เจอเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาอะไรได
1: ้
0: เด
1: ี๋
0: ยวจันพระจันจุดดูแลให้ทั้งหมด
1: ได้ส่งเข้ามาพูดคุยได
0: ้ครับผม
1: นะครับคุณมงคลดีใจดีบอกว่าญี่ปุ่นจะไหวไหมผมว่าไหวนะพี่ชิดก็มองเหมือนกัน
0: มองว่าไหว
1: อืม
0: แต่ก็ยอมรับว่าความไม่แน่ไม่นอนของคู่นี้มันเป็นไปได้สูงเพราะเป็นบอลเกรดไม่หนีกัน
1: อืม
0: มันเท่าๆกัน
1: คุณทัชกรบอกทำไมไม่70อ้าวเราเนี่ย
0: ไม่อันนี้เขาย้อนรอยตอนคว้าแชมป์โลก2014
1: อ๋อไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะ
0: กดบราซิลเป็น70เอาแค่นี้พอ
1: โอเคคุณเจริญเอาช่วยเอาใจช่วยญี่ปุ่นครับ
0: ครับผม
1: คุณฮักเขาบอกว่าถึงผมจะชอบดูหนังญี่ปุ่นแบบไม่มีเสียงแต่ผมว่าวันนี้อัศวินสีส้
0: ม
1: น่าจะยิงยับ3-1มีห่างถึง2ประตูโ
0: อ้เป็นไม่ได้ทั้งหมดเพราะญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วคือมันก็ด้วยวิธีทำฟุตบอลอะไรของเขามันเป็นต้นแบบที่แบบเราอยากให้บ้านเราเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคนไทยเชียร์ญี่ปุ่นเยอะรวมไปถึงเป็นเอเชียด้วยกันเองด้วยก็น่าเอาใจช่วยแต่ว่าเนี่ยเวลาที่เส้นมาแข็งๆเนี่ยแล้วก็กลายเป็นว่าโชคไม่ค่อยมีโชคเท่าไหร่ในการจับสลากรอบแบ่งกลุ่มผมถือว่าอยู่ในสายที่แข็งไปนิดนึง
1: ใช่
0: เพราะว่าที่เหลืออีก2ทีมเนี่ยมันเป็นสวีเดนกับตุรกีไม่เหมือนในพวกสายเจ้าภาพนะเจ้าภาพชอบแบบได้สายนิ่มมือตลอดเลยนะ
1: คุณอิดลุนดอนบอกว่ากรีดยางอยู่หาดใหญ่ครับฟังดีเจเป็นเพื่อนครับ
0: ดีมากครับใครอยู่ต่างจังหวัดช่วยส่งมาให้หน่อยนะว่ามาจากไหนกันบ้างเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยคลื่น FM 99ของเราก็ปล่อยสัญญาณเพราะว่าจะได้ฟังกันเกือบทั่วประเทศด้วยเพราะว่าจะออกไปที่วิทยุเครือข่าย
1: ครับ
0: ถ้าใครฟังยังฟังผ่านวิทยุเวอร์ชันคลาสสิกอยู่นะคุณก็สามารถฟังได้สะดวกขับรถขับลาอยู่ต่างจังหวัดตอนดึกๆใครต้องทำงานตอนดึกเนี่ยก็สามารถรับฟังได้เพราะว่าจะเป็นเครือข่ายถ้ามันอยู่ในข่ายของอสมทหรือว่า Mcord เนี่ยคุณฟังได้หมดยาวทั้งทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลก
1: ครับผม
0: เพราะงั้นก็เดี๋ยวจะให้จุนทักทายสวัสดี4ภาคสวัสดีชาวเหนือครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีชาวปากใต
1: ้ยากแล้วตายนี่ต้องยังไงนะ
0: ได้คุณเป็น คุณเป็นคนดูสื่อเยอะ
1: เดี๋ยว
0: ผมข้ามไปทางฝั่งอีสานก่อนก็ได้สั่งตะวันออกเฉียงเหนือ ทักทายครบทุกภูมิภาคเพราะว่าคลื่นจากอสมทของเราแหละ
1: โอ้โหแล้วเราก็ปรับตับไม่เตรียมตัวมาช่วยแล้วพอเจอกดดันแบบนี้นี่ลืมเลย
0: หัวไวหน่อย
1: เอาพิชิตก่อนได้ไหม
0: ไม่ผมเป็นหัวหน้าคณะไง คุณมาย้อนผมได้ไง
1: เราตัวปู
0: ตัวป
1: ูไม่นัดกันก่อนเลยผมไม่ได้มาทรงพี่หม่ำป่าเทพนะที่แบบไม่ต้องนัดกันก่อน
0: ย้อนไปสวัสดีชาวเหนือ
1: สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีชาวปากใต
1: ้สวัสดีครับชาวใต
0: ้ไม่ได้หนกเลย
1: มันต้องยังไงอ่ะ
0: ทางตะวันออกก่อนก็ได้อ้อมไปทางตะวันออก
1: โอ้โหนี่ขนาดยอมไป2ทียังจะที่เอาอันนี้ให้ได
0: ้เราให้ครบ4ทิศกราบให้ครบ4ทิศเหมือนนักมวยอ่ะขึ้นเวทีกราบให้ครบกราบสวัสดี
1: กราบสวัสดีชาวตะวันเมื่อกี้พี่ให้ออกหรือตกอ่ะ
0: สายตะวันออก
1: ตะวันออกเพื่อนๆแฟนรายการชาวสายตะวันออกด้วยภาคตะวันออก
0: ไม่มีสำเนียงถิ่นอะไรนี้คำถิ่น
1: ผมนึกไม่ออก
0: จันทบุรีค่ะระยองอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: อ๋อโอเค
0: เออ
1: พี่บอกเป็นจังหวัดอย่างนี้สิเราไปปูสักโอ้โห
0: เราก็ต้องมีไหวพริบหน่อยที
1: ่สวัสดี ดีว่าเพิ่งไประยองเลยนึกได
0: ้ทางทิศตะวันตกสุพรรณอะไรเงี้ยกาญจนบุรีเงี้ย
1: ผมบอกเลยนะตลกเรื่องของสำเนียงเนี่ยผมไม่ได้จริงยอมรับ
0: กี้แอ๊กก็เกิดกรุงเทพแล้วเงี้ย
1: โอ้ยสมุทรปราการ
0: สมุทรปราการ
1: เกิดสมุทรปราการ
0: เกิดปริมณฑลก็เงี้ย
1: คุณบินบอกว่ากระบี่ครับเอานี่นะจ
0: อ
1: บฟัง
0: นี่ไงสวัสดีเขาหน่อย
1: สวัสดี
0: ทักทายสำเนียงกระบี่เลย
1: สวัสดีชงเชง
0: โอเคได้ใช่ได้
1: กระบี่คุณประชาบอกเชียร์กากโปครับนี่แฟนเนเธอร์แลนด
0: ์ได้เป็นแฟนลิเวอร์พูลด้วย
1: แล้วก็คุณบินบอกว่าญี่ปุ่นมาตั้งแต่เกิดคุณ PCR โพสีบอกว่าสวัสดีครับพี่มาโอ้โหพี่ชุดพี่จุนพี่จุน โอ้นี่เป็นไงสำเนียง
0: ครับผม
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนี้วัยรุ่นเขาชอบแบบเขาชอบพิมพ์เสียงด้วย
1: เขาต้องตอนนี้เขามีตัวเลขอะไรที่มันคล้ายๆ55อะไรสักอย่างป่ะ
0: โอ้วัยรุ่น
1: อะไร
0: 6 7 6 7 6 7
1: อะไรสักอย่าง
0: อะไรก็ได้ที่

0: เลข5เขาก็เป็นที่เข้าใจกัน
1: ครับผม
0: มันพิมพ์ง่าย
1: วีรศักดิ์บอกว่ากรีดยางอยู่ทุ่งสงฟังยาวๆครับตั้งแต่แข่งมาไม่ได้ดูฟังแต่99
0: นี่ไงชาวปากใต้เยอะเลย
1: เดี๋ยวผมไปเรียนมาก่อนคุณธงขจรมากสัมพันธ์บอกว่าเด็กปืนเชียร์ญี่ปุ่นครับเพราะทิมเบอร์ไม่ได้ลงฮ่าฮ่าโอ้น่าเสียดายนะทิมเบอร์สุดท้ายก็ต้องถอนออกไปคุณประสิทธิ์ชนะรบบอกว่าสวัสดีตัดยางอยู่บ้านทุ่งสงไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีโอเคเออนี่แฟนๆชาวใต้นี่ฟังเราเยอะนะส่วนหนึ่งก็อาจจะเพราะว่ากรีดยางอยู
0: ่เอาเยี่ยมเลยครับมีคอมไม่ใช้แต่ว่าต้องผ่านพาสเวิร์ดซึ่งไม่มีพาสเวิร์ดอะไรกันครับนี
1: ่แต่ละยางแต่ละวันเอ๊ะทำไมคู่เมื่อกี้เขาไม่มีปัญหาเลยมีแต่คู่เราอะ
0: ก็มันดันมารีสตาร์ท
1: เ
0: ตะวินโดว์เอาได้ใช่ไหมครับจิ้มเข้าไปตรงๆ
1: โอเคโอเคได้อยู่คุณธงกจรบอกว่าในแอปฟังไม่ได้ครับ
0: ในแอปเนี่ยอันดับแรกถามว่าคุณใช้แอปไหนเป็นแอปรวมวิทยุทั่วโลกทั่วประเทศอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับเรานะครับถ้าคุณจะฟังคลื่น FM 99ให้ถูกต้องแล้วก็รับสัญญาณที่ชัวร์ที่สุดก็คือมาที่ยานแม่เลยเดี๋ยวนี้เขาให้โหลดแอปพลิเคชันใหม่ละจะรวมทุกคลื่นของอสมทคุณเข้าไปฟังได้ในนั้นรวมไปถึง FM 99 Active Radio ด้วยใช้แอปที่ชื่อว่านี้ครับ MCOT Connect MCOT MCOT สะกดคำนี้เข้าไปเดี๋ยวก็เจอใน App Store Google Play อะไรพวกเนี้ย
1: ส่วนใน YouTube YouTube นะครับก็เข้ามาทักทายคุณปลั๊กสวัสดีสวัสดีคุณปลั๊กด้วยนะครับคุณณัฐพงษ์สวัสดีครับก็เข้ามาทักทายเช่นกันคุณณัฐพงษ์บอกว่าสวัสดีครับพี่จูนพี่ชีทคุณพีชี่เหรอบอกว่าเฉินห้าวหนานคืนนี้ไม่ดูแลเขตธงหลอวานหนีมาภาคบอลอู้นี่เป็นแฟน
0: คุณพกอีโต้ไว้ตรงไหนวะ
1: อยู่ด้านหลัง
0: แล้วขับนั่งรถตู้มาด้วยใช่ไหม พร้อมตี
1: ไก่ป่ารออยู่ล่าง
0: โอ้แต่ไก่ป่าแต่เฉินห้าวหนานอย่าไปห้าวแถวตลาดห้วยขวาง
1: ตกใจเลย
0: โอ้ดีสมัยนี้ไม่ค่อยได้ไป
1: ก็มีอะไรก็ใจเย็นๆนะ
0: วูบเดียวเท่านั้นเอง
1: เฮียฟลุ๊กแฟมิลี่ออกจากทู
0: เฮียวิโก้
1: เฮียวิโก้
0: ไปแล้วแจ้งเมื่อคืนนี้เอง
1: นั่งหน้าจออยู่นี่เลยเมื่อกี
0: ้ก็เปิดตัวแล้วนะครับเปิดตัวอยู่ในสตูดิโอของโมโนแม็กซ์ทำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกก่อนเลยแล้วที่เหลือก็จะพรีเมียร์ลีกอะไรก็ว่าไปในซีซั่นหน้านะครับ
1: รู้สึกว่าภาคเกมแรกนี่จะเป็นคู่ไอวอรี่โคสต์
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่เห็นแกพูดอยู
0: ่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวต้องลุ้นสภาพอากาศครับ
1: ใช่
0: เพราะว่าคู่ไอวอรี่โคสต์เตะเนี่ยเขาเตะกันที่สนามซึ่งมันไม่มีปิดหลังคาไม่ได้ครับแล้วก็ดูว่าสภาพอากาศนั้นเสี่ยงที่จะเจอกับเรื่องฟ้าฝน
1: ครับ
0: พอให้ฝนแบบไม่ได้ตกหนักจนมากเกินไปบางทีถ้าประจุไฟฟ้ามันไม่เซฟสำหรับเรื่องเสียงฟ้าผ่าเนี่ยคุณก็ต้องเบรก
1: ก็ยาวไป
0: ซึ่งสายเอเวอร์ลีโคสเตะกับเอลกอดอร์ไอ้กิโมนะผมจำเวลาไม่
1: ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมขอดูเวลา
0: เวลาไปหมดแล้วเพราะเวลามันไม่เท่ากันในแต่ละวัน
1: น่าจะหกโมงเช้าใช่หกโมงเช้า
0: หกโมงเช้านะครับ
1: ผม
0: ซึ่งสายนี้เขาเป็นสายเดียวกับเยอรมนีที่เพิ่งถล่มกูโดเซาไป
1: ใช่จ้ะก็วันนี้ก็อาจจะนอนได้เร็วหน่อยสำหรับสายที่
0: ส่วนคู่เราถือว่าปลอดภัยกับสภาพอากาศไม่ต้องลุ้นอะไรมากเพราะปิดหลังคาได
1: ้โอเคก็วันนี้ที่ AT&T นี่เป็นสนามของ Dallas Cowboy นะครับ
0: เก่งไหมหลัง
1: ๆโอเคถือว่าโอเค Dallas Cowboy ถือว่าโอเค
0: ก็เป็นทีมที่เหมือนว่าแฟนเริ่มจะกลับมาดีแล้วด้วยใช่ไหมCowboy เยอะป่ะ
1: โอ้เยอะ
0: ใช่ไหมเยอะต้นๆเลยป่ะ
1: ผมว่าถ้ายุค90มาจากแฟนดัลลัสคาร์บอยเยอะนักภาคส่วนใหญ่บ้านเรา
0: เป็นแฟนคาร์บอยเยอะ
1: ใช่พี่ต้น
0: ขี่ม้ามาทำงาน
1: ที่จะมาใส่หมวกก็พอแล้วไม่ต้องเต็มขนาดนั้น เออนะครับแล้วก็9โมงก็เป็นอีกคู่หนึ่งของสายนี
0: ้ครับ
1: สวีเดนกับตูนิเซียก็ติดตามได้แต่ว่าคู่สวีเดนตูนิเซียนี่ไปเตะที่เม็กซิโกนะ
0: 9โมง
1: ครับผม
0: โชคดีครับสำหรับคนตื่นเช้าเราผัดกันดูใครก็ใช้ชีวิตช่วงเช้าคุณก็ผมก็ฝากพวกคุณดูช่วงเช้าไปด้วยผมก็เน้นดูคู่ดึกกันอย่างเดียว
1: โอ้โหนี่น่าจะเป็นหนึ่งในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่เชื่อว่าตัวผมเองคงจะพลาดการดูถ่ายทอดสดเยอะที่สุด
0: ถูกตั้งแ

0: ตั้งแต่ตั้งใจดูบอลมา
1: ใน
0: ทัวร์นาเมนต์นี่แหละเป็นเวิลด์คัพที่ผมจะดูแบบโดยเป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนเกมน่ะน้อยสุด
1: ใช่มิสเตอร์พิษณุบอกว่าสวัสดีครับอเบลัวมีสิทธิ์เป็นผู้จัดการฟูลแลมไหมครับเห็นว่าอยู่ในช่วงเจรจาขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะ
0: เรียกว่าจบแทบทุกอย่างแล้วอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เรียกว่าไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วครับเราก็ไม่มีเต็ง2เต็ง3มาแล้วจะเป็นอเบลัวนี่แหละรอยืนยันอย่างเป็นทางการแค่นั้นเอง
1: โอ้ลอนดอนช่วงนี้นี่ข่าวใหญ่อยู่งั้นนะถูกไห
0: ม
1: ที่เกี่ยวข้องกับเรอัลมาดริดเพราะว่ามาคูกุเลย่าเยวิโกเยวิโกจะไปแล้วมาดริดเฉยเลยโอ้โหผมตอนแรก
0: เพราะตอนแรกเนี่ยถ้าเรื่องโอกาสได้ทีมของมาร์คอูเรียเนี่ยอาจจะไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร
1: ่
0: แต่ว่าไอ้จุดมุ่งหมายจะไปไหนเนี่ยคือถ้ามันเป็นบาร์ซ่าเราก็ไม่ได้แปลกใจอะไร
1: เพราะว่าเป็นทีมเก่า
0: เออ
1: และมาดริดจริงๆก่อนเนี่ยผมแทบไม่เจอข่าวกับกูเรียนะผมจะเห็นมาดริดจะมีข่าววนเวียนอย่างพวกยอสโกกวาดิโอบ้าง มีข่าวกับลูเบนดิอาสบ้างนะในเกมรับเออถ้าไม่รวมพวกโกนาเต้ไม่รวมทางเดนเซลดุมฟรีสเนี่ย
0: โอ้
1: โหนี่เท่ากับว่าคุณจะได้แบ็คขวาเซนเตอร์แบ็คซ้ายด้วยนะ
0: ดุมากครับ ผมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเอฟเฟกต์หลายๆอย่างรวมกันอันดับแรกคือมาดริดเขาแบบเสียหน้ามากไม่ได้แชมป์มา2ปี
1: ครับผม
0: แล้วก็เป็นวาระเลือกประธานรอบใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเปเรสก็ต้องการแก้มือ แล้วก็รวมไปถึงปรับนู่นนี่นั่นเอาเลือกโค้ชที่แบบอยู่ร่วมกับนักคุมนักเตะอยู่อะไรเงี้ยเป็นมูรินโญ่เข้ามาแล้วก็ยังไงก็ตกใจอ่ะมาร์คอูเรียคือตกลงกันเสร็จสับหมดแล้วก็เอาเป็นว่าทุกฝ่ายด้วยเชลซีก็โอเคยอมรับได
1: ้
0: กูเรย่าอยากไปมาดริดอยากได
1: ้
0: เรื่องเงินเรื่องสัญญาอะไรต่างๆคุยจบแล้วเอาเป็นว่ายืนยันกูเรย่ากำลังจะย้ายเป็นอาการเมื่อไหร่ตอนนั้นเอง
1: จะตามไปไหมในความคิดพี
0: ่ก็ท่านประธานเนี่ยยังมันมีคำหนึ่งที่ค้ำคอท่านประธานไอ้เรื่องนักเตะค่าตัว150 ล้านยูโรมันจะจบที่ใครกันแน่
1: เพราะโอลิเซ่
0: ตอนแรกเป้าแรกเป็นโอลิเซ
1: ่เออแต่โอลิเซ่พวกท่านประธานของบาเยิร์นบอกไม่ขาย
0: เออแล้วก็อีกชื่อนึงใครนะจำไม่ได้ละอีกชื่อนึงเป็นชื่อที่2ที่โผล่ตามมาผมลืมนึกจู่ๆก็ตื้อด้วยความเพิ่งตื่น
1: มาดริดมาดริดมาดริดคูเลียนอัลวาเรสก็มีข่าวไง
0: ใช่คูเลียนอัลวาเรส
1: เ
0: ป็นชื่อที่2ต่อจากโอลิเซ่ซึ่งก็2รายเนี้ย
1: แอดคงไม่ปล่อยแน่ๆ
0: ยากมาก
1: ดูทรงแอดนี่ไม่ปล่อย
0: เพราะแอตเลติโกพร้อมทำสงครามมาทุกที
1: ถูกใช่
0: เพื่อคูเลียน
1: อ๋อสงครามราคา
0: โอ้โห
1: สงครามออนไลน์
0: สงครามโซเชียลมีเดียด่าซะบาซ่าเขินเลยบาซ่าตอนนี้ไม่รู้จะทะเลาะกับหันไปทะเลาะกับมาดริดต่อดีกว่า
1: โอ้สุดยอดจริงๆแอด
0: เบี่ยง
1: ของ
0: เบี่ยงประเด็นเลยไปฟ้องไปเลสดีกว่า
1: เออนี่บอกว่าคุณเชฟนี่บอกว่าแอดฟังไม่ได้ครับพี่เป็นทันนะ
0: คร
1: ับ คุณอนันตพงศ์บอกว่าผมว่าน่าจะสนุกครับแต่ดัชมีลุ้นเฉือนครับก็เป็นไปได้นะครับคุณมารัตตาบอกว่าไมค์ช็อตหรือว่าเป็นที่โทรศัพท์ผมวันนี้ไม่แน่ใจนะมันดังจี๊ดจี๊ดเนี่ยหรอญี่ปุ่นจะชนะ2-1ครับคุณนัทพงศ์บอกมาคุณจำพลบอกว่าเห็นคุณจุ่นผมฟูครับวันนี้ไม่ได้อาบน้ำเลยเนี่ย
0: ครับผม
1: ครับผมปลวกแดงชัดเจนน่าหมายถึงว่าฟังอยู่ที่
0: ปลวกแดงคือระยอง
1: ใช่จ้ะคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าผมก็ต่างจังหวัดครับนนทบุรีปากเกร็ดโอ้โห
0: โอเค
1: มีสำเนียงอะไรเป็นพิเศษไหมคนนนทบุรีมีศัพท์อะไรพิเศษที่แตกต่างจากกรุงเทพไห
0: มชาวนนทบุรีก็กลืนๆไปหมดแล้ว
1: เนาะ
0: หาความแตกต่างไม่ได
1: ้
0: อยู่ที่ว่าบางคนก็บ้านก็อยู่คนละฝั่งถนนก็ติดกับกรุงเทพ อยู่ที่ขอบฟุตบาทแค่นั้นเอง
1: บอกว่าทองแดงได้ไหมออกหมายถึงว่าสำเนียงทองแดงเนี่ยไม่ได้จริง
0: โอ้โหจุน
1: ยอมเดี๋ยวไปฝึกก่อน
0: เสียหมดเลย
1: คุณวัชระพงศ์บอกสวัสดีครับพี่จุนสวัสดีนะครับคุณนัชนะครับบอกว่ากรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยโอ้โหมาขับวินมอเตอร์ไซค
0: ์ครับผม
1: ครับผม
0: ครับ
1: มาเป็นเพลงเลยฟังจากสปป.ลาวครับคุณวุฒิเลอร
0: ์ฮะ
1: นะครับ
0: ที่ลาวได้ดูฟรียินดีด้วย
1: คุณมนุษย์ลุง
0: มนุษย
1: ์มนุษย์ลุงเลยแอป99 FM ฟังไม่ได
0: ้อันเก่าลบทิ้งไปเลยถ้ามันเป็นแอปของ99ครับให้ใช้เป็นแบบอันนี้รวมหน่วยเลยเป็นฐานใหญ่ของอสมทของบริษัทเลย MCOT MCOT Connect ลองเซิร์ชเข้าไป

0: ไปแล้วโหลดใหม่เลยครับ
1: ครับ
0: อันเก่าลบทิ้งไปเลยไม่ใช้แล้วไม่มีการพัฒนาอัปเดตอะไรมันพังเขาก็ไม่ซ่อมแล้วอพยพมาที่แอปใหม่ครับ Mcot Connect
1: คุณวิรัตแซงโง่บอกว่าส้ม20น่าจะหมายถึงเนเธอร์แลนด์ชนะนะ
0: ใช่
1: คุณณัฐพงศ์บอกว่า Gen C Alpha Hit 67ครับแล้วก็แบงหงายมือ2ข้างแถมขยับอีกครับผมช่วงหลังตามไม่ทันจริงนะเทรนด์ฮิตของ Gen C Gen Alpha เนี่ย
0: มันก็เป็นช่วงเวลาเหมือนในช่วงรุ่นเรามันก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ผู้ใหญ่สมัยก่อนตามไม่ทันเหมือนกัน
1: ครับผมโอ้อันนี้น่าจะคุณคิวเปียงกายบอกสวัสดีชงเชงชงเชงลั่นเลยครับจันจุนโอ้ขอบคุณมากที่ชอบครับ ให้ได้ยิ้มยิ้มก็พอมีกำลังใจหน่อย
0: ครับ
1: อ่ะน่าจะประมาณนี้นะที่ทักทายกันเข้ามาอนีมีคุณปอนบอกว่าญี่ปุ่นไม่มีมินามิโนะไม่มีคาโอรุมิโตมะไม่มีเอนโดส่งผลต่อทีมมากแค่ไหนครับ
0: ผมว่า impact ใหญ่ๆเนี่ยเขารู้ไม่ตรงมั้ยเพราะมันเป็นคนที่คือสร้างจังหวะพิเศษได
1: ้
0: คือเล่นลูกยากได้คือเป็นตัวที่แตกต่างกว่าตัวเกมรุกที่ญี่ปุ่นมีคือถ้าไม่มีมิโตมะอยู่ในทีมมันไม่มีผู้เล่นที่แบบทำอะไรแบบนี้ได้อยู่ในทีม
1: คือใช้คำว่าจังหวะสำคัญสำคัญจังหวะที่มันพลิกแพลงเปลี่ยนเกมได้เนาะผมว่าการมีมิโตมะอยู่ยังสำคัญ
0: ลูกที่คาดไม่ถึงเป็นตัวอื่นหลุดเข้าไปไม่ได้แต่มิโตมะแบบมีลุ้นทำได้อะไรแบบนั้น
1: หรือคนอื่นทำได้แต่ว่าจังหวะจบสกอร์ความมหัศจรรย์ที่เขาจะเสกให้ทีมได้เนาะมันไม่มันคลาสมันยังไม่ถึงมิโตมะนะครับคุณพงศกรบอกว่าพี่จูนเมื่อคืนที่นิวยอร์กซิตี้เละมากหลังจากนิกชนะออกไปเดินถ่ายรูปมาเป็นก็อตแธมซิตี้ในแบทแมนไปละโอ้ก็เห็นมีความวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะ คุณพงศกรนี่ก็อยู่นิวยอร์กนะก็ยินดีด้วยนะครับคว้าแชมป์ NBA ไฟนอลไปไม่ได้ฟัง FM 99นานมากตั้งแต่ World Cup 2018ยุคสมัยเปลี่ยนพอมีช่อง YouTube สะดวกมากคลาสพี่ชิปพี่จุนเสียงก็หล่อเหมือนเดิมจากคุณ DD S699
0: ขอบคุณครับผม
1: คุณตีตี้คุณมองผิดคนหรือเปล่าบอกพี่จุนยังไปดีๆอยู่ไหมครับเมื่อก่อนเห็นไปบ่อย มองผิดคนแล้วไม่ใช่นะฮะ
0: ดีตรงแถวพัฒนาการป่ะ
1: ใช่ใช่แต่จริงมันไม่พลาดมันจะเลยลงมาศรีนครินทร์พี
0: ่เส้นศรีนครินทร์
1: เส้นศรีนครินทร์ใช่
0: คุ้นเหมือน
1: ถนนหลักเลยถ้าโอ้โหคือเส
0: ้
1: น
0: ไปปะ
1: เคยผ่านครับเพราะผมต้องผ่านอยู่แล้วมันตรงข้ามกับ
0: ผมว่าผมเคยไป
1: เฮ้ยจริงเหรอดีๆเนี่ยนะ
0: ใช่ป่ะ
1: นี่พี่จะถึงบ้านผมอยู่แล้วนะพี่ไปดี
0: ๆเฮ้ยเส้นศรีนคริน
1: ใช่
0: จะถึงอะไร
1: เอางี้สมมติพี่นึกภาพนะพี่ลงมาเส้นศรีนครินปุ๊บใช่ไหมพี่จะเจอฟอร์เรนต
0: ์อ๋อผมน่าจะเป็นฟอร์เรนต์มากกว
1: ่
0: า
1: ดีๆเนี่ยมันจะลงไปเยอะเยอะเลย
0: ผมไปฟอร์เรน
1: ต์แต่แถวนั้นนะโอ้โหผมบอกได้เลย
0: ฟอร์เรนต์ยังอยู่วะ
1: พอเล่นยังอยู่เกือบ10ล้าน
0: ใหญ่โต
1: แถวบ้านผมอะ
0: 10ล้าน
1: 10ล้านเลยเยอะมากครับผม
0: ทำไมแถวบ้านกูเป็นอย่างนั้นอ่ะ
1: อ้าว
0: เขาชอบกันแบบนี้
1: ใช่ใช
0: ่ครับผม
1: ครับผมเราชื่นชอบชีวิตลาตีครับผมลาตี2012ดิวกูคุเรย่าคิดเห็นอย่างไรบ้างครับผมไม่รู้ว่าแฟนเชลซีจะเสียได้ไหมนะ
0: เสียได้ไหม
1: คุณได้ระดับ
0: โต้เว้ย
1: 50ล้านปอนด
0: ์โถปั้นฮาโต้แทน
1: เออคุณก็ได้ในราคาราคาที่มันโอเค
0: คุณก็เอาเงินไปซื้อเคอร์เคสต่อดิ
1: ดีมากเดี๋ยวกันเลยทำไมไปเสนอให้เขาล่ะเออทำงานกับอีลาวล่าจะดีก็ได
0: ้ครับผม
1: เออนะครับโอเคน่าจะคุณติตี้บอกเคยไปผมเห็นฮ่าฮ่าฮ่าจำบิดคนเราอ่ะพี่ปามอาจารย์วาวยังอยู่99ไหมครับ
0: ไม่อยู่แล้วทั้งคู่นะครับผม
1: แล้วก็
0: การเวลาพลากไปได้ทุกอย่าง
1: บอกว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ใครจะเป็นคีย์แมนสำคัญในการพาเนเธอร์แลนด์ที่จะพาเนเธอร์แลนด์เข้ารอบในความคิดพี
0: ่สุดท้ายเนี่ยคือยังไงผมก็ให้น้ำหนักไปที่เกมรุกสำคัญกว่าเกมรับผมว่าเกมรับมันก็จะมีมาตรฐานกันระดับนึงแหละแล้วฟุตบอลด้วยหลายสิ่งหลายอย่างได้ปรับได้รูปแบบทุกวันเนี้ยมันก็ยังไงก็จะลบราค่าฟันกันก็ต้องตัดสินกันด้วยเกมรุกซึ่งเนเธอร์แลนด์ผมไปลุ้นตอนเดียวมาเล่นเพราะว่าฟอร์มแกอยู่ในระดับสูงอาจจะสูงที่สุดในรอบหลายปีเลยก็ว่าได้ดีเหลือเชื่อกับโรม่าในช่วงครึ่งฤดูกาลหลัง
1: ใช่เรียกว่าในช่วงขึ้นปฏิทินปี2026มาฟอร์มอย่างโหดดอนเยอมาเล่นกับทางโรม่า
0: ใช่ผมว่าพึ่งพาดอนเยอมาเล่นได้แล้วก็ไปหวังให้โคดิกาโปเนี่ยให้มาตรฐานเหมือนกับที่เขาทำกับทีมชาติมาตลอด เราตัด

0: พาร์ทของลิเวอร์พูลไปซึ่งลิเวอร์พูลก็แน่นอนมันไม่ดีทั้งทีมในซีซั่นที่ผ่านมาแต่ว่ากักโปกับทีมชาติเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่ช่วยทีมได้เยอะ
1: เทียนี่ไรเดอร์ที่อาจจะไม่ค่อยได้ลงสนามกับซิตี้ในช่วงหลังพอที่จะขึ้นมาเหมือนกลับมาเป็นฟอร์มที่เคยอยู่กับเอซีมิลานได้ไหมในความคิดพี่กับทัวร์นาเมนต์นี
0: ้ได้นะเพราะว่ามันเป็นการเล่นร่วมเรามองคุณภาพในแต่ละคนเนี่ยเพราะตำแหน่งของทีมในเรเดอร์สเนี่ยจะมี2คนที่ขับเคลื่อนอยู่ด้านหลังกราฟเฟนแบกกับเฟรนกี้เดยองคลาสบอลระดับเนี่ย มันช่วยกันได้เยอะ
1: ครับผมบิ๊กจุนไปเดอะสเตเดียมยังครับอ๋อมีน้องตระกูลพิบไหวรออยู่ครับผมก็เดี๋ยวว่ากันนะครับส่วนในเรื่องอื่นๆเดี๋ยวผมไปดูข่าวๆให้นิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวแวะมาที่ข่าวๆกันบ้างครับแล้วขอประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหา Mcot Super Fan นะครับในช่วงการแข่งฟุตบอลระดับโลกนะผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลนะครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดนะครับหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับก็สามารถไปร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์นะcheer.mcot.net นะครับผมขั้นตอนก็เพียงแค่คุณไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็เลือกไปที่ Mcot Super Fan Package นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเนี่ยจะมีเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Starter นะครับไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ไปติดตามรายละเอียดนะครับเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
0: เออ
1: ทีมโปรด1ทีมในฟุตบอลโลกคราวนี้สำหรับพี่คือ
0: เยอรมันผมปีนี้ผมเชียร์เยอรมัน
1: เพราะว่าม
0: าเป็นอันดับ1
1: ทำไม
0: จริงๆก็มี 2 3 4ต้องเชียร์หลายทีมไงเผื่อมันตกรอบ
1: อ๋อเดี๋ยวพี่ก็เป็นคนเชียร์เช็คเกียร์มาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนี่ฮะก่อนหน้าน
0: ี้ยังเชียร์อยู่แต่ว่าสมัยที่เชียร์ไม่ค่อยสนุกแล้วมันไม่ค่อยมีความหวัง
1: ครับผม
0: โอ้
1: ก
0: ็เชียร์เยอรมันเชียร์ขึ้นๆลงๆตอนเด็กเริ่มดูบอลใหม่ๆไม่ชอบเยอรมันเลยมันเก่งๆแล้วก็เล่นบอลแบบขี้เหนียวอ่ะเล่นบอลไม่เอนเตอร์เทนแล้วดันเก่งด้วย
1: ครับผม
0: ไม่ชอบมาชอบอีกทีตอนแบบเยอรมันเข้าสู่ยุคล้มเหลวต้องมาตั้งกันใหม่ตอนยุคคลินส์มันเนี่ยนึกออกไหมไต่ระดับไปถึงโยกิเลิฟเล่นบอลสนุกตามเชียร์จนประสบความสำเร็จก็เลยแบบพอได้แชมป์โลกก็ไม่ค่อยเชียร์ละเอาเผลอแป๊บเดียวนึกว่าจะตกเล่นๆตกยาวเลยต้องกลับมาเชียร์อีกรอบเนี่ย
1: ปีนี้ก็ไม่ได้เป็นเต็งลำดับต้นๆด้วยนะประมาณสัก5-6ประมาณนี้เนาะเยอรมัน
0: เต็งเขินๆอย่างนั้นแหละคือชื่อเก่ามันยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าฟอร์มหลังก็ไม่ได้น่าไว้ใจแต่ทำไปทำมาเนี่ย
1: นัดแรกดูน่ากลัวนะ
0: สถิติเวอร์สุดแล้วนะครับตอนนี้ไอในบรรดาทีมที่เข้ามาเล่นรอบสุดท้ายเนี่ยพอบวกกับเกมนัดเปิดสนามของเยอรมัน10เว้ย
1: 10แล้วเหรอ
0: รวมอุ่นเครื่องรวมในช่วงควอลิฟายมาก่อนหน้านี
1: ้ชนะติดมา
0: 10เกมติด
1: โอเคเราเข้ามาที2เนาะ
0: ใช่ครับ
1: สวัสดีครับจากปัตตานีครับเมืองร้อยด่านโอ้ไม่เอานะฮะ
0: โอ้ยคำ
1: มันต่อไม่ได้นะต
0: ่อ
1: ไม่ได้นะ
0: okay.
1: มันเซนซิทีฟนะครับ
0: ผมจะบอกว่าร้อยด่านในหลายจังหวัด
1: บ้าน
0: ผมก็เหมือนกัน
1: ในมหากรรมฟุตบอลโลกมีนักเตะคนไหนที่โดนเล่นแรงใส่จนต้องบาดเจ็บแล้วขาหักบ้างไหมครับโอ้โหบาดเจ็บถึงขาหักเลยเหรอ
0: ในเวิลด์ครับผมก็จะนึกถึงถ้าถึงกับขาหักยังนึกไม่ออกแต่ก็จะมีแบบอารมณ์แบบตีศอกของไรใช่ป่ะ
1: ตีศอกของเลโอนาร์โด
0: ของเลโอนาร์โด
1: ใส่แทบลามอสของสหรัฐอเมริกาปี94นั้นกระโหลกร้าวหรืออะไรน่าตกแถวเนี้ยแตก
0: หนักมาก
1: หนักเออถ้าแบบ
0: ผมนึกถึงช็อตตีศอก
1: อันนี้หนักจริงมีใครหนักอีกไหมอ่ะถึงหักโอ้โหยังนึกไม่ออกถึงหักต้องใช้เวลาหน่อย
0: แล้วมันก็จะไปสมัยก่อนของชูมัคเกอร์อะไรพวกนี้เลยใช่ไห
1: ม
0: ซึ่งเราดูไม่ทัน
1: อ่ะมันไม่ทันละรู้สึกจะมีเปเล่ก็เจ็บแต่ไม่ถึงกับหักนะแต่มันก็เจ็บหนักเหมือนรอบต้นๆนี่แหละเขาเจ็บหนักนะครับสักปีหนึ่งอ่ะน่าจะ

0: ที่สวีเดนหรือไงไอ้ฟิน
1: ชัยปีที่เดี๋ยวก่อนนะ
0: เราเหอะเราดูไม่ทันผมว่าตัดเอาเข้าสู่ยุค
1: ใหม่ใช่ๆๆๆ
0: ยุคเก่าพูดไปก็เราก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
1: จริงนี่บอกว่าสวัสดีครับพี่จุนพิชิตคืนนี้พี่เชียร์ทีมไหนครับผมเชียร์ญี่ปุ่นคืนนี้แก้มูกุลาซาวครับจากคุณซอโซพงไม่ใช่

0: านี่นี่คือบอลโลกขนแบบรอบสุดท้ายนะครับคือขี้หมูขี้หมาผมเชื่อว่าแต่ละทีมที่แบบชื่อเล็กชื่อน้อยเข้ามาเนี่ย มันก็ต้องมีของพอตัวเรียบร้อยเล่นไม่เอาอะไรเลย
1: พิชิตคำว่าสวัสดีทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้แล้วสำนวนน้ำเสียงตามภาคเลย
0: ใช่ใช่ก็ผมให้จุ่นทำน้ำเสียง
1: ทำไม่เป็นจริงยอม
0: ทำสำเนียงผมเรียกว่าสำเนียงถิ่น
1: ใช่ว่าไม่ใช่ทางตลกเล่นเสียงใช่ครับผมว่าเสียงในห้องส่งมันต้องมีปัญหาเหมือนมีอะไรช็อตสักอย่างหนึ่งเอาหรออ
0: าจจะเป็นระบบเซตใหม่อ่ะก็อาจจะต้องแก้ไขทีพรุ่งนี้แล้วนะฮะ
1: สวัสดีครับพี่จุนพี่ชิดสมุทรปราการฝนตกเอาหรอเข้าเวรฝั่งเก้าๆทุกวันเลยเอาตอนผมออกมามันยังไม่ตกนะ
0: มันตกทั่วทุกที่แหละเพราะมันตกเป็นวงกว้างแต่ก็ไม่น่าจะหนักมั้งตอนเนี้ยมันก็ตกแบบพรำๆไปเรื่อยๆลากยาวมาตั้งแต่ค่ำๆอ่ะตั้งแต่เย็นน่ะ
1: ครับนี่บอกว่า Mcord Connect ใครที่โหลดแล้วไปฟังเสียงหายสะดุดให้ลบแล้วลงใหม่อีกครับ
0: บางท่านอาจจะมีปัญหาแม้กระทั่ง Mcord Connect ถ้าเกิดว่ามันติดขัดอ่ะผู้ฟังหลายท่านแนะนำมาว่าคุณลบแล้วก็ลงใหม
1: ่
0: โหลดใหม่อีกรอบนึงไม่ยากครับยังไงก็รบกวนแก้ไขด้วย
1: ครับผมถ้ามีตัวแม้หายเจ็บมีสิทธิ์จะพาญี่ปุ่นมาเล่นเอเชียนคัพที่เจอกับทีมชาติไทยหรือเปล่าครับ
0: โอ้โหไม่แน่นะเพราะเขาถือว่าเขาขาดวาระเวิร์คัพไปแต่คุณคิดดูดิถ้าต้นสังกัดจะอยากปล่อยไห
1: ม
0: แต่ก็อาจจะต้องปล่อยเพราะว่าแฟร์เวลามีแอฟริกาคัพออฟเนชั่นต้นสังกัดก็ต้องปล่อย
1: โอเคเดี๋ยวเบรกก่อนไหมพี่หรือว่าเรายาวเลย
0: ก่อน
1: เบรกก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้กลับมาติดตามเกมฟุตบอลโลกระหว่างเนเธอร์แลนด์กับทางญี่ปุ่นกัน
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: ื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มพอดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี่
4: คริสเตียโน่โรนัลโดชายคนเดียวที่ยิงครบ5สมัยหากจะพูดถึงความสม่ำเสมอในระดับปีศาจคงไม่มีใครเกินคริสเตียโน่โรนัลโดในฟุตบอลโลก2022เขาจารึกชื่อเป็นมนุษย์คนแรกและคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้ถึง5สมัยติดต่อกันสถิตินี้สะท้อนถึงระเบียบวินัยและการรักษามาตรฐานร่างกายให้อยู่ในระดับสูงสุดตลอด16ปีแม้ทัวร์นาเมนต์ล่าสุดเขาจะไม่ได้จบด้วยการชูถ้วยแต่การทำประตูใส่กาน่าในรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกก็เพียงพอที่จะทำให้เขาก้าวข้ามตำนานอย่างเปเล่และอูเวเซอร์เลอร์ที่ทำไว้4สมัยได้สำเร็จนอกจากนี้เขายังครองสถิติการยิงให้ทีมชาติมากที่สุดในโลกซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาคือหนึ่งในเพชฌฆาตที่อันตรายที่สุดเท่าที่โลกฟุตบอลเคยมีมา
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุก

0: ที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรติฤทธิ์ธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
6: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: เอาละครับกลับมาติดตามนะครับการรายงานสดนะครับศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับเกมนัดเปิดสนามของกลุ่ม F นะครับเกมที่เอทีแอนทีสเตเดียมครับคู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นนะครับก็ตอนนี้เกมกำลังจะออกสตาร์ทนะครับเดี๋ยวไปทวนไลน์อัพตัวผู้เล่นกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับทางฝั่งเนเธอร์แลนด์นะครับประตูเป็นบาร์ตแฟบูเกนนะครับนอกนั้นมีฟันเดอร์เฟนทางซ้ายนะครับทางขวาดูมฟรีสคูเซนเตอร์เป็นฟานเฮกเกอร์กับทางฟอร์จิลฟันไดนะครับตรงกลางมีทางเฟรงกี้เดยองนะครับเทียนี่ไรเดอร์สแล้วก็ลานกาเฟนแบกนะครับด้านบนโคดิกักโปทางซ้ายขวาไคเซนซิโอซัมเมอร์วิลแล้วก็หน้าเป้าเป็นดอนโยมาเล่นนะครับก็ดูจากผังที่ขึ้นมา 4-3-3 นะ
8: ครับ
7: 4-1-2-3หรือว่า 4-3-3 นั่นเองนะครับสำหรับเนเธอร์แลนด์ส่วนญี่ปุ่นครับประตูเป็นทางซาโตชิซูกินะครับ3เซนเตอร์มีฮิโรกิอิโตะนะครับมีโชโกทานิกุจิแล้วก็วาตานาเบะ3เซนเตอร์นะครับวิงแบ็กด้านขวาเป็นทางนิซึโดอันนะครับซ้ายเป็นเคโตะนากามูระตรงกลางไดจิคามาดะกับทางไคชูซาโนะนะครับ3ตัวบนครับมีหน้าเป้าอย่างอุเอดะนะครับแล้วก็ตัวสำรวจอย่างไดเซนมาเอดะทางซ้ายแล้วก็ทาเคฟุสะคุโบะทางขวานะครับ3-4-3 ครับญี่ปุ่นของโมริยาสึผู้ตัดสินหลักในเกมวันนี้นะครับก็คือทางด้านของอิสมาอิลเอลเฟตนะครับเป็นอเมริกันแต่ว่ามีเชื้อสายโมร็อกกันนะครับ
8: ครับ
7: ส่วน VR นี่เป็นโจดิคเคอร์สัน
8: เนเธอร์แลนด์ครับคือเจ้าแห่งการเข้าชิงเจ้าพ่อแห่งความอกหักรองแชมป์3สมัยครับ
7: แต่ปีนี้
8: ไกลสุดคือเท่าไหร่16ทีม
7: ไกลสุด16ทีม

0: ที่หลายๆครั้งน่าจะไปไกลกว่านั้น
1: คราวที่แล้วก็พลาดจุดโทษกับโครเอเชียไปน่าเสียดาย
0: เป็นฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับจะได้เขี่ยบอลเริ่มเกมก่อนนะครับจากหน้าจอบุกจากซ้ายไปขวาครับมาในชุดส้มเต็มตัวครับ
2: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกงสีทอง
0: เต็มๆนะครับมาไปเสียฟาวล์กับอุยดะเอ้าผู้ตัดสินไม่ให้โอ้เฉยเลย บอลยังเป็นการครอบครองของฝั่งเนเธอร์แลนด์ครับเฟอร์จิลฟันไดยังค่อยๆเคาะกันอยู่ในแผงแบ็คโฟนะครับจากฟันเดอร์เฟนกลับมาด้านหลังที่แฟร์บุกเกนอีกทีหนึ่ง
1: ก็ส่วนผลฟุตบอลที่ขอเข้ามานี่เดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะมีขอเซกุนด้าย
0: ังมีนอกใจบอลโลกกันด้วยอ้าวเพราะว่าเซกุนด้าเป็นนัดชิง
1: ก็จบครึ่งเวลาแรกมาลาก้ากับอเมริยัง 0-0 นะครับ
0: ครับก็ยังเหลืออีก1ทีมนะครับที่ลาลิก้าสเปนหาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาก็จะเป็นการดวลเพลย์ออฟกันอยู่ตอนนี้เป็นรอบชิง
1: ก่อนหน้านี้มีลาซิงซานเตเดมีเดปอร์ติโบลาโคลุญญานะที่ขึ้นมา
0: ฟานเดเคอร์ครับไหลออกขวาที่ดูมฟรีสก็เคาะช้าครับลองดูว่าญี่ปุ่นจะไล่บอลสูงมาญี่ปุ่นไม่ไล่ครับขยับทิ้งบอลออกฝั่งซ้ายไปที่โคดี้กาโปครับเกาะริมเส้นอยู่จี้เข้าหาลิซิโดแอนเคาะมาตรงกลางก่อนครับเฟรงกี้เดยองยังเล่นใกล้ๆกันอยู่ครับฟานเดอร์เฟนค่อยๆขยับดันขึ้นมายังไม่เร่งเอาบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายครับเนเธอร์แลนด์เคาะขวางไปเรื่อยๆฟานเดเคอร์กลับมาขวาที่ดัมฟริสเล่นกับซัมเมอร์วิลล์ญี่ปุ่นก็เน้นรักษาตำแหน่งนะครับยืนแนวกันแน่นเป็น3ชั้นครับฟานไดโยกออกซ้ายไปบ้างครับให้มาดิเขาได้กักโปครับเพื่อนจากลิเวอร์พูลด้วยกันกักโปปัดเรียกเขากับโทษมาเล่นพักบอลได้ยังพลิกไม่ได้พิงไว้ก่อนแล้วพลิกเข้าขวายิงยัดเลยครับโอ้ไซออนซูซูกิต้องเซฟแรกครับปัดข้ามคานออกไปได
1: ้โอ้โหซูเปอร์เซฟแรกมาตั้งแต่ช่วงมาน2นาที39วินาทีครับกักโปทางซ้ายจ่ายยัดมาในกรอบเขตโทษมาเล่นบังกอดโอ้โหแล้วพลิกหนี2คนครับก่อนตวัดยิงด้วยขวาครับแต่ว่าติดเซฟทางด้านของไซออนซูซูกิครับโอ้ซุปเปอร์เซฟสวยเลยครับจังหวะนี้ทำให้เนเธอร์แลนด์ได้เตะมุมทางซ้ายครับโอ้ทานิคุจิเอาไม่อยู่นะครับเจอจังหวะพลิกหนีของดันโยมาเล่นแล้วได้ซัดเมื่อสักครู่นี
0: ้โอ้เป็นเหลี่ยมที่พลิกเล่นแบบพลิกความคาดหมายนะครับคือเป็นเหลี่ยมปกติเนี่ยเล่นง่ายๆคือคืนเพื่อนดีกว่าครับแกหลอกพลิกแล้วยิงดื้อๆเลยยิงเต็มข้อเลยครับซูซูกิต้องเซฟหนักๆตั้งแต่ช่วงต้นเกมครับไรเดอร์เตะมุมเข้ามาเสาแรกโดนมงทิ้งเอาไปได้เคลียร์เด็ดขาดครับจังหวะนี้ของญี่ปุ่น
1: เริ่มต้นได้ดีครับทางฝั่งอัศวินสีส้มของโรนัลด์คูมันดูอีกครั้งครับโอ้โหทานิคุจิเอาไม่อยู่ครับได้ตวัดยิงด้วยขวาแต่ว่าคือตำแหน่งการยืนของไซออนซูซูกิเนี่ยบอของมาเล่นมาตรงนั้นพอดีนะครับเลยทำให้เจ้าตัวปัดทิ้งออกหลังไปได
0: ้เอาเป็นว่าคือยิงอัดประเต็มข้อตรงนั้นนะด้วยตำแหน่งซูซูกิที่ขยับเข้าไปยืนตำแหน่งดีถ้าสมมติว่ายกมือปัดไม่ทันเนี่ยก็บอลชนหน้าอย่างนี้ครับบอลจะเข้าหน้าเต็มๆเลย
1: ก็ฤดูกาลที่ผ่านมาอาจจะลงไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกับปาม่าจากปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับซอนซูซูกิ
0: ซึ่งแกเซฟจนมือหักในเกมที่แบบดึงแต้มกับไอซีมิลานได้ชิ่งเข้ากรอบไปโทษอีกทีครับเนเธอร์แลนด์แต่ว่าจะให้ซัมเมอร์วิลเสียจังหวะล้มไปก่อนนะครับบอลลึกออกหลังไป
1: ผิดจังหวะกันไปหน่อยครับจังหวะที่จะแทงเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาครับทีมงานของโรนัลด์คูมานนี่ยอดนักเตะทั้งนั้นนะครับเออร์วินคูมานวิมยองลุดฟันอิสเตอร์ลอยครับ
0: คูมานแกเป็นมนุษย์ที่ถ้าวงการฟุตบอลดัสแล้วก็ไม่ธรรมดาครับผ่านมาหมดแล้วในการ

0: ทำงานกับอาจากสวีทวีไฟนอต
1: แต่จริงๆเหมือนแกก็สตาร์ทตัวเองไว้เหมือนกันนะหมายถึงว่าไม่ดูแก่ไม่ดู
0: ผมว่าแก
1: เพลไปกว่านี
0: ้ทรงกระตึงตั้งแต่ตอนสมัยแบบไปปลายการค้าแข่งแล้วแกจะมีน้ำอบนิดหน่
1: อ
0: ยแล้วก็ทรงนี้มาตลอด
1: ใช่ดูไม่แก่ขึ้นไปกว่าเดิมนะ
0: พ่อได้เปรียบบางคนมีน้ำมีนวลครับมันจะตึงตลอดเวลา
1: ส่วนไอ้คนที่มันดูหุ่นดีๆสมัยเป็นนักเตะหลายคนนี่ดูอวบแล้ว
0: ไลเดอร์เขาสั้นน่ะเรารู้จักแกกัน
1: แก่แล้ว
0: ปู่ลอยแกแกดูทรงภูมิไม่เหมือนไหนแต่ไรตอนนี้จะ80แล้วแกก็ยังดูเหมือน30ปีที่แล้วดูญี่ปุ่นครับนานๆขึ้นเกมมาทีฝั่งซ้ายของนากุมระจะพลิ้วเข้าในแต่ว่าฟานเดอร์เฟนข้ามฝั่งมาช่วยเกมรับนะครับตัดฟาวไปก่อน
1: จังหวะโยกหนีไปแล้วนะครับของทางนากามูระครับแหมมีมือเข้ามาดักฟาวครับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนแต่ใช้ความเร็วหนีฟานเดอร์เฟนไม่ง่ายนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ต้องใช้มือช่วยในการขวางนากามูระไว้ครับฟานเดอร์เฟนแล้วก็โดนจับฟาวครับฟรีคิกของญี่ปุ่นครับริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายนะครับไดจิคามาดะอยู่ที่บอทาเคฟุซะคุโบอยู่ที่บอ
0: ครับผู้ตัดสินไปเช็คในกรอบไปโทษที่เรียบร้อยให้สัญญาณเล่นได้ครับคามาดะเปิดย้อยไปเสาไกลลูกดีบ่งย้อนกลับมาของมาอิโตะแต่ว่าจังหวะกว่าจะม่งย้อนเข้าในได้เนี่ยบอลมันย้อยออกหลังไปแล้วนะครับ
1: จังหวะยิงมีเหมือนไปโดนหน้าของทางฟานเฮเกอร์ด้วยนะครับนี่ก็มีข่าวกับทอตแนมฮอตสเปอร์นะครับประกันหลังจากทางไบรตันฮาจิเมะโมริยาสึครับเดี๋ยวดูว่ารอบนี้จะพาญี่ปุ่นไปได้ไกลแค่ไหนครับรอบคราวที่แล้วนี่จบที่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับแพ้จุดโทษโครเอเชีย
0: ก็น้าแกคุมไปคุมมาเนี่ยคุมนานอย่างไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ
1: พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เวลลี่สไนเดอร์กับทางฟันเดอร์ซาครับ อยู่ด้วยกัน
0: ที่พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยคุณพูดนอกหลังไมค์กับผม
1: เอาหรอ
0: ไม่ได้พูดหน้าไมค์ คนฟังก็งงดีครับ
1: เออว่ะ
0: ตอนยังไม่ได้เปิดไมค์
1: ไม่เมื่อกี้เราบอกถึงหุ่นไงหุ่นเห็นไหมพี่อ่ะเออน้องจำได้เราเพิ่งตื่นเราดิ
0: ส่งสไนเดอร์สไนเดอร์ก็เนี่ยแก๊งอกหักครับเข้าชิงหนล่าสุดของเนเธอร์แลนด์ก็เป็นยุคของสไนเดอร์เนี่ยแหละ2010บอลขึ้นมาทางฝั่งซ้ายของญี่ปุ่นครับโยกเปิดยัดเข้าในมาไปติดเวอร์ชิลฟันได้ก่อนนิดเดียวครับเกือบไปครับโอกาสที่จะลุ้นยิงของอุยดะมาไม่ถึงครับทางซ้ายยังได้โยกต่อนากามูระจ่ายกลับคืนหลังมาก่อนครับฮิรุกิอิโตะแล้วก็จะเปลี่ยนแกนเข้าด้านในของคามาดะทิ้งบอลทางขวาให้ลึกเกินไปครับออกหลังไปเลย
1: ก็เพิ่งจะช่วยพาคริสตัลพาเลซนะครับคว้าแชมป์ในส่วนคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับแต่โอลิเวอร์กาสเนอร์ที่อำลาพาเลซไปเหมือนจะไม่ได้งานที่มิลานนะกลายว่าตอนนี้แต่งเป็นรูเบนอโมริมนะครับ
0: ดีไม่ดีจะว่างงานเอาแล้วนะกาสเนอร์ เพราะว่ามันก็เหลือไม่กี่ทีมแล้วนะที่ทีมที่แบบชื่อใหญ่ๆหน่อยที่จะขยับเปลี่ยนโค้ช
1: แล้วเอาจริงชื่อเขาช่วงหลังอ่ะมันไปติดอยู่กับทางเอซิมิลานเป็นตัวเต็งลำดับต้นๆ
0: คุยกันนานมากสุดท้ายอโมริมโฉบแต่ไม่เป็นไรถ้าแบบถ้าคิดว่าไม่ได้ดีลใหญ่อะไรเงี้ยรอไปสักพักหรือการเปิดไม่นานเดี๋ยวมันก็ต้องมีสักทีม
1: ไม่เกิน2เดือนผมมองว่ายังไงเดี๋ยวมีทีมใหญ่ๆปลดแน่นอน
0: เฟรงกี้เดยองครับคุมเกมอยู่ตรงกลางให้ใกล้ๆไปที่ฟันไดฟันเดอร์เฟนก็กลายเป็นว่ากับทีมชาติเดนมาร์กแลนด์โดนจับเล่นแบ็กซ้ายมาตลอดนะครับวิกกี้ฟันเดอร์เฟนเป็นตำแหน่งที่เล่นได้ครับโดนสลับมาแก้ขัดเรื่อยๆเวลาอยู่กับต้นสังกัดแล้วแบ็กซ้ายขาดแบบนี
1: ้คือความเร็วของเขามันไม่มีปัญหาต่อการเล่นแบ็กอยู่แล้วนะทางวิกกี้ฟันเดอร์เฟน

0: เนเธอร์แลนด์ครองบอลเยอะกว่านะครับมีจังหวะลุ้นอันตรายไปครั้งหนึ่งครับลูกยิงของดาเยมาเล่นที่ติดเซฟซูซูกิก็เซตเกมตามสไตล์บอลดัตส์นะครับมีสูตรครับต้องต่อบอลกันที่แนวรับเยอะๆแล้วจะสลับเล่นบอลยาวจากฟันไดก็ให้น้ำหนักไม่ดีครับจะฝากกักโปแรงออกหลังอีกแล้ว
1: โอ้โหนี่ครีเอทจริงๆครับแฟนบอลของทางญี่ปุ่น
0: อันนี้เป็นปลาหมึก
1: เออเหรอเป็นไปได้
0: เป็นแก๊งมาริโอหลุยมาว่างก็มี มีหลายแนวเนเธอร์แลนด์ก็สีสันเยอะครับก็เป็นผมว่าก็เนี่ยบรรยากาศสวยงามแฟนๆทั้งสองทีมเห็นเนเธอร์แลนด์มีแก๊งหัวเนยมาด้วยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: แต่เป็นเนยสีส้ม
1: อ๋อถ้าสีเหลืองนี่จะเป็นกรีนเบย์แพ็คเกอร์นะ
0: ไซออนซูซูกิครับขยับเล่นบอลยาวออกมาฟันไดมงสวนกลับมาใหม่บอลลูกนี้ยังติดอยู่ที่อิโตะครับโอ้ชิงเข้าในมาสวยครับแก้เพรสได้ยอดเยี่ยมครับแล้วทะลุขึ้นมายาวๆจากนากามูระเปลี่ยนแกนออกฝั่งขวาไปริซูโดอันโดอันเร่งไม่ได้ครับเพราะว่าแนวรับของเนเธอร์แลนด์ยังยืนต่ำกันอยู่ต้องวนมาเคาะกันทางขวาครับวันตานาเบะเข้ากลางมาที่ไดจิคามาดะกลับมาซ้ายอีกทีหนึ่งอิโตะขึ้นสูงเล่นสั้นกับนากามูระวนกลับมาที่คามาดะจะปาดเรียดเข้ากลางโดนสกัดไม่ได้เอาบอลล้นเข้าทางไมดะจะเกี่ยวไปเล่นอีกทียังติดอยู่ครับมีเพื่อนตามซ้อนครับคืนมาใหม่อีกทีหนึ่งคามาดะเล่นตรงกลางใกล้ๆกับซาโนะซาโนะคุมเกมอยู่นี่ครับเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นได้ครองบอลต่อเนื่องหน่อยขึ้นมาเล่นฝั่งขวาครับปล่อยให้ลิซิโดอันโดอันหาเหลี่ยมเปิดยัดเข้าในกรอบไปโทษฟันไดเคลียร์ยาวออกมาได้ตอนเดียวมาเล่นอยู่ห่างบอล นะครับไม่ไล่ครับลูกนี้ก็ปล่อยให้ทานิกุจิเคาะกลับไปที่ซูซูกิได
1: ้ก็ผ่าน10นาทีแรกมานี่ญี่ปุ่นยังไม่มีโอกาสลุ้นแบบจ่าๆนะครับในเทเลนี่มีไป1ครั้งลูกกับตัวยิงของดันเยลมาเล่นที่ไปติดเซฟของไซออนซูซูกินะครับ
0: อิโตะครับขึ้นมาฝั่งซ้ายกับนากามูระเคาะกลับไปกลับมาก็ดิมฟริสเนี่ยคุมพื้นที่อยู่แล้วนะครับถอยกลับมาก่อนคามาดะพยายามเล่นทางซ้ายอีกรอบหนึ่งนากามูระปล่อยข้ามหลอกของไมดะแต่ว่าลูกนี้ก็โดนอ่านทางได้ก่อนนะครับไปไม่ถึงครับเนเธอร์แลนด์ตัดขึ้นมาได้ทีนี้ไรเดอร์มาแทงเข้าช่องในแต่ว่าโคดิคาโปขาดไปก้าวเดียวครับไม่ถึงเหมือนกันบอลกลับมาให้ญี่ปุ่นครองอีกทีนึงครับไดจิคามาดะจังหวะเกมใช้สปีดบอลไม่เร็วด้วยกันทั้งคู่นะครับเพราะว่าแต่ละฝ่ายก็ยังรักษาตำแหน่งกันค่อนข้างดีครับไม่มีจังหวะให้ทำเร็วกันได้ซาโนะวาตานาเบะครับกลับมาที่ซาโนะยังเคาะบอลอยู่ในแดนตัวเองครับญี่ปุ่นอิโตะไหลออกซ้ายไปสลับเล่นบอลยาวไมดะพักอกทางซ้ายสวยครับไมดะเปิดยัดเข้าในดุมฟรีสโอ้โหตามมาบล็อกเร็วครับแต่ว่าญี่ปุ่นได้เตะมุม
1: ไมดะไม่ได้มีดีแค่ชกต่อยนะฮะ นั่นไมดะไทยซอดนะฮะ นี่ไดเซนไมดะพักอกเอาบอลลงมาสวยมากนะครับสุดเส้นหลังด้านซ้ายจะตวัดเข้าตรงกลางครับแต่ว่าโดนขวางเอาไว้ก่อนครับ แต่ก็ทำให้ญี่ปุ่นได้ลุ้นจากเตะมุมทางด้านฝั่งซ้ายนะครับคนเปิดเป็นไดจิคามาดะในเซตนี้สุดท้ายก็พาเซลติกคว้าแชมป์ได้นะสกอตติชพรีเมียร์ชิพ
0: ดูเตะมุมครับคามาดะบอมโด่งไปเสา2ลูกนี้โดนมิกกี้ฟาเดเฟนมงเคลียร์มาได้ครับบอลล้นมายังเก็บบอลได้ครับซาโนะเล่นสั้นๆกันอยู่นากามูระไหลออกมาที่คามาดะคามาดะหาเหลี่ยมโจยไม่ได้คืนกลับไปนากามูระนากามูระยังเล่นสั้นกันอยู่คูโบะบ้างครับวันนี้ได้บอลน้อยมากคูโบะเล่นสั้นๆไหลไปสุดเส้นแล้วอิโตะปาดเข้าในชาร์จลูกนี้โอ้โหไปติดบล็อกที่ฟานเฮเคอร์ออกหลังก่อนครับ
1: โอ้โหนี่ต้องชมฟานเฮเคอร์เลยครับที่ตามมาประกบติดแต่ว่าสุดท้ายผู้สินบอกว่าบอลโดนไมดะออกหลังเป็นตั้งแต่จากประตูของเนเธอร์แลนด์นะครับโอ้แต่ว่าขึ้นมาสวยครับแต่ว่าฟานเฮเคอร์สอดตัวเข้ามาขวางลูกยิงของไมดะได้เร็วนะครับแล้วบอลเหมือนจะโดนไมดะจริงๆแล้วครับสุดท้ายผู้สินให้เป็นตั้งเตะจากประตูของเนเธอร์แลนด์
0: ริ่มค่อยๆสร้างจังหวะอันตรายเพิ่มมากขึ้นนะครับญี่ปุ่น15นาทียังเสมออยู่0-0ครับเวิลด์คัพนัดแรกของกลุ่ม F ครับอีก2ทีมคือสวีเดนกับตูนิเซียนะครับจะเล่น9โมง
1: อ๋อนี่บอกว่าติชมนิดนึงนะครับคุณแม็กซ์แมกนาโต้บอกว่าปก YouTube ไม่ค่อยสวยเลยครับ
0: อ๋อ
1: โอเคได้เดี๋ยวให้ทีมงานแก้ไขให
0: ้ครับผม
1: สำคัญเหมือนกันนะในการคลิกเข้ามาชม
0: อืม
1: คุณโทมิยาสุบอกว่าเยอรมันผ่านไปแล้วเชียร์ญี่ปุ่นต่อมีเชียร์พร้อมมิยาบิด้วยนะครับผม
0: ก็ช่วยได้เยอะเลย
1: ก็เราเข้าใจครับ
0: ผูกพันกันเยอะหลายอย่าง
1: เราผูกพัน
0: กับผูกพันตั้งแต่โอชินละ
1: โอ้โหคนสู้ชีวิตซะด้วย
0: ใช่เวอร์ชันแรกๆด้วยนะ
1: ชอบผู้หญิงลำบาก
0: ไม่ใช่สมัย
1: โอ้ชอบผู้หญิงลำบากซะด้วย
0: กดขี่
1: ครับผมโอ้มีตั้งเยอะแยะให้ชอบนะ
0: ครับ
1: ชอบผู้หญิงผ่านความลำบากแต่นี่อดทนดิ
0: คุณทันไหมโอชินรุ่นแรก
1: ผมทันแต่ว่าผมไม่ได้ทันแบบนั่งดูอ
0: ่
1: ะแค่รู้ว่าคนนี้คือโอชินแล้วก็รู้เรื่องมันจะดราม่า
0: ก็คือพจมาน
1: โอ้ผมว่าหนักอาจจะหนักพจมานด้วย
0: ในระดับขึ้นเกมทางขวาครับคริสเตียโน่ซัมเมอร์วิลไหลไปสุดเส้นหลังลูกนี้โดนฟรีสตามมาไม่ทันครับมาโดนจิ้มทิ้งไปก่อนครับอิโตะถึงก่อน
1: นี่ไม่ใช่นักเตะกังฟูนะฮะ
0: โอ้ตัวยาวกว่าเยอะอิโตะของทีมชาติชุดนี้ครับ
1: ครับผม
0: กับอิโตะสิ่งนักสู้ป่ะ
1: นักเตะกังฟู
0: นักเตะกังฟูเป็นการ์ตูนที่โคตรตลก
1: โอ้ฮามากสุดยอดคือถ้าตัวแบบเสือเตี้ยอย่างเงี้ยใช่เลย
0: ใช่ตัวแบบเสือเตี้ยแต่ว่าเป็นสายฮาแล้วเอากังฟูมาผสมกับฟุตบอล
1: คุณพุทธิพงศ์บอกว่าผมเชียร์เพราะจริงจังครับ
0: เชียร์อะไรนะ
1: เชียร์ญี่ปุ่นเพราะจริงจ
0: ัง โอ้ยน่ารักเลยอ่ะ
1: โอ้โหดีไม่เชียร์เพราะมิซาเอะ
0: โอ้โหน่ารักมาก
1: ทำตัวน่ารักเชียว17นาทีผ่านนะครับยัง 0-0 นะครับญี่ปุ่นก็เริ่มจะมีหาจังหวะจบสกอร์ได้ลุ้นนะครับไดเซนมาดาเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าติดบล็อกฟานเฮกเกอร
0: ์ทางขวาได้ทะลักขึ้นมาที่ซัมเมอร์วิลครับโยกไปสุดเส้นแล้วหักเข้าไหนไปเสา2ไม่มีตัวโฉบเลยครับโดนริซิโดนถอยมามงสกัดได้ก่อนครับคูโบะหยอดบอลขึ้นมาทางขวาสวยครับไมดะถึงบอลไมดะโดนลุมอยู่2ด่านครับสุดท้ายโดนสกัดออกข้างไปก่อน
1: ยังได้เป็นบอทุ่มนะครับของญี่ปุ่นครับตรงกลางสนามครับแต่ก็ต้องย้อนกลับไปก่อนครับไปที่วาตานาเบะ
0: ฮิโรกิอิโตะครับเก็บบอลแล้วก็จะเชื่อมฝั่งซ้ายกับเคโตะนากามูระนี่นะครับตอนนี้กุจิครับให้กับไมดะขออภัยครับเป็นคามาดะครับตอนนี้กุจิเปลี่ยนออกขวาอีกทีหนึ่งริซูโดอันให้บอลกักๆไปกลายเป็นพอดีเลยครับจิ้มต่อขึ้นไม่ได้ไดเซนไมดะจะพยายามชิ่งกันทางฝั่งขวาก็ติดอีกแล้วยังไปได้ไม่สุดทางเท่าไหร่ครับเนเธอร์แลนด์กราฟันแบกไหลขึ้นมาตรงกลางครับตอนเยอมาเล่นออกซ้ายไปที่โคดิกาโปโคดิกาโปจี้เขาหาวัตนาเบะไหลกลับมาที่ตอนเยอมาเล่นจับผิวหนี2ด่านไปติดตัว2ครับซ้อนดีช่วยสกัดออกมาได้ครับไปติดที่คามาดะนะครับบอลยังอยู่กับเนเธอร์แลนด์ครับได้นวดไปเรื่อยๆครับเฟรงกี้เดยองคืนหลังก่อนครับเปลี่ยนจังหวะพักดึงช้านิดนึง
1: คือแนวรับญี่ปุ่นรู้นะครับว่าปล่อยให้ดอนเยอมาเล่นนี่ดวลตัวไม่ได้นะครับจะมีตัวที่เข้ามาช่วยซ้อนเร็วอยู่ตลอดเลยครับ
0: ทีนี้ไรเดอร์คืนให้ฟานเฮเกอร์ครับกลับไปที่เฟรงกี้เดยองขยับออกซ้ายคุริกาโกวันนี้ยังไม่ได้แผงลิตเท่าไหร่เราเป็นเกมที่เล่นกันแบบเครียดด้วยกันทั้งคู่นะครับค่อยๆเจาะเข้าไปครับไรเดอร์เล่นสั้นๆขึ้นมากราฟเฟนแบกโยกอยู่หน้ากรอบกราฟเฟนแบกคืนมาด้านหลังครับฟานเฮเกอร์ดันสูงปาดออกขวาที่ซัมเมอร์วิลคืนฟานเฮเกอร์อีกทีนึงยังไม่ผีผามครับยังละเมียดเหมือนเดิมเฟรงกี้เดยองเปลี่ยนออกด้านซ้ายไปที่คุริกาโกจี้เข้าหาโดนกาโปโดนซ้อน2

0: เล่นสั้นชิง 1-2 ไปสุดเส้นของฮูริคาโปแต่ว่ามาตัวในกรอบเขตโทษยังช่วยสกัดออกมาได้ครับวาตานาเบะเคลียร์ข้ามไปก่อน
1: แล้วจังหวะนี้โดนชมล้มลงไปคูโบไม่ได้ฟาวนะครับผู้สินให้เป็นบอลทุ่มของเนเธอร์แลนด
0: ์เนเธอร์แลนด์บอลยังอยู่ฝั่งซ้ายครับไรเดอร์สขวางมาตรงกลางครับให้กับเฟรงกี้กลับมาที่ซัมเมอร์วิลล์ค่อยๆบีบพื้นที่ขึ้นไปเรื่อยๆครับคู่เซนเตอร์ดันขึ้นสูงแล้วครับระหว่างฟันไดกับฟานิเคอร์ฟาเดอร์เฟนให้มาที่กักโปอีกทีนึงกักโปพอได้บอลปุ๊บข้างหน้าจะมี2คนดักอยู่ตลอดครับไรเดอร์สเข้ากลางมาใหม่ก็จะรอเคาะเรื่อยๆรอจนญี่ปุ่นจะเหม่อเมื่อไหร่เนี่ยครับโคดี้กักโปอีกทีนึงกักโปแหมทีนี้แล้วไม่ไถเข้ากลางเลยนะแหมคือโยกนิดนึงแล้วก็จ่ายให้กลับไปที่เพื่อนตลอด
1: เราประชดประชัน
0: ทีนี้ไม่ฝืนเลยนะว่าบอลยังไม่เสียจากเขาเลย
1: ระมัดระวังเดี๋ยวโดนคูมันดา
0: ก็อย่างว่าครับเวิร์คคัพมันก็พลาดแล้วก็โอกาสแก้ตัวน้อยไม่ใช่เกมยาวแบบฟุตบอลลีกโหคองบอลนานมากคองบอลโดยที่ไม่ได้เข้ากรอบเขตโทษเลยครับเนเธอร์แลนด์เคาะวนไปวนมาฟานเทคเคอร์บุกสักทีครับแทงยัดขึ้นมาโอ้โหไรเดอร์สก็เกี่ยวบอลไม่ติดอีกครับล้นไปทางขวาลิซูโดอันเตะโด่งทิ้งออกมาก่อนฟานเดอร์เฟนบังบอลไม่ได้ครับโอ้โหคนละไซส์กับคูโบเลย
1: ตอนนี้ถือว่าเนเธอร์แลนด์เองก็คลองบอลมาพักหนึ่งแล้วนะครับในการกดดันเข้าใส่ทางญี่ปุ่นนะครับส่วนผลฟุตบอลสวีเดนซูเปอร์เลทานที่ขอเข้ามานอร์บี้แพ้ออเดอร์เวิลด์0-2นะครับฟอลเคนเบิร์กเสมอโอเลโบร1-1ดุงสกิลเสมอออสเตอร์ซุน1-1แล้วก็ซานวิกเคนชนะทางบราเก้3-2นะครับผม
0: บอลกลับมาให้ญี่ปุ่นได้ขึ้นเกมบ้างครับอิโตะฝั่งซ้ายให้เข้ามาที่นากามูระยังไม่ลุยครับก็ต้องกลับมาหาตัวตั้งต้นก่อนคือที่เนเธอร์แลนด์ก็จะมีเฟรงกี้เดยองเป็นตัวพักบอลเป็นตัวเลือกจังหวะเล่นที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นไดจิคามาดะนะครับเป็นตัวรับบอลจากกองหลังเหมือนกันวาตานาเบะไหลออกขวาโดอันชิงสั้นขึ้นมาจะให้คูโบะคูโบะก็ยังพลิกไม่ผ่านฟานเดอร์เฟนนะครับได้บอลทุ่ม
1: เอาละครับช่วงพักเบรกครับให้นักเตะได้ดื่มน้ำครับก็เปอร์เซ็นต์การครองบอลนี่เนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับ66-34%นะครับ
0: ไฮเดรชันเบรกหรือว่าแล้วแต่จะเรียกอะไรมันเรียกได้หลายอย่างนะคูลิ่งเบรกวอเตอร์เบรกดริงเบรกสารพัดความหมายเดียวกันคือให้พักดื่มน้ำลดอุณหภูมิอะไรพวกนี้ไป
1: คุณปวลิศเปาปามี่บอกว่ากั๊กโปเป็นตัวจริงทีมชาตินะครับแล้วก็คุณพุทธิพงศ์บอกว่ากาสเนอร์รองงานที่ฮาวซิตี้ครับ
0: โอ้โห
1: คงไม่นะ
0: อุตส่าห์บินสูงมาแล้ว
1: คุณมนตรีบอกแล้วพาเลสฟูแลมนาโปลีได้ใครเป็นกุนซือครับพาเลสนี่รอได้กุนซืออย่างเปียซาชที่คุยกันอยู่นะกุนซือที่พาลองได้ลองแชมป์ลีกเอง
0: ใช่ครับ
1: นะครับฟูแลมก็เดี๋ยวรอออฟฟิเชียลกับอาเบลัวนาโปลีมีข่าวกับแม็กซ์อเลกรีแต่ว่าก็ยังไม่ได้ออฟฟิเชียลนะครับ
0: อย่าเลยขอเหอะ
1: เพราะว่าซารีสุดท้ายไปแอตแลนตานะครับไปร่วมงานกับทางด้านของจุนโตลี่ที่นู่นคุณบับพิษสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับ
0: แล้วปาลาดิโน
1: ่ปาลาดิโน่ปาลาดิโน่ตอนนี้ยังเงียบๆอยู่เพราะตอนแรกไปมีข่าวกับลาซิโอแต่ลาซิโอมันจะเป็นกาตูโซ คุณธงขจรมาสัมพันธ์บอกว่าซาโจปาเลซีเย่ของคิโอหายไปไหนครับโอ้โหเคมันเดนิสของแอตแลนต้าด้วยครับโอ้น่าจะเลิกไปหมดแล้วอ่ะ
0: เคมันเดนิสน่าจะเลิกแน่ๆครับ
1: แต่ว่าจะทำงานเกี่ยวกับบอลหรือเปล่าปาเลซีเย่เหมือนผมคุณเหมือนแกไปทำอะไรสักอย่างนะ
0: ก็เนี่ยครับระหว่างนี้ก็จะเป็นโอกาสแบบจะให้ช่วงที่เกมพักกลางครึ่งก็จะให้แต่ละฝั่งได้ไปเน้นจริงๆคือการประชุมทีมครับมีช่วงเวลาเหมือนแบบพักยกให้พี่เลี้ยงได้แก้ไขสถานการณ์หน่อยว่าจะเลือกปรับเลือกแก้

0: แค่ตรงไหนบ้าง
1: ของเรานี่ไม่เข้าโฆษณานะ
0: ไม่เข้าแล้วก็ตรงนี้โดนโจมตีเยอะหลายคู่เราเห็นแล้วนะครับว่าผู้ตัดสินในสนามเขาเคลียร์แล้วอ่ะโอเคครบเวลา3นาทีแล้วก็คุณไปประจำตำแหน่งเดี๋ยวเราจะให้เกมรีสตาร์ทแล้วปรากฏว่าเอ๊ะเราทำไมวันก่อนทำไมเพลงในสนามก็ยังไม่ปิดไปนู่นนี่ผู้ตัดสินก็ยังให้เล่นไม่ได้ทั้งทีมนักเตะพร้อมแล้วที่ไหนได้เขารอให้สัญญาณทางโทรทัศน์เนี่ยปล่อยสปอตโฆษณาให้จบก่อน
1: ครับผมก็เห็นเยอะเกินครอบก็หกประดาอยู่นี่
0: ใช่กลายเป็นว่านักฟุตบอลต้องมารอแบบเรื่องการตลาดเรื่องคอมเมอร์เชียลพวกนี
1: ้ตอนนี้ปาเลซิเย่นี่เป็นประธานสโมสรเคโวนะ
0: โอ้
1: ผมคุ้นๆว่าได้ยินชื่อเขาอยู่ก่อนหน้านี้ไม่นาน
0: นี่ไงเพลงยังไม่จบแต่เพลงเจโรยังมาเลยเอาโอเคผู้ตัดสินบอกเขาปล่อยโฆษณาหมดแล้วครับเล่นต่อได้บอลทุ่มของญี่ปุ่นทางขวาครับโดยริซึโดแอนเล่นกันลำบากนิดนึงครับเพราะว่าตรงนี้นี่ฝั่งไทยแลนด์ปิดไปหมดเลยจะชิ่งกันสั้นๆก็ติดอีกครับเรายังมาเล่นจะควายยังไม่ผ่านโคริคาโปลากขึ้นซ้ายมาโอ้จ่ายบอลทะลุมาสวยครับมาเล่นพักบอลไว้บอลเยอะมาเล่นคลองบอลนานไปหน่อยครับสุดท้ายญี่ปุ่นแย่งคืนไม่ได้ติดไปติดมาสุดท้ายบอลโดนเฟรงกี้ออกครับโอ้ชิ่งเร็วขึ้นมาฝั่งซ้ายครับไดเซนไมดะมาถึงบอลแล้วดวลกับฟานเฮเกอร์ไมดะจะหาทางเข้ากรอบไปโทษสุดท้ายไม่ฝืนครับจ่ายคืนมาตรงกลางคามาดะหยอดเข้ากรอบไปโทษไปฉลับก่อนครับบอลย้อยก็เลยเข้าทางฟาเดเฟนมงเคลียร์มาได้ทำเร็วลูกนี้ไม่มีอะไรครับญี่ปุ่นยังเจาะไม่ได
1: ้คุณทูมิยาสึบอกว่าเห็นชุดของดัชแล้วอยากกินน้ำส้มขึ้นมาเลยครับแต่ผมไม่ค่อยชอบส้มโทนนี้ของเนเธอร์แลนด์นะ
0: มันแป๊บไปหน่อยอ่ะโซนที่ต่างๆมาคือมันแบบมันรู้สึกแสบตามากขึ้นใช่ไหม
1: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าแบบจอเราเสียนะ
1: ไม่แล้วผมไปดูของจริงแล้วผมก็นั่นแหละไม่ได้รู้สึกชื่นชอบเสื้อฟุตบอลโลกรอบนี้พี่ชิดชอบทีมไหนพิเศษไหม
0: ก็เยอรมันเนี่ยเขาเอาไอ้ลวดลายเก่ากลับมาอีกทีนึงจริงฝรั่งเศสเนี่ยคือชอบมาตลอดเพราะว่ามันก็สมกับเป็นที่แบบเมืองแฟชั่นผมว่าฝรั่งเศสก็จะมีคลาสตลอดเสื้อบอลโลกไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามยังไงก็สวยเอาเป็นอีกหนึ่งชาติที่การันตีว่าสวยแน่ส่วนเฮติก็น่าเก็บสะสมนะไอ้เวอร์ชันที่เขาห้ามใช้อ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ที่
1: มีลายที่เกี่ยวกับ
0: น่าสะสม
1: เลยเข้ามา
0: แต่ก็ดูจากยี่ห้อแล้วน่าจะหายากเดี๋ยวดูญี่ปุ่นชิ่งกันในกรอบไปโทษครับมาหวยดะยิงไม่ได้ครับไหลคืนแถว2มาวางด้วยซ้ายของอิโตะโด่งข้ามคานไม่ได้ลุ้นครับยิงไกล
1: เดี๋ยวยิงด้วยซ้ายนะครับแต่ว่ากดไม่ลงครับโด่งข้ามคานออกไปไม่จับเลยนะครับซ้ายของอิโตะแม่แต่ถ้าต่ำลงมาก็ดูแล้วทิศทางบอลไม่ได้ห่างจากตำแหน่งยืนของแฟบูเก้นนะครับญี่ปุ่นปกตินี่ผมจะชอบชุดเย้านะแต่ปีนี้กลับเฉยๆไปชอบชุดเยือนสีขาวเขามากกว่
0: าแต่ที่ดีมากแล้วก็ทุกวันนี้ทำเป็นธุรกิจเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะคือการทำเสื้อเรดโททั้งในเวอร์ชันสโมสรและทีมชาติญี่ปุ่นก็มีออกมา
1: คือถ้าอยู่ Adidas ก็ไม่ต้องกลัวครับกระจุยกระจายของการ
0: ปล้นคุณทุกที่ทุกทางทั้งเวอร์ชันปัจจุบันแล้วก็เวอร์ชันย้อนหลังที่อยู่ในความทรงจำก็ทำการตลาดมาถูกทางมากครับโอ้โหผมว่าสอยตังค์ไปได้เยอะ
1: แล้วคือพอมันเป็นย้อนยุคเนี่ยวัสดุมันแพงขึ้นอยู่แล้วคุณไปใช้แบบเก่าปุ๊บตัวราคามันก็จะโอ้ส่วนใหญ่นะย้อนยุคก็ 4,000 กว่าม
0: ันจะบวกไปอีก 1,000 อย่างน้อยนะบวกกับเสื้อทำปกติเนี่ย อย่างน้อยอีก 1,000 นึงซึ่งก็จริงๆเขาก็ทำการตลาดมาถูกอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวดูฟาเดเฟนปาดจากซ้ายเข้าในมาก่อนครับโดนเตะทิ้งออกไปได้ครับอิโตะอยู่ถูกที่ถูกเวลาเดนเทอร์แลนด์นวดต่อเลยครับทางขวาของซัมเมอร์วิลเจาะเข้าในไม่ได้คืนฟานเฮเกอร์ก่อนวนไปวนมาครับซัมเมอร์วิลยังเน้นในการคุมพื้นที่อยู่ครับเวลาคลองบอลบุกขึ้นมาของเดนเทอร์แลนด์คือบุกก็จริงแต่บุกช้าครับบอลไปเรื่อยๆเน้นไม่เสี่ยงต่อการเสียการคลองบอลง่ายๆกระโปรงคืนเข้ากลางครับไรเดอร์ชิปเข้ากรอบเขตโทษไม่ถึงอยู่ดีครับลูกนี้ติดนากามูระล้นออกมาแถว2ตัวนี้เนเธอร์แลนด์เก็บหมดเลยเพราะว่าญี่ปุ่นรับต่ำนะครับไม่มีตัวมาคอยแย่งเก็บจังหวะบอลล้นออกมา

0: สายของคุณดิกาโปไถแล้วครับไถเข้ากลางไถเข้ากลางคราวนี้โยนโด่งไปเสาสองมงย้อนกลับมาได้แต่ว่าโหคุมบอลลำบากครับดุมฟริสบอลย้อยออกหลังอยู่ดีครับ
1: คือลูกเปิดของกักโปมันแรงไปหน่อยเลยครับโยกจากทางแถวหน้ากรอบเขตโทษฝั่งซ้ายตักเข้าไปเสาไกลนะครับดุมฟิสปีดมาแต่ว่าบอลมันกำลังจะล้นออกหลังครับพยายามจะมงตั้งเข้าด้านในแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้นะครับบอลหลุดออกหลังไปแต่โดยรวมนี่เนเธอร์แลนด์เรื่องของการคลองบอลขึงเกมเข้าใส่ดูดีกว่าญี่ปุ่นนะครับในช่วง30นาทีที่ผ่านมา
0: ซึ่งก็ยัง 0-0 กันอยู่ครับโดยที่โอกาสลุ้นประตูลุ้นเกมรุกกันค่อนข้างน้อยครับฟาเทเกอร์จ่ายลูกนี้ไปกักกันนิดนึงครับแล้วติดเท้าพุทธศิลป์ด้วยต้องดรอปบอลคืนให้เนเธอร์แลนด์เล่นใหม่เข้ากลางมาที่ฟาเทเกอร์ครับขยับทางไปด้านขวาซัมเมอร์เวลวันนี้ก็ยังไม่ได้จี๊ดจ๊าดเท่าไหร่ครับริมเส้นก็ไม่ต่างกันนะครับยังไม่มีใครเด่นไปกว่ากันครับก็เน้นเคาะเอาไปเรื่อยๆครับคืนมาถึงฟันไดเข้ากลางมาใหม่ครับฟริงกิเดยองขวามาที่ดุมฟรีสกลับมาฟานเนเคอร์ปั๊มสถิติการผ่านบอลมันไปเรื่อยๆครับซึ่งญี่ปุ่นไม่แคร์ครับเขาได้เคาะไปรอประจำตำแหน่งแล้วก็ร้อยถึงจังหวะตัดบอลของตัวเองบ้างนะครับบีบจนกระทั่งเนเธอร์แลนด์นั้นจ่ายบอลเสียนั่นเองครับบอลออกฝั่งซ้าย
1: นี่บอกว่านักเตะคนไหนชอบเล่นโทรศัพท์ใกล้ปลั๊กจากคุณอนากาเมะตอบคีแลนที่ชาร์จสั้น
0: โอ้รีชาร์จสั้น
1: หามาก
0: เขาก็เลิกเล่นไปหลายปีแล้วไปขุดเข้ามานะ
1: ครับผมโค้ชคนไหนไม่กล้าไปสวนสัตว์ตอบเป๊ปกลัวกอริลล่า
0: โอ
1: ้ครับผม
0: น่ารัก
1: ฮาจังเลยคุณอนากาเมะนี่อารมณ์ดีนะ
0: ครับผมบอลปาดเข้าในจากโคดิกักโปมาไม่ถึงโดนเยมาเล่นครับโดนมงสกัดมาได้ก่อนเขาสองยังได้อยู่ค่อยๆเคาะกันใหม่ครับบอลอยู่ฝั่งขวากับดูมฟริสให้มาที่ซัมเมอร์วิลพลิกไม่ได้คืนฟานเฮเกอร์สายขวางมาฝั่งซ้ายของฟันไดครับไล่ไปที่โคดี้กักโปกักโปจี้เข้าหาดวนกักโปจะม้วนเข้าในมาเจอคูโบขวางทางไม่ให้เปิดบอลได้ครับต้องดึงช้าไว้ก่อนยอมมาตั้งต้นกันใหม่ครับฟันไดเข้ากลางมาที่เดยองฟริงกี้เดยองขยับออกมาซัมเมอร์วิลเนี่ยครับเปลี่ยนซ้ายเปลี่ยนขวาไปเรื่อยๆครับดูมฟริสลองเล่นสั้นดูบ้างตัวยังมาเล่นจับบอลลั่นครับแล้วโดนแกะแย่งออกไปได้ไดจิคามาดะเอาไปกักกันเองออกไปดะโดนฉกครับมาเล่นเข้ากับโทษทางขวาโดนเดียวมาเล่นจะปาดเข้าในแต่ว่าไปติดบล็อกลูกนี้ที่ทานิกุจิก่อนครับได้แต่มุม
1: โอ้โหเป็นช่วงเวลาที่เนเธอร์แลนด์นี่ขึงเกมได้อย่างต่อเนื่องนะครับจังหวะจะพลิกหนีมาเอดากับคามาดะไปกักกันเองครับสุดท้ายบอลหลุดมาถึงดอนเยมาเล่นนะครับแต่เข้ามาในกรอบเขตโทษด้านขวาแต่ว่าจังหวะยิงครับทานิกุจิยังสไลด์ขวางไว้ได้ครับบอลออกหลังไปเป็นเตะมุมทางขวาของเนเธอร์แลนด์กล้องจับไปที่เฟอร์จิลฟันไดครับอันตรายมากๆนะครับการลุ้นขึ้นมาช่วยเล่นลูกเตะมุมให้กับเนเธอร์แลนด์จะเตะโค้งออกนะครับเอาสวิงออกมานะครับเตะมุมทางขวาคราวนี้คนเปิดเป็นเทียนี่ไรเดอร์ครับเปิดด้วยเท้าขวา
0: ไรเดอร์สปันโด่งเข้ามาลูกนี้ได้โขกโอ้โหตรงตัวแล้วก็ล้นออกมายังมีอิโตะเตะทิ้งไม่ได้ครับครอสเข้ามาใหม่ทีนึงคราวนี้มงเสยข้ามคานครับฟานเดอร์เฟนโอ้ญี่ปุ่นรอดไปครับ
1: โอ้โหว่าต้องเซฟอีกหนึ่งครั้งครับซาวอนซูซูกิจังหวะเตะมุมทางขวาเปิดมาลูกนี้ดอนโยมาเล่นมงแต่ว่ายังปัดได้ครับซายอนซูซูกิคือก็ถือว่ายังยืนถูกที่ถูกตำแหน่งนะครับบอจากลูกมงของมาเล่นมาตรงตัวครับแล้วสุดท้ายยังเคลียร์ได้ส่วนจังหวะมงอีกทีนึงของฟันเดอร์เฟนที่เหลี่ยมเสาแรกจากการเปิดทางขวาไม่ทีเนี่ยมันโดนเหลี่ยมใต้บอนะครับโด่งข้ามคานออกไปโอ้โหตอนนี้ญี่ปุ่นเสียการคลองบอง่ายมากครับกลายเป็นเนเธอร์แลนด์เริ่มดีกว่าชัดเจนมากๆแล้วครับตอนนี้
0: แล้วเนี่ยก็พิสูจน์ได้เห็นว่าตอนยังมาเล่นสมควรได้สตาร์ทตัวจริงๆคือฟอร์มเขาต่อเนื่องมาเหมือนกับตอนที่เล่นกับโรม่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเลยครับอันตรายจริง

0: เหมือนเดิมครับจังหวะเกมเหมือนเดิมญี่ปุ่นไม่พยายามจะเข้าไปแย่งบอลครับเน้นคุมพื้นที่แล้วปล่อยเนเธอร์แลนด์เคาะไปเรื่อยๆจะดีดขึ้นหน้ามาลูกนี้บอลไปติดแขนนะกัมราครับโดนจับแฮนด์บอล
1: แฟนบอลเนเธอร์แลนด์ครับเมมฟิสแล้วก็เฟรงกี้เดยองครับใส่เสื้อเชียร์นั่งเลี้ยงติดกัน3คนแต่ว่าเมมฟิสนี่กลายเป็นตัวสำรองของทางดอนเยมาเล่นนะครับตอนนี้ฟรีคิกทางด้านขวาของเนเธอร์แลนด์ครับทีนี้ไรเดอร์จะโยนเข้าไปต้องระวังลูกกลางอากาศนะครับทั้งฟานไดทั้งฟานเดอร์เฟนก็มงดีด้วยกันทั้งคู่นะ
0: ไรเดอร์ปั่นโด่งไปเสา2ลูกดีโขกลงพื้นแล้วกระโดดชาร์จโอ้โหโกดิกักโปครับเตะเสยข้ามคานไปแบบไม่ได้ลุ้นเลย
1: จังหวะเปิดไปเสาไกลนะครับแล้วมีตัวที่มงย้อนกลับมาแต่ว่ากักโปจังหวะบอลมันอาจจะห่างเท้าไปนิดด้วยแหละครับต้องพยายามเรียกว่ากระโดดทิ้งตัวมายิงแต่มันโดนเหลี่ยมใต้บอลนะครับทำให้บอลมันโด่งข้ามคานออกไป
0: บอลตกมาสวยครับแต่ว่าก็ต้องนั่นแหละครับถ้ายิงมันก็ไม่ได้ยืนยิงนิ่มๆแบบนั้นนะต้องกระโดดเข้าไปชาร์จนะครับก็ผิดองศาครับเสยใต้ลูกเต็มๆ
1: ดูจะมีปัญหาการบาดเจ็บครับวาตานาเบะ
0: เชือกหลุดแม
1: ่ดึงจังหวะหน่อยเพราะตอนนี้นี่แม่โมเมนตัมเกมมันเป็นเนเธอร์แลนด์นะครับที่ครองบอลได้ดีกว่าชัดเจนครับคึกคักเลยแฟนเนเธอร์แลนด
0: ์มันไม่มีตัวฝากบอลเอาขึ้นหน้าได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับปัญหาของญี่ปุ่นที่ทำให้แฟนๆเนี่ยตัดไปที่สีหน้าแฟนๆญี่ปุ่นหน้าก็เริ่มเครียดกันครับเหมือนรับฝั่งเดียวก็ไม่ดีอ่ะคือ
1: รอโดน
0: มีโอกาสรอโดนมันให้ความรู้สึกแบบนั้นครับทีมที่เล่นเกมรับแบบเนี้ยคือถ้ามันมีโต้ได้เรื่อยก็ยังว่าไปอย่างนี้คือก็ไม่ได้โต้ด้วยนะครับ
1: ผมชอบความคึกคักของท่านผู้ฟังจริง
0: เขาสนุกกันเองแล้วใช่ไหม
1: คุณนันทพงศ์บอกว่ามีผู้จัดการทีมคนหนึ่งพาครอบครัวไปเที่ยวซาฟารีเจอสัตว์ตัวหนึ่งกำลังกินน้ำอัดลมอยู่ครับเขาคือเป๊ปกวางกินโคลา
0: โอ้ผม
1: ครับ
0: โอ้โ
1: หคอครีเอทสุดยอดจริงโอ
0: ้คึกจังเลยนะในจะตีสี่แล้วนะครับ
1: เอ๊อยากให้คนภาคคึกอย่างนี้จังเลยแต่ดิทำให้เราไม่ง่วง
0: ครับผมก็เผื่อจะได้สไลด์ดูต่อคู่6โมงเช้ากันไปคู่หนึ่ง
1: แวร์อิสแวร์ไป9โมงเลยครับสวีเดนกับตูนิเซีย
0: เอาเหอะอันนั้นผมยอมแล้วผมยกธงแล้วแต่ว่าผมว่าผมคิดว่าผมไหวอะไปถึงคู่6โมงยังได้ยังดูได้คู
1: ่แต่พี่คิดเหมือนผม6โมงไหวแต่9โมงไม่น่าไหวแล้ว
0: มันไม่นั่นเกินไปสำหรับเราอะอยู่ถึง8โมงอะไรเงี้ยแต่ถ้าฝนตกก็ผมก็ปิดทีวีนอนเลย
1: ฟุกแฟมิลี่ทำไงฮะ
0: ไม่รู
1: ้เอามือไก่หน้าผาก
0: เขาเริ่มมาเป็นเวลคัมดริง
1: ต้อนรับเลยเวลคัมสู่ฟุตบอลโลก2026
0: เรื่องของทีบันแล้วครับแบบนั้น
1: โอ้โหแต่กลายว่าตอนนี้เราแทบจะไม่ได้เห็นญี่ปุ่นครองบอลแบบเป็นชิ้นเป็นอันนะ
0: ใช่แล้วก็คือกลยุทธ์ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะครับก็เลือกไม่เป็นไรครับถ้าไม่ได้ครองบอลขอให้แบบรักษาตำแหน่งบีบให้เนเธอร์แลนด์เล่นยากไว้ก่อนเห็นแล้วก็ไม่ได้รู้สึกสบายใจเลยในการที่ปล่อยให้เนเธอร์แลนด์ครองบอลฝั่งเดียวเยอะขนาดนี้แต่เหมือนกับว่าบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้มันก็ด้วยธรรมชาติของมันนะครับคือเกมแรกแล้วถ้าคุณเจอคู่แข่งที่ถือว่าแข็งสุดในสายเนี่ยก็เรียกว่าคือมันเป็นแนวคิดเบสิกอะที่ขอแบบเมคชัวร์ไว้ก่อนว่าอย่างแยกขอมี1แต้มไว้ก่อนอะไม่เสี่ยง
1: ดีครับเนเธอร์แลนด์ฟอร์มการเล่นเหรอครับแฟนบอลคนเมื่อสักครู่นี้ทางหน้าจอครับ
0: ครับผมต้องรวยด้วยนะคือแต่ละคนที่เราจะได้เห็นแบบแฟนๆเข้ามาในสนามทัวร์นาเมนต์เนี่ยคงเป็นคนมีฐานะใช้ได้
1: ครับพอค่าตั๋วก็อย่างที่ทราบกันนะคาที่พักอีกโอ้ตอนนี้นี่คนที่น่าจะสบายที่สุดนี่เป็นบาสแฟบูเก้

0: นะแทบจะหายไปจากจอ
1: ลืมไปเลย
0: โอ้แทบไม่มีโผล่เข้ามาในจอเลยครับ
1: โอ้ทางเงี้ยต่อให้เจ็บก็ลงได
0: ้อืม
1: เอาฟันเดอร์ฟาลงฟันเดอร์ซาลงไปยืนยังได้เลย ซัมเมอร์วิลครับขอเข้ากลางครับใครไม่ฟิตมาแล้วมาดูบอลคู่นี้ที่บ้านแล้วดูคนดูคนเดียวเนี่ยผมว่าร่วงแต่ครึ่งแรก มันจังหวะมันแบบกราฟมันเรียบนะ ไม่มีจังหวะชันขึ้นลงอะไรแบบนี้เลย
0: แล้วเป็นช่วงที่โอ้โหญี่ปุ่นก็เน้นตั้งรับในแดนตัวเองนะครับเนเธอร์แลนด์ก็พยายามเจาะเข้าใส่อยู
1: ่แล้วเนเธอร์แลนด์เขาก็จะมีระยะปลอดภัยของเขาถ้าพื้นที่ไม่เปิดจะไม่พาบอลเข้าไปในพื้นที่30หลา30 25หลาไปไม่ลึกกว่านั้นถ้าจะมันเสี่ยงให้พวกเขามีโอกาสเสียบอลมันก็เลยเนี่ยขึ้นไปเคาะบอลในแดนญี่ปุ่นเฉยๆเพราะญี่ปุ่นก็ไม่ได้ไล่สูงอะไรมากเหมือนเล่นเพื่อสุขภาพกันตอนนี้ญี่ปุ่นตัดบอลได้ครับรอโอกาสแบบนี้นานๆมาทีไดเซนไมดะได้บอลข้างหน้าดึงช้าไปก่อนรอซ้ายเติมครับรับขึ้นมาแล้วนากามุระเคโตะนากามุระผิวหนีออกไปได้สวยไปสุดเส้นแล้วก็ครอสเสียครับเปิดปริ้นหลังเท้าออกอีก
0: เปิดแถวมุมทงด้านซ้ายนะครับแต่ว่าบอลก็ปริ้นหลุดออกหลังไปครับไม่ได้ลุ้นอะไรครับเข้าสู่ช่วงไม่ถึง5นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกครับไม่รวมการทดเวลานะครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นยัง0ประตูต่อ0นะครับโอ้แต่เปอร์เซ็นต์การครองบอลตอนนี้นี่ทางเนเธอร์แลนด์ไประดับ 71-29% แล้วครับโอกาสยิงนี่เนเธอร์แลนด์มี4ครั้งตรงกรอบ2นะครับซึ่ง2ครั้งมาจากดอนเยลมาเล่นนะส่วนทางด้านของญี่ปุ่นโอกาสยิง1ครั้งยังไม่ตรงกรอบนะครับ
1: ดูญี่ปุ่นนานๆได้ครองบอลสักทีครับวาตาเดเบะขึ้นมาฝั่งขวาแทงไปที่ริซูดวนดวนคืนกลับมาทางเดิมครับนี่เอาบ้างครับล้างแค้นเนเธอร์แลนด์เคาะบอลกันแดนหลังบ้าง
0: โอ้นี่คุณกอลัมนี่บอกเลยนะคิดถึงมิโตมะเลยครับ
1: เนาะมันไม่มีตัวทะลวงไส
0: ้คือถ้ามีอย่างมิโตมะเงี้ยโอ้โหการที่สมมติเก็บบอลมาได้การสวนกลับความเร็วทักษะของเขานี่พาบอลไปจบเองได้เลยนะมิโตมะครูบอกวันนี้ก็ยังเงียบมากนะครับ
1: โอ้ยเอาบอลแทบไม่ถึงดีกว่าอ๋อครับทางขวาเติมมาสวยก็เปิดโด่งเข้าในกรอบไปโทษลูกนี้พักบอลลงได้ไหมได้ซัดเสาแรกโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวมาไปโดนผ้าชนะออกครับ
0: โอ้โหนี่เป็นโอกาสแรกนะครับเวดาครับจับบอลลงได้ในกรอบเขตโทษแต่ว่าจังหวะยิงหนีทางด้านซัมเมอร์วิลมากเกินครับโอ้โหไปโดนกระบอกน้ำของแฟร์บุเกนกระเด็นครับไม่ตรงกรอบแต่ถือว่าได้ลุ้นเป็นนากามูระนะครับที่ได้ซัดโอ้โหนี่ถือว่าเป็นโอกาสทองของญี่ปุ่นเลยครับที่นานๆจะได้บุกขึ้นมาทีครับแต่ว่ายิงไม่ตรงกรอบครับนากามูระ
1: เสียวสุดแล้วครับโอกาสดีสุดของญี่ปุ่นในจังหวะนี้ครับจากวิงแบ็กฝั่งซ้ายที่ดันขึ้นไปเล่นทางเสาไกลบอลยาของเนเธอร์แลนด์มาโดนญี่ปุ่นเก็บคืนได้ครับซาโนะให้ใกล้ๆกับไดจิคามาดะกลับมาที่คุโบโอคุโบโดนเบียดคว่ำเลยครับเจ็บตัวไปด้วยครับเฟรงกี้เดยองอัดเข้าไปครับ2ผู้เล่นจากลาลิก้าผู้สินให้คุโบได้ฟาว
0: โอ้แม่นี่กี่ขวบ
1: บ้านนี้ต้องรวยมาก
0: โอ้ประมาณ 3-4 ขวบนะ
1: ซื้อที่นั่งให้เด็กด้วย
0: ลูกชายดู 3-4 ขวบลูกสาวนี่ก็โหไม่น่าเกินป.2ครับ
1: ปูมั่งมีชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งมุมแคบลุ้นซัดลูกนี้โอ้โหตะข่ายด้านข้างได้กระเพื่อมเลยครับคราวนี้เป็นอุยดะได้ยิงในกรอบโทษฝั่งขวาครับชิงจังหวะเล่นเร็วของทางญี่ปุ่นจากฟรีคิกนะครับ
0: โอ้โหบอจากแนวลึกครับเปิดไปจังหวะนี้ไปถึงอุยดะฟันได้มาไม่ทันแล้วนะครับแต่จังหวะยิงไม่ง่ายเลยครับไม่จับนะครับ ยิงทันทีด้วยเท้าขวาครับแต่ว่าหักข้อได้ไม่มากพอครับเข้าหน้าต่าง

0: ไปครับอายาเซอุเอดะแต่โอกาสในการลุ้นจบสกอร์ญี่ปุ่นเริ่มมาแล้วนะครับตอนนี้ในช่วงประมาณท้ายๆเกมในครึ่งแรก
1: ในจังหวะเกมมันได้มีสีสันหน่อยครับคือเนี่ยประเด็นคือต้องให้ญี่ปุ่นครองบอลบ้างครับที่ผ่านมาครับเขาก็ไม่ได้ฝืนที่จะไปไล่บอลแย่งบอลมาครองอะไรมากมันก็เลยกลายเป็นฝั่งเนเธอร์แลนด์เนี่ยครองบอลแทบจะฝั่งเดียว
0: ทด3นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมในครึ่งเวลาแรกเริ่มคึกคักละแฟนบอลญี่ปุ่น
1: สู้ได้จะยังใจเย็นไว้ก่อนแผนครึ่งแรกก็เอาชัวร์ไว้ก่อนผู้ตัดสินยังไม่ให้เล่นเพราะว่ามีบอลอีกลูกอยู่ในสนามนั่นเองครับทีแรกก็นึกว่าอะไรผู้ตัดสินมาบอกวันตะเบะทุ่มเร็วๆครับเดี๋ยวไม่งั้นปรับเปลี่ยนทุ่มนะครับทุ่มยัดขึ้นหน้ามาก็เบียดไม่ไหวครับเนเธอร์แลนด์ชิงจังหวะจะพลิกตรงกลางของซัมเมอร์วิลครับโดนชนฟาวไปก่อนได้ฟรีคิกเคาะบอลเล่นสั้นทันทีครับกราเฟนแบกให้วิธีคนที่กักโปกักโปโยกเข้าขวาเลือกสั้นๆให้กราเฟนแบกกราเฟนแบกข้างหน้าตันครับต้องคือหลังชิงกันใหม่ดอนเยลมาเล่นมาอยู่ฝั่งซ้ายมาเล่นจะโยกไถกับโดนมาเล่นแข็งเหลือเกินหยอดเข้าในกรอบไปโทษได้โอ้โหโดนมงสกัดออกมาครับลูกนี้ยังมีทานิคุจิครับเคลียร์มาได้ฟริงก์ก็ได้ยองคุมบอลแถว2อยู่ออกมาขวาซัมเมอร์วิลโยกตัดเข้ามาตรงกลางซัมเมอร์วิลเจาะเข้าในไม่ได้ครับต้องไหลกลับไปถึงฟันไดซ้ายที่กักโปกักโปโยกแล้วคืนมาอีกทีหนึ่งฟันเดอร์เฟนกลับมาฟันไดเข้ามาตรงกลางครับเฟรนกี้เดยองเฟรนกี้ออกมาที่ฟานเนเคอร์ขยับไปที่ดูมฟริสจะชิงสั้นกับซัมเมอร์วิลพลิกไม่ได้ครับโดนบีบให้เล่นที่แคบแต่ฟานเนเคอร์พลิกไปได้แม่จะจ่ายตัดสั้นๆให้กับทางดูมฟริสแต่ว่าไปติดแนวรับญี่ปุ่นออกหลังครับได้เตะมุมส่งท้ายก่อนจบครึ่งแรก
0: ไปติดนากามูระนะครับเอาละครับได้ลุ้นเตะมุมทางขวาครับก่อนหน้านี้นี่เนเธอร์แลนด์เกือบจะได้ประตูจากการเตะมุมฝั่งนี้นะครับลูกเปิดของไรเดอร์สแล้วครับที่โค้งไปเข้าศีรษะดอนเยลมาเล่นแต่ว่ามงไปตรงตัวทางซอนซูซูกินะครับก็จะเป็นคนเดิมแล้วครับเชียร์นี่ไรเดอร์สเป็นคนเปิดครับ
1: ไรเดอร์สปันโด่งเข้ามาลูกนี้ได้โขกจากตอนเยอะมาเล่นแต่บอลไม่มีน้ำหนักครับเข้าซองซูซูกิ
0: มาช่วง45นาทีแรกนี่ก็มีโอกาสอยู่เกือบตลอดเหมือนกันนะครับดอนเยมาเล่นแต่ว่าจังหวะนี้น้ำหนักมันไม่ค่อยมีแล้วครับบอลเลยเบาไปเข้ามือทางซันซูซูกิครับ
1: แล้วก็จบครึ่งแรกไปแบบจืดๆนะครับ 0-0 ครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่น
0: ก็เนเธอร์แลนด์เองก็มีโอกาสจากดอนเยมาเล่นเป็นส่วนใหญ่นะครับทั้งจังหวะกลับตัวยิงแล้วก็จังหวะมงแต่ว่าก็ไปติดเซฟของไซออนซูซูกินะครับก่อนใน45นาทีแรกเนี่ยเนเธอร์แลนด์เปอร์เซ็นต์การครองบอล69-31%นะครับโอกาสยิงเนเธอร์แลนด์5ครั้งญี่ปุ่น3ครั้งเนเธอร์แลนด์5ครั้งตรงกรอบ3นะครับแต่ว่าญี่ปุ่นนี่3ครั้งยังไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนข้อความที่มีเข้ามาคุณแม็กซ์นาโตญี่ปุ่นน่าจะเป็นทีมเดียวที่ใช้โค้ชจากเมื่อคราวที่แล้วไหมโอ้อาร์เจนตินาสกาโลนี่ก็กุนซือเก่านะเดชองฝรั่งเศสก็กุนซือเก่า
1: บอลโลกกี่สมัยแล้วเดชองอ่ะ
0: เดี๋ยวขอลอง
1: ต่ำกว่า3อ่ะไม่เป็นไรเขาไม่ได้เข้านี่
0: อ๋อโอเค
1: ทำตัว
0: ลืม
1: ทำตัวโลเทค
0: ก็ถ้าเดี๋ยวผมลองไปเช็คให้นะว่ากุนซือเก่าคร่าวๆมีใครบ้างสครี
1: สวิตเซอร์แลนด์
0: มูรัตยาคิน
1: ใช่ไหมก็เก่าคราวก่อนก็ค
0: งน่าจะเป็นมูรัตยาคิน
1: ผมว่าเขาคุมนานพอสมควร
0: อ
1: าร์เจนตินาเปลี่ยนกาตาร์เปลี่ยนบอสเนียคาร์ดิเดน
0: ไม่มา
1: สกอตแลนด์สตีฟคลาร์กไม่เกี่ยว
0: ใช่
1: เพราะว่าหายไปนานมาก
0: คุณ
1: กลับมาโมร็อก

0: กเนี่ยเขาเปลี่ยน
1: อ่าใช่ครับเป็น
0: บราซ
1: ิ
0: ลเปลี่ยนแน่นอน
1: อ่
0: าเป็นอันเช่
1: อ
0: ืมเอติก็ไม่ได้มาหลายสิบปีเพิ่งขยับมา
1: ใช่ครับ
0: อเมริกาก็เป็นยุคโปเชติโน่เปล
1: ี่
0: ยนใหม
1: ่อือฮึ
0: ออสเตรเลียยังเดิมมั้งรู้สึก
1: ไม่ใช่เป็นโทนี่ปอโปวิช
0: อ๋อโปโปวิช
1: ครับผม
0: ตุรกีเปลี่ยนไม่นานนี่เอง
1: มอนเตล่า
0: ครับ
1: อืม
0: บล็อกไวก็

0: เมื่อปีก่อนนี่เอง ก็มาได้แบบปิดเกือบไม่ได้มาด้วยคราวนี้ก็เกือบเหมือนกันก็มีไม่น้อยเหมือนกันที
1: ่
0: เป็นโค้ชที่แบบข้ามจากเวิลด์คัพครั้งก่อนหรือว่าบางคนก็อยู่นานๆอย่างเดชอง10กว่าปีอะไรแบบ
1: ครับผม
0: พอสมควรมันต้อง48ทีมจำกันไม่หวัดไม่ไหว
1: มันเพิ่มมาด้วย
0: เพิ่มมาด้วยครับ
1: อันนี
0: ้อะไร
1: อันนี้พี่ชิดอ่านได้ไหม
0: อะไรอ่ะผมตัวผมจะ here we go ตอนไหนอะครับ
1: อ๋
0: อไม่
1: นะโอเค
0: เต็มแล้ว
1: ไม่มี
0: ไม่
1: มีเซอร์ไพรส์น้องนะแบบตบไหล
0: ไม่มี
1: นะโอเคเดี๋ยวโมริยาสื่อสัมภาษณ์เดี๋ยวให้พี่ชิดแปลหน่อยฮะ
0: อะโน
1: ได้คำเดียวเลยอะโนอีกคือ
0: ครับผม
1: โอเคเดี๋ยวช่วงนี้เบรกก่อนไหมพี
0: ่ดีครับ
1: นะเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเกมครึ่งหลังกันต่อครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
4: สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทอง World Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569ทุก
7: เรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรต้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: 24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: บอลโลกสตอรี่
0: เจาะลึก4ทีมกลุ่ม Bสวิตเซอร์แลนด์ถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มมีโอกาสคว้าแชมป์กลุ่มสูงสุดประมาณ 55% ด้วยมาตรฐานการเล่นที่สม่ำเสมอและประสบการณ์ในรอบน็อกเอาท์ที่โชคชนส่วนแคนาดาเจ้าภาพร่วมภายใต้การนำของอัลฟองโซเดวิสและกุนซือเจสซี่มาร์ชมีข้อได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ในบ้านที่เมืองโทรอนโตและแวนคูเวอร์แคนาดาถูกมาว่ามีพลังเกมรุกที่ดุดันและเป็นผู้ท้าชิงอันดับ2ที่น่ากลัวที่สุดด้านบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาทีมมามืดจากยุโรปที่ผ่านเข้ารอบมาได้อย่างยอดเยี่ยมมีจุดเด่นที่ระเบียบวินัยในเกมรับและเทคนิคเฉพาะตัวของนักเตะซึ่งพร้อมจะเบียดแคนาดาเพื่อยังตั๋วเข้ารอบใบที่2ขณะที่กาตาร์แม้จะเป็นอดีตเจ้าภาพและมีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ในกลุ่มนี้ถูกมองว่าเป็นรองที่สุดและมีโอกาสตกรอบสูงหากไม่สามารถสร้างเซอร์ไพรส์ในเกมนัดแรกได้สรุปฟันธงสวิตเซอร์แลนด์จะใช้ความเก๋าประคองตัวเข้ารอบเป็นอันดับ1ส่วนการแย่งชิงอันดับ2จะเป็นการวัดกันระหว่างแคนาดาและบอสเนียโดยเชื่อว่าพลังเจ้าภาพน่าจะส่งให้แคนาดาสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
5: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
7: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
8: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อครับกับช่วง99 Live บอลโลกนะครับก็ยังอยู่กับผมจุนแล้วก็พิชิตเหมือนเดิมนะครับเกมฟุตบอลโลกคู่ระหว่างทางเนเธอร์แลนด์นะครับกับญี่ปุ่นนะครับยังไม่ได้กลับมาออกสตาร์ทในครึ่งหลังนะครับก็ในช่วง45นาทีแรกยัง 0-0 นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์อีกสักครั้งหนึ่งนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกครับเฟ้นหา M-Cord Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันส์นะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลครับร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์นะครับทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ไปลงทะเบียนนะครับเข้าสู่ระบบครับเลือก Mcot Superfan Package นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแล้วก็แพ็คเกจเริ่มต้นเนี่ยก็จะเริ่มต้นที่ Mcot Superfan Starter นะครับไปจนถึง Mcot Superfan Diamond นะครับที่จะได้รับสิทธิ์แบบสุดคุ้มเลยนะครับแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษนะครับสำหรับสมาชิกMcot Superfan นะครับที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกเนี่ยก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดนะครับรวมถึงเงื่อนไขของการร่วมกิจกรรมนะครับแล้วก็สมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ร่วมสนุกได้ตอนนี้นะไปจนถึงช่วงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนะครับผมกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับ
9: ครับ
8: ก็ส่วนช่วงนี้อ่ะไปดูข้อความกันหน่อยแล้วกันเนาะพี่ชินเนาะ
9: ได้ครับ
8: ได้บอกว่า

0: แป๊บหนึ่งนะครับขอผมดูก่อนสักครู่หนึ่งสรุปผมได้ยินเสียงไมค์ช็อตคนเดียวเหรอครับนั่นนี่ไม่แน่ใจนะหัวใจล้มเหลวไงอันนี้ไม่แน่ใจหมายถึงเราคุยเรื่องอะไรกันนะ
1: ครับ
0: นะชิดครับ
1: ครับ
0: จุนกับน้าฟุกโอ้โหใครเบอร์ใหญ่ต้องมีฟุกเลยฮะคุณแมวอ้วนแล้วก็บอกว่าโรธามัทธิอุสไม่แน่ใจว่า
1: ทำไมครับ
0: หมายถึงอ๋อหมายถึงว่าไม่เปลี่ยนอะไรอย่างงี้ป่ะที่เราคุยกันว่าถ้าเป็นนักเตะ
1: ส่งไม่ค่อยเปลี่ยน
0: คุณเพชรเจริญชัยบอกสวัสดีครับแล้วก็คุณพิสารสาเกตก็ทักทายผมกับพี่ชิดเข้ามานะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถามว่าผมมีเวลารับงานที่คลื่นด้วยเหรอนี่คือบ้านของผมครับคุณณัฐพงศ์บอกว่าไมดาไทซอนเป็นอะไรกับพี่ต้นครับอ้าวเหมือนพี่ต้นแกได้แรงบันดาลใจนะ
1: ไม่ต้องไม่ต้องเดาเลย
0: มาจากตัวละครไมดาไทซอนในจอมเกบูนะ
1: คาแรคเตอร์แกก็คล้าย
0: ไมดาไทซอนการ์ตูนเรื่องคู่ไม่ใช่สินั่นมันอามากิงสิถ้าคู่แสบอะเนาะ
1: แสบกว่านี้มีไหม
0: แสบกว่านี้มีไหมคู่แสบ
1: อามากิง
0: อามากิงนะฮะคลาสสิกมาก
1: ท่านี้ก็จอมเกบู
0: ใช่ครับดูบอลมีแค่แพ็กเกจ6,000 หรือเปล่าครับถึงเหรอ
1: ณตอนนี้ทำไม
0: 6,000 อ๋อ 6,400 อ๋อ
1: ก็ 6,000 บวกแบตก็ประมาณ 6,400
0: หรือไปจ่ายตอนครึ่งนึงก็เลยเอ๊ะใจแล้วจ่ายถูกด้วยนี
1: ่โทษทีนกที่ตื่นเช้าก็จะได้ราคาดี
0: โอ้ผมช้าไปนิดเดียวเรียบร้อยเลย
1: ครับผม
0: บอกว่าแมนยูนำกี่เม็ดละอันนี้ไม่แน่ใจ
1: ยังใจเย็นๆแม
2: ่สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
6: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
5: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364
10: ใช้

0: ไลท์เชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: สนับสนุนโดย
3: บำรุงรัก

0: แล้วก็เซกุนดาเพลย์ออฟนะครับรอบชิงเล็กแรกมาลากากับอเมริกาจบ 0-0 นะครับ
1: จบ90นาทีโดยที่0-0
0: 0-0ก็เล็ก2จะเตะกันวันที่20มิถุนายนที่บ้านของอเมริกานะจ๊ะ
1: ไม่รู้จะเชียร์ใครดี
0: นั่นสิ
1: ไม่อินกับทั้งคู่
0: จริง
1: แต่มีช่วงเวลาที่ผมเคยเชียร์แต่ละทีมอยู่นะทั้งมาลากาก็เชียร์ช่วงแบบเทคโอเวอร์ใหม่ๆ
0: อ
1: เมริกาก็เชียร
0: ์มุ้ยอ่ะ
1: ตอนพี่มุ้ยแต่พอหมดช่วงเวลานั้นก็เลิกเชียร
0: ์เหมือนกันอเมริกานี่โอ้นี่มาลากาเนี่ยลุดฟานิสเตอร์ลอยอยู่เป็นผู้ช่วยของทางคูมันอยู่วันนี
1: ้เนเธอร์แลนด์เอาบอลเข้ามาในพื้นที่กรอบให้โทษได้ครั้งครับจังหวะตวัดทางขวาของกราฟเฟนแบกแต่ว่าเข้าไปชาร์จไม่ถึงนะครับญี่ปุ่นบอลเลาะมาฝั่งขวาไมดะไม่มีพื้นที่ให้ลุยครับโดนจิ้มออกข้างไปก่อน
0: ก็อยากได้ผลคู่ไหนอะไรยังไงนี่สอบถามเข้ามาได้นะแล้วก็ย้ำอีกครั้งในกลุ่ม E ที่จบไปก่อนหน้านี้ก็เป็นเยอรมันชนะคูราซาวไป7ประตูต่อ1นะครับ
1: ครับบอลของญี่ปุ่นสาดยาวเข้ามาฝั่งซ้ายให้ไม่ดีนะครับบอลล้นออกข้างไปแล้ว
0: คือจริงสีสันของทั้ง2ทีมในส่วนของแฟนบอลนี่ก็ดีนะทางฝั่งของญี่ปุ่นมันจะมีความครีเอทในการแต่งน่งแต่งหน้าอะไรมาส่วนเนเธอร์แลนด์สีส้มเน
1: า
0: ะ
1: สีมันจัดไปแล้ว
0: แล้วเวลากันเดินเป็นกองทัพเดิน
1: เหมือนกันหมด สีไม่สเปะสปะเอางี้ก่อนสามัคคีมาก
0: ใช่มันจะส้มๆเลยเวลากันเดินเป็นกองทัพมาเชียร
1: ์เนี่ยแล้วบรรยากาศเวลาฟุตบอลโลกมันก็จะดีอย่างคือแฟนบอลเขาจะนั่งคละกันเชียร์กันแบบเวลาอีกฝั่งเฮก็แบบอีกฝั่งที่โดนอาจจะเขินๆหน่อยเขานั่งคละกันหมดเลยเสื้อน้ำเงินของญี่ปุ่นกับเสื้อส้มของเนเธอร์แลนด์กราเฟนแบกครับพักบอลแล้วก็ดึงช้าครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นระบบที่เหมือนเป็นบอทที่ตั้งไว้เดี๋ยวคุณต้องเอาบอลมาให้เฟรงกี้เดยองก่อนนะถึงจะเล่นได้คนที่กักโปขึ้นซ้ายกักโปจะแตะบอลผ่านโดอันแล้วทิ้งตัวล้มเอ้าได้ผลครับฟาวครับลิซโดอันไปขวางทางวิ่ง
0: ได้ฟรีคิกใกล้เคียงกับแถวๆเตะมุมนะครับโอ้จังหวะตัดเข้าด้านในได้แล้วนะครับโดอันเอาตัวไปขวางเอาไว้ครับทำให้จังหวะนี้เป็นฟรีคิกของเนเธอร์แลนด์ครับเจียนนี่ไรเดอร์จะเป็นคนเปิด
1: ทีนี้ไรเดอร์สเป็นคนเล่นฟรีคิกเหมือนเดิมนะครับจากริมเส้นฝั่งซ้ายไรเดอร์สปั่นด้วยขวายัดเข้ามาเสาแรกไม่มีอะไรครับติดหัวไมดะล้นออกมาเฟรงกี้เดยองคุมบอลตัวสุดท้ายครับแล้วจ่ายขวางมาด้านขวาที่ดูกราฟเฟนแบกเปิดโด่งกลับเข้าไปได้มงจังๆชนเสาเข้าไปเลยครับโอ้เป็นเฟอร์จิลฟันได้ครับกับตันทีมเนเธอร์แลนด์ครับนำ 1-0 ไปแล้ว
0: โอ้โหนาทีที่50ครับเฟอร์จิลฟันได้มงให้ทางด้านเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำ 1-0 ครับประตูที่13ในนามทีมชาติของเขานะครับประกันหลังวัย34ปีเน้นทิศทางครับจังหวะนี้แล้วมงเข้ามุมดีเหลือเกินครับเฟอร์จิลฟันได
1: ้กริกเสาเข้าไปเลยครับก็รีสื่อถามว่าเฮ้ยล้ำหน้า
0: จังหวะเปิดฟรีคิกเข้าไปสกัดทิ้งออกมาเฟรงกี้ดิยองเก็บได้แถวแถวกลางสนามออกขวามาอุลโยนไปดูตรงนี้ไม่น่าจะออฟไซด์นะครับทางเฟอร์จิฟันได้โอ้โหแล้วมงย้อนกลับไปเสาแรกนี่เรียกว่าเนียนกริปเลยครับกระแทกเสาเข้านะครับเพราะดูแล้วเนี่ยตัวที่น่าจะอยู่ในลายต่ำกว่าคือทานิกุจินะครับแต่เดี๋ยวต้องเช็คกันอีกทีเลยครับเรื่องลายของทางฟอร์จูฟันได้ว่าออฟไซด์หรือเปล่าโอ้แล้วดูการเล็งของทางฟอร์จูฟันได้หลังมงเสร็จ
1: ดีจัดเลยอ่ะแล้วมุมสวยนะมงเสร็จแล้วดูนี่ว่าลูกมันจะไปคือไปลุ้นว่ามันชนเสาเหลี่ยมไหน

0: แต่มันเป็นเหลี่ยมในครับก็เลยแบบเช็ดเข้าไปอย่างสวยงามครับ
1: จ้องตาแป๋วเลยว่าบอลที่ตัวเองมงไปจะเป็นยังไงครับเพอร์จิฟันไดแล้วค่อยเฮพอเห็นบอลกระแทกเสาเข้าประตูไป
0: ฟันไดเนี่ยคือลูกมงเขาช่วยลิเวอร์พูลเยอะมากในซีซั่นแย่ๆที่ผ่านมาแกทำรวมมาทั้งหมด8ประตูก็ส่วนใหญ่เป็นลูกมงเกือบทั้งหมดนะครับ
1: ยืนยันประตูนะครับ 1-0 ครับเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำจากเฟอร์จิลฟันไดกราฟิกขึ้นมาเป็นนาทีที่51นะครับ
0: เมื่อกี้ญี่ปุ่นเนี่ยตัวคุมประกบน่าจะเป็นวาตานาเบะครับที่เอาไม่อยู
1: ่ดูอีกครั้งหนึ่งมาดูกราฟิกให้ดูโอ้ชัดเจนครับเหลือเยอะเลยครับ
0: ทานิคุจิยืนต่ำกว่าแบบ29ครับดีๆผมชอบสุดๆเลยอ่ะภาพกราฟิกหรือว่าซิมูเลชันที่จำลองเหตุการณ์เวลาเช็คจังหวะล้ำหน้าคือโหเนียนกว่าเกมอีกอ่ะ
1: ชัดเจนแต่เห็นจะมีเกมคู่กาตาร์กับสวิตนะที่เสีย
0: ที่ทำให้แบบ
1: เราเข้าใจกัน
0: ว่า
1: เอ๊ะ
0: ว่ามันล้ำหน้าก่อนจะได้ฟาวจุดโทษหรือเปล่าอะไรแบบนั้น
1: เ
0: นี่ยออกมาเฉลยเช้าอีกวันนึง
1: ออกมายืนยันว่าร
0: ูปอยู่นี
1: ่
0: คือเจนเสร็จแล้วแต่เอาขึ้นนอนแอร์ไม่ได
1: ้แต่ยืนยันว่าไม่ออฟไซด์นะครับจังหวะนั้นที่สวิตเซอร์แลนด์ได้จุดโทษ
0: โดนจนได้ครับญี่ปุ่นการที่แพ้นัดแรกนั้นเป็นอะไรที่ทำให้ไม่มีอะไรดีอ่ะการแพ้นัดแรกของบอลทัวร์นาเมนต์แบ่งกลุ่มนี่นะ
1: แต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าเกมโดยรวมตั้งแต่ออกสตาร์ทมาเนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับ
0: ก็สรุปเลยว่าคือถ้าโดนก็ไม่แปลกด
1: ู
0: รูปเกมอย่างนี
1: ้คืออาจจะมีหือมีอือช่วงท้ายครึ่งแรกแต่โดยรวมเนี่ยก็เป็นทางเนเธอร์แลนด์ครับที่รูปเกมดูดีกว่าชัดเจนนะครับ
0: โอ้คามาดะจะจ่ายทะลุช่องตรงกลางโดนตัดได้ครับเนเธอร์แลนด์สวนเร็วทันทีครับไหลมาทางซ้ายลูกนี้มาจะจังหวะแตะผ่านเข้าเหลี่ยมในก็ยังติดอยู่นิดนึงนะครับเป็นอิโตะจิ้มออกไว้ได้เดี๋ยวดูสักพักครับญี่ปุ่นจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นแบบไหนครับตอนนี้ก็ยังเป็นเนเธอร์แลนด์ครองบอลอยู่ครับเวลาเหลือเยอะด้วยครับ
1: ในเกมรุกนี่ก็มีอย่างพวกจุนยะอิโตะนะครับที่รอโอกาสอยู่นะครับโกกิโอกาวะพวกนี
0: ้คือสำคัญที่แบบรูปแบบการเล่นมากกว่านะคืออันดับแรกต้องครองบอลมากกว่านี
1: ้คือตอนนี้ก็จะไปเน้นตั้งรับก็ไม่ได้แล้วต้องเปิดเกมบุกมากกว่าเดิมแต่ดูตรงนี้เนเธอร์แลนด์ยังครองบอลบุกใส่อยู่นะครับ
0: ยังรอการประมวลจากโค้ชอยู่ว่าจะสั่งปรับวิธีเล่นเมื่อไหร่นะครับสิ่งที่ญี่ปุ่นยังไม่ได้ทำก็คือการไล่บอลสูงไล่ถึงตัวไมดะเปิดก่อนแล้วครับไม่รอโค้ชวิ่งนำไปคุณหันหลังไปโล่งครับเพื่อนไม่ตามคือคุณสมบัติที่ทุกคนมีในตัวอยู่แล้วคือวินัยร่างกายฟิตแล้วก็ขยันลูกขยันมีทุกตัวอยู่แล้วเป็น DNA ของญี่ปุ่นแต่ยังไม่ได้ใช้ลักษณะการบดบี้คู่แข่งแบบนั้นออกมาให้เห็น
1: คุณออสการ์บอกคอนแลนด์มารัวๆครึ่งหลัง
0: เอ้าโอ้โหซัมเมอร์วิลครับมากความเร็วกันจัดจ้านจริงๆเปิดบอลยาวมาลึกนึกว่าจะออกแล้วไปตามเกี่ยวกลับมาทันในกรอบเขตโทษแต่ว่าก็ยาวรับญี่ปุ่นยังมีตัวซ้อนเคลียร์ออกหลังไม่ได้ครับ
1: เดนซาดุมฟรีสครับตักเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วบอลเกือบจะไปถึงดอนเยลมาเล่นครับยังดีที่ทางทานิคุจิเบียดเอาไว้ได้นะครับแล้วสกัดได้
0: โอ้ดูเหลี่ยมแรกบอลพุ่งมาแรงนึกว่าจะไม่ทันครับอิโตะก็นึกว่าไม่ทันเหมือนกันนะแกก็กะบังสบายๆครับสมมุติวิวไปล้วงมา
1: ดูอีกครั้งครับคือเหมือนขึ้นจังหวะผิดด้วยนะครับตัวประกบของทางญี่ปุ่นเมื่อสักครู่นี้ครับทางด้านของวาตานาเบะ
0: ครับญี่ปุ่นสวนมาทางบอลไปที่ว่างโอ้โหไม่มีสปีดเลยครับคามาดะเจอวิ่งแซงง่ายๆครับแล้วก็บาสฟาบริเกนคราวนี้โดนเพรสซิ่งครับต้องเตะทิ้งออกข้างไป

0: ญี่ปุ่นครองบอลครับครับยอมเล่นแบบเสี่ยงมากขึ้นครับจะเลี้ยงและจ่ายตัดออกมาฝั่งซ้ายนากามูระปาดเรียดเข้าในลูกนี้มาโดนเตะทิ้งไปก่อนครับแถว2ยังเป็นญี่ปุ่นขึงอยู่ครับเคโตะนากามูระไหลไปสุดเส้นหลังลูกนี้ตามมาเก็บบอลได้คูโบะไหลคืนสั้นๆนากามูระเข้าขวานากามูระยิงยัดเอาสลับเข้าเลยครับตีเสมอดื้อเดี๋ยวดูว่าบอลสุดท้ายเนี่ยมันโดนไมด่าหรือเปล่าครับแต่ว่าเฮไปก่อนแล้วครับ
1: โอ้โหฉลับอ่ะฉลับแน่ๆแต่อยู่ที่ว่าฉลับใครครับโอ้โหลูกยิงของเคโตะนากามูระครับลูกนี
0: ้โอ้โหไวเหลือเกิน
1: โอ้คือมันฉลับมาเลยทำให้จังหวะเซฟของแฟบุเก้นมันก็เลยเรียกว่าเซฟไม่ได้นะครับเหมือนบอลมันผิดจังหวะไปนิดนึงครับโอ้โหเฮเลยครับแฟนบอลของทางญี่ปุ่นตามหลังอยู่ประมาณ6นาทีครับการขึ้นเกมมาทางด้านซ้ายของญี่ปุ่นนะครับคูโบะได้บอลมาสุดเส้นหลังด้านซ้ายแล้วก็เข้าด้านในไม่ได้จ่ายย้อนมานากามูระเลี้ยงมาหน้ากรอบเขตโทษและยิงโอ้โห
0: ใครก็ได้ไม่เป็นไร
1: ใช่ครับโอ้โห
0: มิกกี้อยู่ต่ำมาก
1: เดี๋ยวดูว่ามันโดนฟานเทคเกอร์หรือไดเซนไมด่ากันแน่จังหวะยิงโอ้ยฉลับไดเซนไมด่าครับทำให้บอลเปลี่ยนทิศทางนิดนึงแล้วน่าจะโดนบังอยู่ด้วยนะครับทางด้านของแฟบูเกน
0: ก็ถ้าโดนไมด่าก็ต้องเป็นเครดิตประตูของไมด่าได้ไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับแล้วก็แบบไม่มีโอกาสโดนจับล้ำหน้าด้วยเพราะว่ามิกกี้ฟานเดอร์เฟนยืนต่ำถ้าฟานเดอร์เฟนดันสูงลูกนี้จะโดนจับล้ำหน้าทันทีได้เลยนะครับ
1: คือฟานเดอร์เฟนยืนอยู่ด้านล่างของจอนะครับมันเลยทำให้ลายของไมด่าไม่ออฟไซด
0: ์แล้วจะบอกว่าผมเป็นแฟนเนเธอร์แลนด์ผมเซ็งมากนะบุกมาเป็นชั่วโมงกว่าจะได้ประตูนำญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งเอาบอลมาบุกได้ 2-3 นาทีเองครับ
1: เพิ่งจะตั้งใจบุก
0: เพิ่งจะดูเนเธอร์แลนด์จะเล่นบอลทุ่มไกลครับฝั่งขวาจากดุมฟริสทุ่มย้อยมาเสาแรกลูกนี้มงสกัดเอาไปได้ครับอิโตะบอลล้นออกมาจะให้ดูฟริสโดนนากามูระตัดออกข้าง
1: คุณแมวเมียบอกว่าเห็นเหมือนเราป้าคนภาคหายผีหลอกเราเหรอทำไมเราไม่เห็นคนภาคเมื่อกี้เราไปพักนะคุณแมวเมียว
0: ใช่ครับผม
1: ไม่ต้องแปลกใจ
0: ไปฉี่มาครับ
1: ผมจะไม่ให้เราเข้าห้องน้ำเลยครับ3ชั่วโมง
0: ผู้สินให้ทุ่มใหม่เพราะว่าในกรอบเหตุโทษดีไปยุกยิกกันนิดหน่อยครับ
1: มีมาเตือนนะครับผู้ตัดสิน
0: ดูฟริสก็เลยใช้เวลาบอลทุ่มกับลูกนี้ได้เยอะเลยครับกว่าจะบอลกลับมาเข้ามืออีกครั้งหนึ่งทุ่มกลับมาที่เดิมคราวนี้โดนมงเสยไปได้ครับโดยนากามูระลุ้นแย่งบอลจังหวะ2กันอยู่กราฟเฟนแบกซื้อเวลาครับสาดโด่งไว้ก่อนบอลล้นออกมาในกรอบไปโทษของญี่ปุ่นฟันไดไปไล่กดดันจนกระทั่งล้นออกหลังไปลูกนี้ทำให้เนเธอร์แลนด์ได้เตะมุมอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: แต่วันนี้นี่ญี่ปุ่นต้องระวังลูกกาอากาศของเนเธอร์แลนด์นะครับส่วนใหญ่เปิดเข้ามามักจะได้ลุ้นรับประตูที่เนเธอร์แลนด์ขึ้นนำก็ได้จากลูกมงของฟันจูฟันไดด้วยนะครับชิลานี่ไรเดอร์สครับจะเป็นคนเปิดครับ
0: ไรเดอร์ปั่นมาเสาแรกลูกนี้บอลล้นตกพื้นคูโบะเก็บได้คูโบะค่อยๆเลาะขึ้นมาครับรอเพื่อนขยับแล้วแทงมาทางขวาที่ว่างเอาครับได้ลากขึ้นมายาวๆบอลอยู่กับอุยดะอุยดะจะล็อกโดนซัมเมอร์วิลเตะฟาวครับแล้วก็เอาใบเหลืองแรกของเกมไป
1: จังหวะสวนกลับมาของญี่ปุ่นเลยครับต้องตัดฟาวไว้ก่อนครับซัมเมอร์วิลมาแล้วโอ้โหเตะ
0: โอ้เป็นวัตนาเบะนะครับที
1: ่
0: เติมขึ้นมารับบอลลูกนี้แล้วโดนเตะ
1: ไม่โดนบอลเลยครับจังหวะเตะของซัมเมอร์วิลครับเป็นเซ็นเตอร์นะครับที่เติมขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้วาตานาเบะผลบราซิลที่ขอเข้ามาคู่แอตเลติกกับโกยาเสมอกัน 1-1 นะครับจบไปแล้ว

0: รีคิกครับจะต้องเปิดเข้าไปเล่นนะครับคูโบะเปิดย้อยเข้ากรอบไปโทษติดหัวฟานิเคอร์ล้นออกมาเข้าทางนากามูระนากามูระเปิดยัดอีกทีติดบล็อกกราฟเฟนแบกล้นออกมานากามูระยังเก็บคืนหลังไม่ได้ครับมาว่ากันใหม่ครับที่วาตาดาเบะวาตาเบะปาดออกซ้ายคืนนากามูระเหมือนเดิมครับเล่นกันอยู่2คนนากามูระแทงเรียดไปที่ว่างไม้ดะไปสุดเส้นแล้วเปิดหักเข้าในบอลฉลับผ่านหน้าปากประตูไปครับแม่มันโด่งไปหน่อยข้ามหัวอุยดะไปแล้วทางขวานี่ก็เป็นคุโบครับไปชนฟาวใส่ซัมเมอร์วิลก่อน
1: โอ้โหแต่ญี่ปุ่นพอขึ้นมาแต่ละทีพวกเขาขึ้นมาแล้วน่ากลัวนะครับโอ้ให้ดูอีกครั้งครับจังหวะยิงฉลับมันก็เหมือนจะไม่โดนขา
0: ออ
1: มาเอดะแต่ถ้ามนุษย์เมื่อกี้เรามองจากมุมหลังประตูเหมือนฉลับนะ
0: เ
1: หมือนทิศทางบอลเปลี่ยนนิดนึงทำให้ทางแฟบูเก้นเนี่ยเสียจังหวะแต่พอมองด้านหน้าเหมือนไดเซมายดาก็กระโดดหลบได้นะครับ
0: ซึ่งเดี๋ยวเครดิตพวกนี้ถ้ามันมีอะไรต้องแก้ไขอะไรยังไงเดี๋ยวทีมงานของฟีฟ่าเดี๋ยวเขาจัดการเองคล้ายๆอย่างไอประตูของกาตาเมื่อวานเนี่ยแต่เดิมเราก็นึกว่าเป็นผู้เล่นของกาตาหม่งตีเสมอ
1: ครับ
0: ก็เอามาเห็นอีกทีนึงเช้าอีกวันนึงอ้าวเขาให้เป็นโอนโกไปโดนกองหลังสวิสเข้า
1: ครับผมคุณมูกิวารากาอิโซกุโอ้โหชื่อไม่รู้คนญี่ปุ่นหรือเปล่านะพิมพ์ไทยออกมาวิ่งขึ้นสุดลงสุดไปเลยญี่ปุ่น
0: ส่วนณตอนนี้เครดิตคนทำประตูเนี่ยก็ยังให้เป็นที่คนยิงนะคือเคโตะนาคามูระ
1: ครับ
0: เขาไปเขาที่เขาส่องมายังไม่เห็นว่ามันโดนเท้าไม่ดะสมมติวิลล็อกยิงว่าเอาเข้าเสาไกลไปเลยครับยิงมุมทะยานจากริมกรอบเขตโทษด้านขวาครับบอลตกพื้นและเข้าเสากลายไป 2-1 ครับเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำอีกรอบหนึ่ง
1: โอ้โหแล้วเป็นประตูแรกของเขากับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับไคเซนโซซัมเมอร์วิลครับดาวเตะจากเวสต์แฮม
0: จะว่าไปแกเพิ่งมาฟอร์มดีไม่กี่เดือนหลังท้ายฤดูกาลนี่เองครับ
1: โอ้โห
0: แถมเวสต์แฮมฟอร์มตกชั้นไปด้วยนะครับ
1: แล้วเจ้าตัวก่อนหน้านี้ลงสนามในนามชุดใหญ่มา2นัดเองนะครับซัมเมอร์วิลได้บอลริมกรอบเขตโทษด้านขวาตัดเข้าด้านในแล้วยิงด้วยซ้ายครับโอ้โหหนีนากามูระแล้วปั่นด้วยซ้ายไซโป้งแล้วชนเสาเข้าอีกแล้วโอ้ไซออนซูซูกิโดนแต่ละประตูครับจังหวะประตูแรกเนี่ยเสาซ้ายมือประตูที่2เสาขวามือครับโอ้โหยิงเข้ามุมตลอดครับ2ประตูของเนเธอร์แลนด
0: ์โหน่าสงสารไซออนซูกิโหยิงดีจัดมันไม่มีโกลที่ไหนเซฟได้ทั้ง2ลูกอ่ะครับอันนี้พูดได้เต็มปากก็หมดสิทธิ์เซฟด้วยประการทั้งปวงโอ้ยิงดีจัดเลยครับซัมเมอร์วิลก็เหมือนกับลูกมงของฟันไดก็เข้ามุมเหลี่ยมจัดแบบนี้นะครับมาเช็ดเสาไปคนละทีครับนาที64ครับเนเธอร์แลนด์ขยับออกนำอีกครั้งเป็น2ประตูต่อ1
1: โอ้โหครึ่งแรกไม่มีประตูครับแต่ครึ่งหลังมาตอนนี้มีไป3ประตูแล้วครับหลังจากผ่านมาถึงตรงนี้64นาทีโอ้นี่เท่ากับว่า14นาทีนะมี3ประตูเกิดขึ้น
0: ดีมากโอ้โหครึ่งแรกแบบผมว่าเล่นงานแฟนบอลหลายคนเนี่ยไม่มีโอกาสได้ดูต่อในครึ่งหลังว่ามันสนุกมากขึ้นนะครับฟานเทคเกอร์ค่อยๆเล่นตามช่องขึ้นมากราฟเฟนแบกจะพลิกลูกนี้เราจะมาเล่นมาช่วยต่อบอลบอลออกมาสั้นไปนิดนึงครับแต่ยังเข้าทางไรเดอร์แทงออกซ้ายมาสวยกักโปจี้เข้ากับไปโทษกักโปมุมแคบกักโปซ้ายลูกนี้ล็อกเข้าขวากักโปล็อกเข้าขวาแล้วยิงยัดติดบล็อกครับโอ้โหมีตัวนอนขวางไม่ได้แต่ถึงเข้าไปนี่ก็มีธงออฟไซด์ขึ้นมาก่อนครับ
1: โอ้โหกักโปจังหวะยิงสุดท้ายไปติดทางฮิโรกิอิโตะนะครับแต่ดูว่าออฟไซด์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าสุดท้ายมีธงนะครับประมาณ1ช่วงตัวนะครับจังหวะออฟไซด์ของโคดิกักโปเหมือนมือว่าแต่มองบอลไม่ได้เช็คลายตัวเองนะเพราะมันก็แหมถือว่าออฟไซด์ประมาณ1ช่วงตัวเลยนะครับ
0: โยกสมันไดเซนไปแล้วครับ
1: จุนยะอิโตะลงมาครับนี่ก็เป็นคนที่คาดว่าจะได้ออกสตาร์ทตัวจริงในเกมนี้นะครับจุนยะอิโตะแต่ว่าสุดท้ายเป็นไดเซนมาดะออกสตาร์ทก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็ได้ลงมาในช่วงประมาณ24นาทีสุดท้ายครับจุนยะอิโตะ
0: ตัวรุกจากราซิงเก้งนะในเบลเยียม

0: ญี่ปุ่นขอบุกหน่อยครับลุ้นยิงไกลโอ้โหชูโบะเช็ดน่าจะเช็ดคานออกครับนิดเดียว
1: โอ้โหผู้บรรยายบอกว้าวเลยครับโอ้โหจังหวะเก็บบอลได้เท้าซ้ายยิงโด่งไปนิดเดียวครับจังหวะของคูโบะ
0: เพิ่งจะมีบทบาทให้เขาบ้างครับคูโบะแต่ก็เป็นคนที่มีส่วนในจังหวะญี่ปุ่นได้ประตูตีเสมอนะครับ
1: อ่ะช่วงเบรกครับไฮเดรชั่นเบรกนะครับก็ช่วงนี้เดี๋ยวมาตัดดูข้อความนิดนึง
0: ผู้ตัดสินก็ต้องให้น้ำด้วยนะครับในช่วงไฮเดรชั่นเบรกเสิร์ฟโดยผู้ช่วยผู้ตัดสินอีกทีนึง
1: คุณอนุรักษ์บอกว่าทาง YouTube ไม่มีเสียงซาวกองเชียร์เลย
0: อันนี้อาจจะต้องตัดออกด้วยเงื่อนไขต่างๆนานา
1: ครับคุณใจเย็นนรสิงห์บอกว่าพี่ดูผ่านช่องทางของโมโนเปล่าครับใช่นะครับเราดูผ่านช่องทางของโมโนคุณจิระบอกไปแล้วนะที่บอกว่าครึ่งหลังซูบาสะจะลงมายิงคุณโซโลมาสเตอร์บอกดีครับพี่ชิดพี่จูนบอลคู่นี้ทันกันหมดผมว่าน่าจะเสมอนะต่างจริงโดยรวมผมว่าเนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับในเรื่องของการครองเกมโดยรวมอ่ะ
0: ผมก็คิดว่ามันควรจะต้องสูสีกันมากกว่านี
1: ้
0: ด้วยจังหวะเรื่องการครองเกมอ่ะไม่คิดว่าญี่ปุ่นจะปล่อยให้เนเธอร์แลนด์เล่นเยอะขนาดนี
1: ้คุณ N2PD บอกว่าทำไมดีเลย์กว่าทีวีเยอะจังครับ
0: ไม่รู้ครับ
1: มันน่าจะ
0: บางทีเราก็อาจจะต้องรีสตาร์ทกล่องเราเองด้วยอะไรเงี้ยหลายเงื่อนไขในโลกของแบบโลกของการสตรีมมิ่งอ่ะมันจะมีอะไรแบบเนี้ยก็ทำใจ
1: ไทยกับเวียดนามใครจะไปบอลโลกก่อนกันครับจากคุณพิสารสาเกต
0: ก็ถ้าไล่อย่างเป็นเหตุเป็นผลตามกราฟการพัฒนาในช่วง10ปีหลังเนี่ยก็ต้องเป็นแนวโน้มจะเป็นเวียดนามมากกว่าผู้ว่าตรงๆอ่ะ
1: คุณกอล่ามบอกเก็ตความรู้เมื่อคุณตัดใบกล้วยออกจากต้นมันจะกลายเป็นใบตองทันที
0: เฮ้ยจริงเด้บ้า
1: ครับ
0: โอ้มหัศจรรย
1: ์เหลือเชื่อมากๆ
0: แต่ใบอื่นไม่เห็นมีเป็นแบบนี้เลยเนาะตัดแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้อะไรเงี้ย
1: มีไหมมีอะไรที่พอมัน
0: ทำไมเขาไม่เรียกใบกล้วยวะ
1: นั่นเด็ด
0: อย่างแบบใบขนุนแต่มาก็เป็นใบขนุนใบเตยก็ยังคงเป็นใบเตยอยู่วันยังค่ำ
1: นิดนึงโอ้เนเธอร์แลนด์ที่นำอยู่2 1จะเปลี่ยนทีเดียว3คนนะครับเมมฟิสเดปายเทินคอปไมเนอร์เดี๋ยวอีกคนนึงรอแป๊บนึงว่าเป็นใครดอนเยมาเล่นนะครับโดนถอดออกแล้วนะครับจริงๆวันนี้ถือว่าเขาเองก็โดดเด่นนะแต่ว่า2ประตูที่เกิดขึ้นนี่ไม่มีชื่อเขาเป็นคนทำประตูนะครับ
0: เขามาพร้อมกับผ้าคาดผมเหมือนเดิมครับเมมฟิสผมเป็นผู้ตัดสินผมจะไม่อนุญาตให้เขาใส่ลงนะ
1: เพราะว่าม
0: ันไม่ได้ช่วยคาดผมอันนี้มันไว้ซับเนี่ย
1: ทางด้านของซัมเมอร์วิลเป็นอีกคนหนึ่งที่โดนถอดออกนะครับแล้วก็ทีนี่ไรเดอร์สครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่โดนถอดออกเช่นกันนะครับส่วนคนที่ลงมาอีกคนหนึ่งเป็นทางด้านของคลินตันจิมเบอร์นะครับ
0: ก็ไม่เป็นไรยูเรียนไม่มีควินตินนะบ้านนี้ยังไงก็มีลูกชายได้เล่นบอลโลก
1: ครับผมนึกว่าจะมา2นะสุดท้ายถอนไม่1
0: เพราะว่าผมนึกถึงนะยูเรียนทิมเบอร์เนี่ยที่แกเปลี่ยนลงมาสำรองในนัดชิงแชมเปี้ยนลีกไม่เห็นเลยว่าแบบมันดีถ้าอาร์เซนอลมียูเรียนทิมเบอร์สตาร์ทตัวจริงนัดชิงแชมเปี้ยนลีกมันก็น่าคิดเหมือนกัน
1: ท็อป3แบ็คขวาในโลกตอนนี้ติดมั้ยสำหรับพี
0: ่ท็อป3อ่ะโอ้โหไม่น่าติดเจอ
1: ฮาคิมิเข้าไปตัวหนึ่งแล้วแน่ๆ
0: จองไปหนึ่งแล้วผมว่ามีอีกหลายตัวแต่ว่าคือเป็นหนึ่งในกลุ่มที่แบบอยู่ในช่วงเข้าฟอร์มอะนักขวาที่มาตรฐานสูง
1: ถ้าให้เลือกดุมฟริสกับทิมเบอร์ส่วนตัวพี่เลือกใคร
0: ดุมฟริส
1: ทิมเบอร์กับเทรน
0: ทิมเบอร์ดิครับ
1: อุ้ยครับผมทำไมเราเป็นอย่างนี้อ่ะ
0: อ้าว
1: ฟริมปองกับ

0: ทิมเบอร
1: ์ทิมเบอร์ว่ะเราไม่รัก
2: ยอมก็รักแต่แบบ
1: แต่เราไม่รักแบบน่าเกลียดเกินไปถ้าพูดถึงฟอร์มการเล่นตอนนี
2: ้ดาราปะบางทีก็ใช่นะแต่เราไม่รู
1: ้
2: ดารานักกีฬาอะไรเงี้ยพวกเซเลบ
1: แล้วยิ่งใส่หมวกเข้าไปอีกนี่โอ้ยากเลยทีนี
2: ้แค่วันก่อนผมเพิ่งรู้ว่าแคทตี้แพรี่แบบไปเป็นแฟนกับจัสตินทรูโดแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู
1: ้
2: ไม่รู้เรื่องเลยนะแฟนเก่าแกออร์แลนโดบูมปะ
1: เคทตี้แพรรี่เหรอ
2: แคทตี้ใช่ปะ
1: จำไม่ได้ไม่แน่ใจแต่น่าจะมีนั่นด้วยไหมดูตรงนี้ก่อน
2: โอ้โหกักโปครับเลี้ยงเลาะแล้วก็หลอกยิงเรียดจะยัดเข้าเสาแรกกันไซออนซูซูกิงานหนักนะครับทิ้งตัวปัดออกหลังไม่ได
1: ้
2: กดโซติดแล้วครับครั้งแรกของกักโปเ
1: ฟรงกี้เดยองนะครับปากจากแนวลึกในแดนตัวเองครับแถวๆกลางสนามขึ้นมาทางซ้ายกักโปจี้เข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็หักย้อนกลับมาก่อนที่จะหักข้อเข้าเสาแรกแต่ว่าบอลโดนผู้เล่นญี่ปุ่นออกนะครับสุดท้ายเป็นเตะมุมทางซ้ายของทางเนเธอร์แลนด์ครับโดยเมมฟิสเตปะ
2: เอาแย่แล้ว
1: คูโบะเจ็บครับออกไปปฐมพยาบาล
2: เมมฟิสเตะมุมโดนไปเสาสองมงตั้งกลับมาเบาไปหน่อยครับเข้าซองซูซูกิอีกทีนึง
1: พี่ทำให้ผมอยากรู้เลยเนี่ย
2: คุ้นๆอ่ะ
1: ลิสการเดทของทางเคทีเพอร์รี่มีออเรนโดบูมด้วย
2: ใช่ไหม
1: แล้วก็มี
2: น่าจะเป็นคนก่อนหน้าจัสตินทรูโดเนี่ยปะ
1: เพราะผมจำได้ว่าเขาเคยคบกับไอ้จอห์นเมเยอร
2: ์ผมว่าเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเป็นออเรนโดบูมนี่แหละจนถึง20259ปีอ่ะ
1: โอ้โห
2: ผมจำได้คู่นี้ผมเชียร์มากดูทางขวาของญี่ปุ่นมุดเข้ากรอบไปโทษครับแต่ว่าเปิดไปติดบล็อกที่มิกกี้ฟันเดอร์เฟนได้เป็นลุ้นเป็นลูกเตะมุมแทนครับ
1: โอ้จังหวะขึ้นมาเหมือนจะมีโอกาสออฟไซด์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดเลยครับฟานเดอร์เฟนเร็วครับตามมาสกัดได้ก่อนนะครับญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมแล้วครับเอาริซึโดอันออกนะครับแล้วก็คนที่จะถูกส่งลงมาเนี่ยมีทางยูกินาริสุกาวะนะครับลงมาเปลี่ยน3คนครับโดอันคูโบแล้วก็วาตานาเบะนะครับเอาโทมิยาสึโอกาวะนะครับแล้วก็สุกาวะลงมาครับ
2: โคกิโอกาวะจาก NEC Nijmegen นะครับเปลี่ยนเกมรุก
1: สุกาวะนี่ก็จากทางเวเดอร์เบรเมนนะครับแต่จริงๆนี่เขาอยู่กับซาตันตันใช่แล้วก็ยืมมาอยู่กับเบรเมน
2: เตะมุมของญี่ปุ่นครับจุนยาอิโตะครอสไปโอ้โหโด่งไปหน่อยครับข้ามไปตัวไกลจะยิงสวนกลับมาก็โดนเหลี่ยมไม่ดีครับโด่งออกแบบไม่ได้ลุ้นอะไร
1: เข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายแล้วนะครับ
2: ญี่ปุ่นเปลี่ยนวิธีการเล่นชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้ขยับขึ้นมาไล่บอลสูงกันแล้วแต่เนเธอร์แลนด์ยังพาบอลหนีเพลสไปเรื่อยๆกาเฟนแบกให้บอลขึ้นหน้ามาเมมฟิสจ่ายตัดออกซ้ายไปที่โคดี้กักโปอีกทีหนึ่งกักโปดีดบอลเข้าในกรอบโทษกระดกกันไปกระดกกันมาสุดท้ายมาได้ยิงแบบไม่ถนัดครับเขาไมเนอร์สบอลเบาเข้าซองซูซูกิ
1: พยายามจะยิงแต่ว่าโดนขวางไว้นะครับทางเขาไมเนอร์สย้ายจากแอตแลนต้ามาอยู่กับยูเวนตุสค่าตัวแพงนะครับแต่กลายว่
2: า
1: เป็นตัวสำรองนะครับ
2: แฟนยูเวนตุสด่าทุกวัน
1: ก็มีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมสูงนะครับทางด้านของคัพไมเนอร์
2: ญี่ปุ่นชวนเล่นบอลโด่งครับย่นเวลาหน่อยแล้วไปแย่งบอลกันข้างหน้าได้ผลครับเก็บบอลคืนไม่ได้จิคามาดะขืนตัวครับพลิกไม่ได้เหมือนกันนะครับคัพไมเนอร์ตามติดเลย

0: first equaliser. Burrow on down to come up with a second.
1: ฮิโรกิอิโตะครับขึ้นมาฝั่งซ้ายคืนที่คามาดะชิ่งเข้ามาหน้ากรอบไปโทษจุนย่าอิโตะฝ่าออกขวามาอีกทีหนึ่งสุกามุระย้ำกลับไปขวาอีกรอบหนึ่งจุนย่าอิโตะครอสบอลย้อยข้ามไปเสาไกลลึกไปหน่อยครับบอลแรงล้นออกไปฝั่งซ้ายยังมีตามเก็บได้ครับอิโตะน่าจะแตะหลอกแตะลอดขาดอมบริสยังติดออกข้างนะครับ
2: ยังเป็นบอลทุบญี่ปุ่นนะครับริมกรอบเขตโทษด้านซ้ายในแดนของเนเธอร์แลนด์
1: ทางขวาที่จุนย่าอิโตะอีกทีหนึ่งผิวจ่ายตัดเข้าด้านในมาขวามีตัวเรียกบอลอยู่ครับสุกาวระครอสตรงไปด้วยขอบโทษมงแบบฝืนๆครับบอลเปลี่ยนทางไปทางซ้ายยังมีตัวเก็บบอลได้ครับนากามุระนากามุระโดนปิดจุดสองด่านต้องคืนแล้วอิโตะเบิ้ลเข้าในมาอีกอิโตะหนึ่งครับมาไม่ถึงเตะหัวมิกกี้ฟาเดอเฟนมงเคลียร์ข้างไปได
2: ้ยังเป็นบอลทุ่มนะครับมุมทงด้านขวาของญี่ปุ่นครับแต่ว่าจังหวะโยนจากริมเส้นเข้าไปของญี่ปุ่นยังไม่ค่อยได้ผลนะครับเนี่ยแฟนเนเธอร์แลนด์แฟนญี่ปุ่นนี่ก็เล่นกล้องกันอยู
1: ่สุกระทุ่มไกลเข้าไปจากทางขวาลูกนี้ติดหัวฟันไดบอลล้นออกมาแถว2ยังได้อยู่ครับทานิกุจิแต่ว่าโดนเนเธอร์แลนด์บีบทำให้ต้องคืนกลับไปไกลถึงไซออนซูซูกิซูซูกิเลือกให้ตัวซ้ายครับฮิโรกิอิโตะนากามุระคืนมาตรงกลางครับทานิกุจิโทมิยาสึเข้าในมาจักกระชากขึ้นมาตรงๆซาโนะมาไม่ดีครับโดนเหลี่ยมเบียดแล้วทำให้บอลล้นคืนไปของเนเธอร์แลนด์ครับกลับไปที่แฟบุเกนโดนบีบต้องหดบอลยาวบ้างเหมือนกันอิโตะมงเอาบอลลงพื้นได้ครับมาตั้งกันใหม่โอ้โหคาบะดะเปิดยัดก็ติดบล็อกออกง่ายๆครับ
2: แต่เป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นเริ่มจะคลองบอลได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับในช่วงนี้ครับต้องการประตูตีเสมอครับ
1: สากามุระจุนย่าอิโตะเอาครับเบิ้ลบอลขึ้นมาทางขวาแล้วปาดหักเลี่ยนยิงแบบไม่ถนัดเท่าไหร่ครับโอ้บอลตรงตัวแฟบุเกนขวาติดมือไม่ได้ครับ
2: บอลมันมาย้อนหลังสุกาวาระไปนิดนึงนะครับยิงได้ก็จริงแต่ว่าน้ำหนักมันไม่ค่อยมีครับแล้วไปตกตัวแฟบุเกน
1: จังหวะเวลาญี่ปุ่นพยายามตั้งใจตั้งอกตั้งใจเล่นเกมรุกเนี่ยมันก็น่ากลัวใช้ได้ครับแต่ว่าวันนี้ก็เลือกซื้อแท็กติกซื้อเกมรับไปก่อนสุดท้ายก็ตามหลังถึง2รอบนะครับต้องมาลุ้นว่าจะคราวนี้จะกลับมาเป็น 2-2 ได้เหมือนตอนที่ตามอยู่ประตูเดียวได้หรือเปล่าไดจิคามาดะครับเคาะตรงกลางทานิกุจิดันขึ้นสูงทานิกุจิปาดออกฝั่งขวาไปครับโทมิยาสึสุกาวาระคืนโทมิยาสึเบิ้ลเข้ากรอบเขตโทษไปเลยครับลูกนี้ก็ยังติดที่ฟานเนเกอร์แล้วล้นไปเข้าซองของแฟบุเกน
2: พยายามจะยัดไปในกรอบเขตโทษให้กับทางโอกาวะนะครับส่วนจังหวะหักคัตแบ็กมาเมื่อสักครู่นี้ให้ทางสุกาวาระซัดมันย้อนหลังไว้หน่อยเลยครับโทมิยาสึนี่ก็ปัจจุบันนี้ไปอยู่กับอาแจ็กซ์นะครับอดีตดาวเตะอาร์เซนอลลงไปนี่ก็ไปเล่นเซ็นเตอร์ทางขวานะครับ
1: ก็ระหว่างอยู่อาแจ็กซ์ก็ดูเหมือนจะเจ็บเยอะอยู่เหมือนกันนะครับยังดีได้เล่นบอลโลก
2: กับฟินแบ็กโดนถอดออกครับช่วง10นาทีสุดท้ายนาธานอาเก้ลงมา
1: น่าสนใจว่าจะปรับรูปแบบการยืนกองหลังไปด้วยหรือเปล่าครับ
2: ญี่ปุ่นเนี่ยสุกาวาระลงไปเล่นวิงด้านขวาแล้วก็อายาเซเวดาเหมือนถอยลงมาหน่อยนะแล้วหน้าเนี่ยให้เป็นทางโอกาวะไปยืนนะครับ
1: Of them really, all of them can play central defense.

0: ทานิคุจิทางบอลขึ้นมาตรงๆครับวิดะไหลออกด้านซ้ายไปอีกทีหนึ่งฮิรุกิอิโตะยังต้องคืนมาทางเดิมครับทานิคุจิโทมิยาสึขวามีครับสกาวระมาจะไขว้เล่นลูกนี้ของจุนยาอิโตะบอลไม่ตรงเพื่อนครับโดนสาดยาวขึ้นหน้ามาแต่ลูกนี้บอลของเนเธอร์แลนด์ก็แรงข้ามหัวเมมฟิสไปครับมีเวลายังมีเวลาพอสมควรให้ญี่ปุ่นลุ้นแก้ตัวเพื่อตีเสมอครับไดจิคามาดะเปิดย้อยขึ้นไปทางขวาแย่งมงกันลูกนี้เป็นจุนยาอิโตะชิงจังหวะได้ถึงก่อนอาเก้นิดนึงเตะยัดใส่ขาเลยครับเอาเป็นบอลทุ่ม
1: ยังได้เป็นบอลทุ่มของญี่ปุ่นครับตามอยู่แค่ประตูเดียวก็ยังมีโอกาสครับเหลืออีก8นาทีไม่รวมการทดเวลา
0: บอลขึ้นมาทางขวาตั้งป้อมเปิดเข้าไปในกรอบขอโทษติดขาฟันไดครับเคลียร์ทิ้งออกมาได้แล้วก็จังหวะชิงเหลี่ยมบอลตกกันลูกนี้มีใบเหลืองของทางฝั่งเนเธอร์แลนด์นะครับ
1: เหมือนจะเป็นเมมฟิสเดปายนะครับเหลือง2ของเนเธอร์แลนด์ในวันนี้ครับ
0: โอ้เล็งเป้า
1: แ
0: ล้วกระโดดชน
1: ต้นแขนซ้ายครับกระแทกใส่หน้าของทานิคุจิ
0: เจตนาไม่ดีอ่ะตั้งใจเล่นงานคู่แข่งเป็นหลักนะครับ
1: โดนจดชื่อไปครับเมมฟิสเดปายญี่ปุ่นเปลี่ยนเพิ่มครับเอาทางด้านของเวดาออกนะครับเอาทางชิโอกาอิลงไปครับเคนโตชิโอกาอิครับเล่นกับวอฟบวกในเยอรมันนะครับตัวลุกวัย21ปีเป็นกองหน้านะครับ
0: เมมฟิสลงมาช่วยเก็บบอลทางริมเส้นแล้วก็มาจ่ายยัดขึ้นมาเฟรงกี้เดยองยังเอาตัวรอดได้นะครับหาเหลี่ยมบังบอลแล้วเรียกฟาวเอา
1: จะกินแดนนะครับผู้สินบอกให้ถอยไปให้ตรงจุดครับจังหวะฟรีคิกของเนเธอร์แลนด
0: ์มีเปลี่ยนตัวเนเธอร์แลนด์อีกแล้วครับโคดี้กักโปออกนะครับ
1: เอากองหน้าอย่างแบรนด์บ็อบบี้ครับจากซันเดอร์แลนด์ลงมาอาเก้เนี่ยไปเล่นเป็นแบ็กไซด์นะครับ
0: ฟานเฮเกอร์โดนบีบครับสาดโต่งอย่างเดียวแล้วช่วงนี้ก็เข้มข้นครับยังเป็นบอลทุ่มของเนเธอร์แลนด
1: ์เหมือนจะเป็นเซนเตอร์ทางฝั่งซ้ายซะมากกว่าด้วยซ้ำนะอาเก้
0: น่าจะ3เซนเตอร์นะเพราะว่ามิกกี้ฟาเดเฟนก็เล่นวิงแบ็กด้านซ้าย
1: ครับ
0: ก็ปรับมาซื้อเกมรับนะครับเพื่อรักษาโอกาสในการเก็บ3คะแนนจากเกมนัดประเดิมสนามครับทางเนเธอร์แลนด์ครับโดนันคูมันเลือกแบบนี้ญี่ปุ่นตั้งเกมขึ้นมาจากด้านหลังใหม่ครับมาอีกรอบหนึ่งบอลยาวจากสุกบระติดเฟอร์จิลฟันไดเคลียร์ข้างไปก่อน
1: สกัดท่ายากครับมีไปบ่นผู้ตัดสินด้วยเหมือนว่าตัวเขาอาจจะโดนผลักในจังหวะสกัดนะครับแต่ผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับ
0: สุกบระครับทางขวาเริ่มขึ้นเกมมากขึ้นนะครับไหลกลับมาเคาะกันตรงกลางคามาดะฮิรุกิอิโตะดันสูงแล้วครอสเข้ากรอบเขตโทษไปเลยครับลูกนี้ติดเฟรงกี้เดยองชิงจังหวะแย่งบอลกันอยู่ยังคลองบอลได้เหนียวครับไหลออกด้านซ้ายมาอีกทีแล้วเปิดยัดเข้ามาเสาแรกชาร์จไปโดนทางขวายังมีเก็บได้จุนยาอิโตะยอดโดนไปเสา2ติดหัวฟันได้ครับบงเคลียร์ออกมาแย่งบอลกันอยู่หน้ากรอบไปโทษญี่ปุ่นเอาบอลลงได้ครับคามาดะคืนหลังถึงไปเรื่อยๆครับจังหวะจะมาพลิ้วโยกตัดเข้าในของโทมิยาสึโดนชนฟาวไว้ก่อนครับได้ฟรีคิก
1: คอปไมเนอร์ครับไปเสียฟาวครับโทมิยาสึครับโดนทำฟาวฟรีคิกโดยจุนยาอิโตะครับจะได้เปิดเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษของเนเธอร์แลนด์

0: จุนย้ายโตครอสเข้าไปลูกนี้ก็โดนหม่งเคลียร์มาได้ครับแถว2ยังเป็นของญี่ปุ่นครับซาโนะไหลมาสั้นๆคืนมาอีกทีหนึ่งนาคามูระเปิดพุ่งเข้าไปด้วยขอบเขตโทษมาติดหัวฟานเดเฟนล้นออกมาอีกทีหนึ่งญี่ปุ่นยังเก็บได้ครับขึงต่อไปโทมิยาสึไปขวาครับจุนย้ายโตจุนยะโยกหนีเมมฟิสแล้วชิงสั้นเข้าในกรอบไปโทษจะพลิกเปิดช้าไปนิดนึงครับโดนฟานเดเฟนมาสกัดออกหลัง
1: เอาละครับแต่ว่าญี่ปุ่นก็ยังได้ลุ้นเตะมุมทางด้านขวานะครับเริ่มจะมีบทบาทมีอิมแพคกับเกมนะครับทางด้านของจุนยะอิโตะหลังจากลงมาเป็นตัวสำรองเอาละครับแล้วเขาเป็นคนเปิดเตะมุมทางขวาครับจังหวะนี้
0: จุนย้ายโตเปิดโต่งเข้ามาไม่ผ่านเสาแรกครับติดหัวเฟรงกี้สุกวระเก็บบอลคืนเข้ามาตรงกลางก่อนครับทานิคุจิเคโตะนาคามูระโดนข้ามฟากลับมาขวาที่สุกวระครับสุกวระแทงเรียดขึ้นมาจ่ายทะลุช่องสวยครับลูกนี้จะปาดเข้าในแต่ว่าบอลจากจุนย้ายโตไปติดที่ดุมฟริสก่อนครับได้เตะมุม
1: ยังขวางไว้ได้ทันครับเดนเซลดุมฟรีสแต่ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นก็กดดันได้ต่อเนื่องนะครับในเกมบุกครับเพื่อหวังจะเอาประตูตีเสมอ 2-2 ครับเตะมุมทางด้านขวาอีกครั้งครับโดยจุนยะอิโตะ
0: เปิดบอลพุ่งเข้ามาตรงกลางมุมฉลับแล้วก็เข้าไปได้ครับตีเสมอ 2-2 ครับโอ้แฟนฟุกเก้นพยายามปัดแล้วแต่ว่าไม่พอครับบอลปริ้นเข้าไปจนได้
1: โอ้โหแล้วก็เป็นตัวสำรองนะครับเป็นทางด้านของโกกิโอกาวะครับประตูที่12ในนามทีมชาติของเขานะครับโอ้นี่สถิติทีมชาติดีมากนะนี่นัดที่16ทำ12ประตูในนามทีมชาตินะครับโอกาวะ
0: โอ้โหดื้อจริงครับญี่ปุ่น
1: โอ้โห
0: ไม่ยอมแพ้ง่าย
1: ๆพยายามปัดแล้วนะครับแฟบูเก้แต่ว่ามันปัดไม่พ้นครับจังหวะเตะมุมทางขวาจุนย้ายโตเปิดมาแล้วก็ประกบพลาดแล้วครับแนวรับเนเธอร์แลนด์ไม่มีตัวตามทางด้านของโอกาวะมาแล้วบอลจังหวะโมงเหมือนไปฉลับด้วยนะครับ
0: ใช่แล้วคนที่คุมโอกาวะคือฟันไดครับคือขึ้นแล้วไม่ถึงแล้วบอลตกผ่านข้ามหัวฟันไดมาแล้วโดนหม่งยัดก่อนที่จะฉลับเปลี่ยนทางนิดนึงครับลูกโขกของโอกาวะ
1: โอ้ฮาจิเมะโมริยาสึเฮเลยครับ
0: โอ้จี๊ดแฟนๆส้มๆแกงส้มทั้งหลาย
1: กัดฟันเลยโอ้ไปเสมอ 2-2 นาทีที่89ครับ
0: โอ้คูมันซื้อเกมรับครับเล่นหลัง3หลัง5เอาไม่อยู่ครับโอ้นั่นเอาครับมาเขี่ยบอลกันใหม่ครับสาดบอลยาวก็เป็นสู้ครับเนเธอร์แลนด์โดนนาคามูระเคลียร์ยาวกลับมาฟันไดมงสวนกลับไปทีนึงอ้าวผู้ตัดสินชนจุนย้ายโตทำไมบอกโทษดีโทษดีเดี๋ยวให้ดอกบอลเล่นใหม
1: ่โอ้จังหวะมงไปฉลับไดจิคามาดานะครับ
0: เอาเหรอ
1: สุดท้ายทางเครดิตขึ้นมาเป็นไดจิคามาดาครับจากคริสตัลพาเลทเป็นคนทำประตูตีเสมอ 2-2 นะครับ
0: โดนพวกเดียวกันเองเข้าแต่ถ้าไม่ฉลับก็อาจจะไม่เข้า
1: ใช่มันเปลี่ยนทิศทางบอลนะครับทำให้แฟบูเก้นสุดท้ายปัดไม่พ้นคือมันเปลี่ยนจังหวะนิดนึงนะพอม่งไปโดนฉลับศีรษะของทางคามาดะทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมนี้
0: จุดเป็นไงโพยที่พรีให้ดู
1: อ๋อเออแล้วคู่นี้เรา2คนก็ญี่ปุ่นว่าไม่แพ
0: ้ใช่ไอ้แฟนบอลที่มัน
1: ท
0: ายผลนั่นแม่นๆน่ะ
1: แม่นจริงแม่นจริงต้องยอมแต่เกมยังไม่จบ
0: เพราะแล้วเพอร์เฟคสกอร์เยอะมาก
1: แต่ว่าล่าสุดนี่เนเธอร์แลนด์โดนจดชื่อเพิ่มเป็นคนที่3นะครับมิกกี้ฟันเดอร์เฟนญี่ปุ่นนี้ยังไม่โดนใบเหลืองเลยนะโอ้โหแล้วญี่ปุ่นเดี๋ยวดูว่าจะเอาถึงชนะเลยหรือเปล่านะเพราะในช่วงก่อนตีเสมอ 2-2 นี่ถือว่ากดดันใส่เนเธอร์แลนด์ได้ดีนะครับ
0: ใช่แล้วโมเมนตัมนะก็ตามจังหวะของเกมโมเมนตัมมันก็กลายเป็นว่าเนเธอร์แลนด์ก็ปวดนะครับรักษาสกอร์ได้ไม่อยู่รวยไม่ทนจนไม่นานครับวันนี้ก็สมก็เป็น2ทีมเต็งของกลุ่มนี้ครับ

0: เพราะงั้นถ้าคู่นี้เจ้ากันไปเนี่ยโอ้โหคู่หลังของกลุ่มเนี้ยมีความหมายมากๆถ้าฝั่งไหนสู้จนแบบเก็บชัยชนะระหว่างสวีเดนกับตูนิเซียจะช่วยได้เยอะเลย
1: สวีเดน

0: ผมว่าเอามาติดดารินมาเล่นตอนนี้ยังดีเลย
1: ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยนี่ผ่าน2นาทีแล้วนะครับ
0: เนเธอร์แลนด์ครับขอลุ้นเกมบุกอีกสักชุดหนึ่งครับดูมฟรีสทางขวาไม่แน่ใจครับคืนมาที่เฟรงกี้เดยองหารอเพื่อนขยับครับมาจะจ่ายขึ้นหน้าไม่ได้ครับให้ขวางให้ใกล้ๆไปก่อนจิงซันกับเควินตินทิมเบอร์ขวาของดูมฟรีสคอสโด่งเข้าไปในกรอบเขตโทษเสา2ลูกนี้มงโดนไม่ดีครับคอปไมเนอร์สรับตามงแน่นอนครับเหลี่ยมนี้โด่งไม่ได้ลุ้น
1: จังหวะเปิดมานี่ให้ดูอีกครั้งครับจังหวะมงแล้วสุดท้ายเนี่ยลูกมงของโอกาวะไปฉลับศีรษะของทางไดจิคามาดะแล้วทำให้บอลมันโด่งขึ้นมานิดนึงนะครับทำให้จังหวะการปัดของแฟร์บุเกนมันเสียครับสุดท้ายปัดไม่พ้นครับบอลเข้าประตูไป
0: คือจุดตั้งต้นมันจุดหนึ่งซึ่งปกติมันไม่ค่อยเกิดขึ้นเนี่ยกับฟันไดถ้าอยู่ในตำแหน่งของบอลแบบเนี้ยคือกะจังหวะหม่งไม่ค่อยพลาดคราวนี้ขึ้นแล้วไม่ถึงน้ำหนักบอลมันตกมาพอดีเป๊ะเลย
1: แล้วโอกาวะอยู่ด้านหลังก็ไม่มีใครวิ่งตามมาด้วยนะครับ
0: ดูมฟรีสเปิดยัดทางขวาฉลับไม่ออกด้วยเข้าซองสุซูกินี่จังหวะเป็นใจครับให้กับญี่ปุ่นนะไม่เสียแต่มุมหวดบอลยาวไปเจอทั้งหน้าแกหวดไปไหนครับกระเตะออกข้างดื้อเลยโค้ชสั่งมาหรือว่าไงเพื่อนงงหมดเลยเด้งไปเข้ามือแฟนบอลญี่ปุ่นเลยครับ
1: แฟนบอลเฮเลย
0: งงก็ทำอะไรทำทำไมบอลโด่งจากอาเก้โดนญี่ปุ่นสกัดไปได้ล้นออกมาอีกทีนึงสุขภาระไม่เอาแล้วครับเตะทิ้งดีกว่าเก็บบอลไว้กับตัวมันตื่นเต้นครับฟันไดไปเก็บบอลมาว่ากันใหม่ครับเหลือนาทีครึ่งเป็นเนเธอร์แลนด์ครองบอลอยู่อาเก้จะบุกดีไหมจะบุกก็ถ้าโดนสวนก็หวาดเสียวทางขวาขึ้นมาที่ดูมฟริสดูมฟริสจ่ายทะลุช่องวิ่งอ้อมมาสวนควินตินเทเบอร์หักเข้าในติดบล็อกก่อนครับโอ้โหอิโตะช่วยเอาขาดักไว้ได้แล้วก็เตะเคลียร์ยังติดฉลับไปทั่วหมดเลยครับบอลคืนมาเฟรงกี้เดยองครับเคลียร์คืนหลังได้เหลือได้ทีเดียวแฟร์บุเกนขึ้นมาเคาะบอลให้กับฟันไดสกอร์อยู่ที่ 2-2 ครับเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นยอดตรงเข้าไปในกรอบเขตโทษอีกทีนึงยังไม่ผ่านครับอันนี้กุจิดักได้บอลชิงจังหวะเอาบอลลงครับเมมฟิสดูดบอลลงให้ทิมเบอร์ควินตินทิมเบอร์ยอดโดไปในกรอบโทษเปิดแรงไปเสาไกลไม่มีตัวครับแรงไปหน่อยฟันเดอร์เฟนยังมีลูกขยันครับตามไปเก็บบอลได้ครับไม่ออกเหลือครึ่งนาทีปาดเรียกเข้ากรอบโทษเมมฟิสเคืองอยู่โดนแย่จากด้านหลังครับโอ้เสียการครองบอลกลับไปที่ญี่ปุ่นขึ้นมาทางขวาจุนย่าอิโตะจะมีไม้เด็ดไหมแม่ไม่มีเหลี่ยมให้เปิดขึ้นหน้าได้ครับต้องยอมคืนญี่ปุ่นดึงช้าแล้วครับโทมิยาสึขวางไปที่ฮิรุกิอิโตะโอเคก็ยินยอมทั้งคู่แล้วครับไม่แลกหมัดกันแล้วญี่ปุ่นรอเสียงนกหวีดยาวแล้วครับไดจิคามาดะคืนหลังแล้วก็ทดครบ6นาทีครับจบด้วยสกอร์ 2-2 ครับระหว่างเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่น
1: โอ้โหฟาชิฟันไดนะครับมงให้เนเธอร์แลนด์ขึ้นนำก่อนนาทีที่50นะครับแต่ว่าทางเคโตะนากามูระครับมาตีเสมอให้กับญี่ปุ่นได้นาทีที่57ก่อนที่ทางคาซิโอซัมเมอร์วิลครับจะยิงขึ้นนำให้กับเนเธอร์แลนด์นาทีที่64ครับแต่ว่าไดจิคามาดะครับก็มาตีเสมอให้กับญี่ปุ่นได้ในนาทีที่89นะครับก็ทำให้นัดแรกของทั้ง2ทีมนะครับจบด้วยการเสมอกัน 2-2 ก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนนะครับส่วนเดี๋ยวคู่ต่อไป6โมงที่จะลงสนามนะครับผมก็ ผมไปดูไลน์อัพให้นิดนึงแล้วกัน
0: ดีคร
1: ับ เกมเล่นกันที่ฟิลาเดลเฟียนะครับ

0: ทางฝั่งของไอริโคสนะครับประตูเป็นยาเฮียโฟฟานานะครับเกมรับแบ็คขวาเกวล่าดูเอนะครับซ้ายเป็นทางโคนนันคู่เซนเตอร์เนี่ยเป็นทางวิลฟริดซินโก้กับเอมมานูเอลอักบาดูนะครับตรงกลางมีทางเซโกโฟฟานนาฟรองเคซีเย่นะครับแล้วก็ในเกมรุกมีทางนิโคล่าเปเป้ยานดิโอมองเดตรงกลางในเกมลุกเนี่ยเป็นทางบาซูมาน่าตูเล่หน้าเป้าเป็นเอลิวาอีนะนี่คือไลน์อัพของทางไอริโคสหรือว่าโคดิวัวนะครับส่วนทางเอลกวาดอร์ประตูเป็นทางเฮอร์นันกาลินเดสนะครับ3เซนเตอร์ปิโลฮินคาเบียโจเอลออโดเนสแล้วก็วิลเลนปาโชนะตรงกลางนี่ก็มีอย่างทางด้านของอารันมินดาอารันฟรังโกเปโดบิเต้แล้วก็มอยเซสไกเซโดส่วนด้านบนมีจอนเยบัวมีกัปตันจอมเก๋าอย่างเอนเนอร์วาเลนเซียที่ก็สุดท้ายฟิตออกสตาร์ทได้อีกคนหนึ่งเป็นกอนซาโลปลาต้าครับ
1: ครับชอบทีมไหนคิดว่าจะออกมาเป็นอย่างไร
0: เสมอกันไปครับคู่นี้ผมมองว่าคู่ขี้นะขุมกำลังเอลกวาดอร์นี่ก็จบอันดับ2ในรอบคัดเลือกมาของโซนคาเมโบเพราะฉะนั้นก็ไม่ง่ายแล้วก็ในส่วนของเอลิโคสตัวผู้เล่นก็โอเคนะครับผมมองว่าโอกาสเสมอสูงมากพี่ชิดอ่ะ
1: ผมให้เอลกวาดอร์ชนะ
0: อุ้ยเท่าไหร่ดี
1: ผมไม่ชอบผมเบื่อบอลเสม
0: อ 2-1 นะคุณไก่คุณแก้วน้อยเหรอไม่แปลกใจทำไมญี่ปุ่นถึงไม่กลัวใครแทคติกศูนย์หน้าคือบอลไปก่อนคนตามไปทีหลัง คุณซูเปอร์พาวเวอร์บอกว่าไม่เสียหายมากเสมอไม่เสียหายมาก 2-2 จบฮ่าๆๆๆๆๆเดี๋ยวผมขอสลับมาดูนี้บ้างนะครับ ผมในส่วนของ SMS ก่อนที่จะจากกันไปญี่ปุ่นชุดนี้ถ้าเลือกได้1ตัวลิเวอร์พูลพิชิตเอาตัวไหน
1: เอาตัวไหนเอาคามาดาแล้วกันมันใช้ได้หลากหลายดีจริงๆเนี่ยคามาดาเอาไปเล่นเกมรุกก็ได
0: ้บัวดี้ของโมร็อกโกเมื่อคืนเล่นดีไหมโอ้โหเล่นดีมากแล้วแป๊บเดียวนี่โอ้โห
1: ผมไม่เคยดูตัวนี้เล่นเต็มเต็มเชื่อแล้วว่าทำไมมันมีข่าวกับอาร์เซนอลกับนู่นกับนี่มาก่อนแล้วค่าตัวไม่ใช่ถูกด้วย
0: ก็โอ้โหเห็นตอนนี้ก็ประมาณสัก75ล้านปอนด์
1: ผมว่าเนี่ยอีกมุมหนึ่งอะแฟนฝรั่งเศสก็อาจจะเซ็งๆหน่อยๆนี่มันสมบัติแห่งชาติของฝรั่งเศสเลยเสียให้กับโมร็อกโกไปแล้ว
0: ใช่ดีชิดจูนส่งของอยู่ฝนตกครับพรำๆจากคุณจองคลอง6
1: ขับรถด้วยความระมัดระวังด้วยครับคุณพี
0: ่คุณชิดคุณจูนคู่ที่ผมเสียดายที่สุดคือสวิตเซอร์แลนด์ครับ
1: จริงจริงแล้วก็น่าด่าสวิตทำตัวเอง
0: นี่บอกว่าผมเชียร์ญี่ปุ่นเพราะหมายเลข18ครับจาก FC เฮจุนย้ำฉะน่าจะหมายถึงการ์ตูนดราก้อนบอลแล้วล่ะหมายเลข18
1: อ๋อใช่
0: นั้นก็สเป
1: คขนาดเป็นหุ่นยนต์นั่นแหละ
0: ใช่ขนาดเป็นหุ่นยนต์แต่ตอนหลังมีชีวิตเป็นคนใช่ไหมที่ขอพรอะไรสักอย่าง
1: อะไรประมาณนั้น
0: ออ
1: มันก็ต้องอย่างนั้นนะไม่งั้นมันจะดูวิปริตไปหน่อย
0: เสียดายญี่ปุ่นนัดนี้อยากให้อารากิของกัมบาติด
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
8: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
9: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
10: เคยไหมแค่ลุกก
11: ็โอ้ย
10: แค่นั่งก็
11: โอ้ย
10: เริ่มดูแลเขา

0: วันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะ5:11 นเช้าวันจันทร์15 มิถุนายน 2569นะคะกลางเดือนที่6แล้วนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมค่ะวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM95 เช้าวันฝนตกเหรอคะหลายที่บอกว่าฝนตกเช้านี้สวัสดี

0: พี่เป้านะคะพี่ปูพี่แขกพี่หนูพี่ตุ๊กพี่จิตตานะคะพี่ไหนอีกพี่ประสิทธิ์พี่ประสิทธิ์บอกว่าฝนไม่ตกที่บ้านทุ่งไม้ไผ่อำเภอชะอวดนะคะตัดยางได้อยู่เช้านี้เนาะแล้วก็ทักทายพี่สุจากเนเธอร์แลนด์นะคะเนเธอร์แลนด์เจอกับญี่ปุ่นตอนนี้ใช่ไหมบอลโลกนะคะเนเธอร์แลนด์กับญี่ปุ่นกำลังแข่งอยู่ใช่ไหมนะคะหลายท่านก็ได้ดูนะคะก็มีโอกาสได้ดูก็ดูเนาะแต่ว่าคนไทยเนี่ยอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นเวลาที่รู้สึกไม่สะดวกก็อยากนอนประมาณนี้นะคะเอาจบแล้วเหรอจบแล้วนะคะเสมอกันเนเธอร์แลนด์เสมอกับญี่ปุ่นนะคะเขาบอกว่าจริงๆเนเธอร์แลนด์ครองบอลเหนือกว่าแต่สุดท้ายก็เสมอโอ้โหอย่างคงมันเนอะใช่ไหมคะพี่สุพี่สุอยู่เนเธอร์แลนด์ก็ต้องเชียร์เนเธอร์แลนด์หรือพี่สุเชียร์ญี่ปุ่นหรือยังไง นะคะก็เขาบอกว่าเนี่ยครึ่งแรกเนเธอร์แลนด์เป็นฝ่ายครองบอลบุกสุดๆแต่สุดท้ายทำอะไรไม่ได้นะคะเสมอกันญี่ปุ่นก็อ๋อตอนแรกก็นำก่อนนะ1ประตูต่อ0นะคะแต่ว่าหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็ตีเสมอนะในส่วนของครึ่งแรกนะคะพอครึ่งที่2ญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์นำก่อน 2-1แต่ว่านาทีเกือบสุดท้ายเลยนะคะโอ้โหตัวสำรองของญี่ปุ่นนะคะโง่งให้ญี่ปุ่นตามตีเสมอ2ประตูต่อ2นะคะแบ่งไปกับทีมละ1แต้มนะคะอ๋อก็เดี๋ยวนัดต่อไปเนเธอร์แลนด์จะเจอกับสวีเดนแล้วก็ญี่ปุ่นไปเจอกับประเทศตูนิเซียนะคะต่อคงสนุกอะเนาะสำหรับคนที่ดูฟุตบอลนะคะคนไทยบอกไม่สนุกเลยมันง่วงนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะถามว่าสนุกไหมดูย้อนหลังมันก็คงสนุกไม่เท่าอะเนาะคิดว่าอย่างนั้นนะคะสภาพอากาศสักหน่อยนึงก็ได้นะคะเพราะว่าวันนี้ฝนเนี่ยนะขอเช็คก่อนจังหวัดไหนบ้างที่จะเจอฝนฟ้าเจอนะเจอแน่ๆนะคะเจอแน่นอนสำหรับวันนี้ฝนจะตกหนักเป็นบางแห่งโอ้บางจังหวัดนี่ใช้คำว่าถล่มเลยหรอภาคเหนือ 60% นะคะที่หนักอยู่ก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านตากและพิษณุโลกค่ะลืมไปต้องเมย์อยู่หลังไมค์ตั้งแต่เมื่อคืนนะคะใครที่จะคุยด้วยโทรมานะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะเดี๋ยวน้องเมย์จะง่วงรีบโทรมานะภาคเหนือ 60% ของพื้นที่น้องๆถ้าเข้ามาทักด้วยนะ
1: มาแล้วครับพี่มาแล้วครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณด้วย
0: ว
1: ่
0: าน่าจะนิ่งแล้วนะคะ
1: ครับสวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะพยากรณ์อยู่ว่าวันนี้เนี่ยจะมีถล่มบางจังหวัดนะคะใช้คำว่าถล่มนี่แสดงว่าต้อง 60% ของพื้นที่ขึ้นไปเนาะภาคเหนือค่ะส่วนใหญ่หนักเลยภาคเหนือหนักที่สุดอีสาน 40% เองภาคกลาง 30% ของพื้นที่จะฝนตกนะภาคตะวันออก40ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็40ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็40กรุงเทพก็40ขังลงวันนี
1: ้โอ
0: ้เหนือหนัก
1: เหมือนกันฮะ
0: 10% ที่ต้องระวังน้ำท่วมอยู่ก็หลายจังหวัดเนาะหลายจังหวัดนะคะทะเลก็ขึ้นไม่ได้สูงมากนะประมาณเมตรต่อ 1-2 เมตรเท่านั้นเองนะคะก็จริงก็ช่วงหน้าฝนเนาะแต่ว่าเบาๆก็ได้ค่ะท่านเทวดาค่ะ

0: พอประมาณเนาะบางที่มันก็แฉะไปหมดแล้วฝนเยอะก็ไม่ดีฝนน้อยก็ไม่ได้อีกนะมันต้องสมดุลใช่ไหมคะต้องมีความสมดุลวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งก็เยอะแยะไปหมดเลยนะคะวันเมื่อวันศุกร์วันต้องนะจริงๆแล้วเนี่ยสื่อก็ทราบข่าวนะเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนตั้งแต่ช่วงกลางคืนแล้วนะคะแต่ว่าก็รอแถลงเนาะก็ไม่สามารถที่จะประกาศอะไรได้นะคะต้องรอแถลงจากสำนักพระสวังอย่างเป็นทางการนะคะก็หลังจากนั้นก็ประกาศก็ทำให้คนไทยรู้สึกเลยนะคะช่วง2วันที่ผ่านมานะคะ2และอาทิตย์นะคะน้องๆเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็เป็นบรรยากาศของความสูญเสียนะครับ
0: ใช่ okay. ค่ะเนาะก็เราได้เห็นพระสหายตั้งแต่เรียนชั้นประถมมัธยมนะคะได้ออกมาโพสต์หรือแม้แต่คนที่ทำงานด้วยกันนะคะสมัยที่พระองค์เป็นอัยการหรือแม้แต่ร้านส้มตำที่อุดรนะคะร้านส้มตำเนี่ยสื่อก็ไปสัมภาษณ์นะบอกโอ้โหประทับใจมากนะเราก็เพิ่งทราบนะว่าพระองค์พาเนี่ยชอบรับประทานส้มตำค่ะน้องดง
1: ครับครับ
0: ค่ะชอบส้มตำนะคะแล้วก็คนที่ทำงานด้วยก็ประทับใจเนาะใช
1: ่มีคนที่เล่าถึงชีวิตในวัยเรียนใช่ฮะหรือแม้แต่วัยทำงานด้านกฎหมายก็เห็นได้ชัดว่าพงแบบเป็นคนที่เรียบง่ายอ่ะพี่
0: เรียบง่ายใช่ที่ประทับใจมีอยู่รุ่นพี่ที่โรงเรียนราชินีอ่ะกินหมูปิ้งอ่ะแล้วพระองค์พามาเห็นพอดีขอเลยบอกว่าขอกินได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วรุ่นพี่ก็ด้วยความที่แบบเป็นเด็กก็ไม่ให้กินด้วยนะเพราะว่ากลัวว่าพระพี่เลี้ยงจะดุพระพี่เลี้ยงของพระองค์เนี่ยก็เวลาไปโรงเรียนก็ไปด้วยใช่ไหมคะก็ไม่ให้กิน
1: คร
0: ับเออไม่ให้กินว่าเออไม่ได้เดี๋ยวกินเข้าไปแล้วท่านคือที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเรียกท่านเนาะบอกเดี๋ยวท่านจะเป็นอะไรเผื่อท้องสงท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนก็กลัวไม่ให้กินสุดท้ายพระองค์พาต้องไปซื้อมากินเองแล้วก็มากินร่วมกันเป็นที่สนุกสนานเขาเล่าด้วยความสนุกว่าด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะเขาไม่อยากจะเดือดร้อนเลยประมาณเนี้ยเออตอนเนี้ยเขาชื่อพี่ตุ้มเนี่ยบอกว่าโอ้ไม่อยากเดือดร้อนไม่ให้กินหมูปิ้งเนี่ยแต่เขาบอกว่าพอท่านเห็นท่านถามว่าทานอะไรกันอยู่คะพี่ตุ้มบอกหมูปิ้งเลยคะร้านป้าที่หน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะก็ทีเนี้ยปกติเด็กที่ราชินีเนี่ยเขาบอกว่าซื้อกินไม่ได้นะแล้วโรงเรียนเนี่ยห้ามเด็กโรงเรียนเนี่ยซื้อขนมหน้าโรงเรียนมากินแต่วันนั้นซื้อได้เพราะเป็นวันหยุดแล้วก็พากันหัวเราะทีนี้ท่านผับบอกว่าให้พาทานได้ไหมคะพี่ตุ้มบอกว่าไม่กล้าค่ะเดี๋ยวคุณพยาบาลและองคลักษ์ก็ต้องมีเอาค่ะมันเป็นหมูปิ้งรสเข็มนะคะสีนี้เพราะว่าไม่ได้สะอาดอาจจะไม่สะอาดเพียงพอนะคะแล้วก็ท่านบอกว่าแล้วทำไมทานได้แล้วทำไมตัวพี่ทานได้ล่ะคะแล้วพาจะทานไม่ได้เพราะอะไรถ้ามันไม่สะอาดแล้วพี่ทานได้ยังไงคะพี่ตุ้มบอกว่าตอนนั้นก็เงียบไปเหมือนกันแล้วก็พยายามจะบอกว่าท่านคะรบกวนท่านไปแจ้งคุณพยาบาลก่อนได้ไหมคะท่านก็ไปค่ะเนี้ยก็เดินไปหาคุณพยาบาลไม่นานท่านมาพร้อมกับถุงข้าวเหนียวและหมูปิ้งเป็นจำนวนมากสุดท้ายก็ได้กินแล้วก็บอกว่านี่เห็นไหมถ้าพี่ตุ้มหรือว่าพวกพี่กินอะไรเนี่ยพาก็กินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกครั้งเวลาจะมีกิจกรรมเนี่ยท่านก็จะชอบเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วมีอยู่ครั้งนึงที่ประทับใจสุดๆเลยพี่ตุ้มบอกว่าพี่คะช่วยถักตีให้พาหน่อยเพราะพวกพี่ถักกันสวยเลือดตึงเป๊ะเจ้าแบบนี้ค่ะพี่ตุ้มบอกว่าคราวนั้นก็กรี๊ดอีกแล้วไม่ได้ค่ะไม่ได้นี่กล้านี่บังควรอะไรอย่างนี้นะคะท่านบอกว่าไม่เป็นไรค่ะถักได้ทำได้พี่ทำให้มันแน่นแน่นไม่หลุดชอบสวยดีค่ะสุดท้ายก็บ่อยกับพี่เพื่อนแบ่งกันถักคนละข้างค่ะลุงดง
1: ไม่รักเนาะเหมือนว่าจะไปจับศีรษะเนาะทำผม
0: นั่นแหละพี่ตุ้มเขาบอกว่าเขาคิดอย่างนี้แหละใช่ก็ไม่กล้าทำก็บอกว่าก็ไม่กล้าถักก็ไม่อะไรเงี้ยสุดท้ายพี่ตุ้มบอกว่าไปชวนพี่มาอีกคนชื่อพี่ทัศน์มาถักกันคนละข้างเผื่อว่า

0: ความผิดอะไรนี่นะคะมหาเล็กหรือพี่พยาบาลจะได้แบบว่าไม่ทำโทษทั้งคนเดียวพี่ตุ้มบอกว่า
1: ให้พา
0: เพื่อนมาที่พี่พัดจะได้สองคนสุดท้ายก็ถักสวยถักปกตั้งใจมากสุดความสามารถอย่างแน่นและเป๊ะมากเลยนะคะแล้วก็วันที่ท่านป่วยบอกว่าวันนั้นเนี่ยจำได้สุดๆใจเจ็บมากตั้งแต่วันรู้ข่าวนะคะแล้วก็พอรู้ข่าวของค่ำคืนเมื่อวันศุกร์นะคะพี่ตุ้มคนนี้บอกว่าเช็คข่าวเช็คแน่เช็คสุดท้ายก็พากันร้องไห้แม้ว่า เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันแต่ภาพจำที่ร่วมกันมันผุดขึ้นมาอย่างชัดเจนในทุกเหตุการณ์นี่คือผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วคะลุง30ปีแล้วนะคะเกือบ30ปีแล้วนะ
1: โอ้ครับ
0: ก็พี่ตุ้มบอกว่านักขณะที่เรียนอยู่เวลาชิงนี้เนี่ยคำราชาศัพท์ไม่ใช้เลยไม่ต้องใช้เลยสำหรับท่านแล้วก็มีภาพที่คุณชื่อพี่ตุ้มเนี่ยกำลังกอดพระองค์อยู่ค่ะกอดเล่นกันน่ะในฐานะที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนนะคะเป็นภาพที่น่ารักมากน่ารักจริงๆค่ะอ่านแล้วไม่เบื่อนะแต่พี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็จะพยายามเขียนแบบเรื่อยๆความทรงจำที่มีต่อพระองค์ในสมัยวัยเด็กตอนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนราชินีค่ะแล้วก็พี่ตุ้มบอกว่าก็ไม่แปลกใจเลยที่มีหลายท่านออกมาเขียนถึงพระองค์ในช่วงเวลาที่เศร้าใจยิ่งนักตอนนี้เพราะว่าท่านทรงเป็นตนเองกับทุกคนไม่เคยถือพระองค์ด้วยเหตุนี้แหละมั้งที่ทำให้ทุกคนมีภาพจำที่งดงามกับพระองค์ท่านเสมอค่ะพี่ตุ้มเขียนค่ะ
1: เนาะแต่ละคนก็เคยมีครับความทรงจำดีๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะเนาะสุดซับซึ้งในแต่ละคนค่ะโอ้ได้รับเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวมีข่าวอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ไปรับกันหนึ่งสายก่อนนะคะน้องโด่ง
1: ครับผม
2: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: จ้าสว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะค
1: ุ
3: ณสีคุณโด่งน้องโด่ง
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ดินไหมคะ
0: จากโขทัย
1: นี่เสียงเบาสักนิดหนึ่งไหมพี่
0: เสียงเบานิดหนึ่งพี่ชนะพรพูดใกล้ๆมือถือนิดหนึ่งได้ไหมคะ
3: จ้าจ
0: ้า
3: โอเค
0: จ้าได้ค่ะพี่เป็นค่ะ
3: ก็ฉันมีอย่างเล่าปรึกษานะคะนี่ฉันอยู่โขทัยคนเดียวลูกมีคนไทยสองคนสระบุรีคนหนึ่งก็ไม่ได้อยู่กับแฟนเลี้ยงเดียวนะคะก็ลูกอยู่กับปางก็วิ่งแก๊สนี่ก็บอกว่าสมกรณ์มีจดหมายมาให้เรียกภาษีเขาก็ไม่มีเงินนะเขาก็เล่นอะไรมั่งบ้างเขาก็เอาเงินน้องมั่งพี่มั่งไปใส่คือบ้านเช่าก็ไม่มีตังค์ไงก็น้ำมันก็แพงเขาวิ่งแก๊สแต่คนเขาก็ไม่ค่อยมีตังค์เขาบอกว่าเงินสำเร็จเยอะสมกรณ์บอกว่าเล่นการพนันอะไรเงี้ยก็จะจับอ๋อ
0: เดี๋ยวอันนี้ลูกชายเหรอคะลูกชายขับแกร็บลุง
1: ครับ
0: แล้วก็
1: มีจดหมายมาให้
0: ส่งจดหมายมาเรียกเก็บภาษี
3: จ้ะแล้วเราไม่มีตังค์ทำไงคุณคะเช่ายัง
0: ไม่มีตังค์ก็ไม่เป็นไรก็ไปค่ะก็ไปตามเรียกนั่นแหละค่ะพี่บอกให้ลูกชายไปนะคะคือถ้าเราชี้แจงได้ว่าเราได้มาใช้ไปค่าอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะพี่นะ
3: จ้ะ
0: แล้วไอ้เรื่องการพนันเนี่ยเกี่ยวกับพนันมันมาได้ยังไงคะพี
3: ่เขาก็เล่นมั่งแหละค่ะเขาก็บอกเขาเล่นมั่งเขาอยากได้เงินแต่เขาก็ไม่ค่อยได้เงินเขาไม่ค่อยมีเงินเขาก็เอายืมแม่มั่งยืมพี่มั่งไปเสียค่าเช่าบ้านอ่ะค่าเช่าบ้านก็ไม่ค่อยมีลูกก็ส่งเร
0: ีย
3: นอย
0: ู่แต่กรมสรรพากรก็รู้เหรอคะว่ามีเงินพนันเข้ามา
3: ไม่ทราบตอนนี้ฉันก็ไม่ค่อยทราบเรื่องลูกเขาบอกว่ามีเงินผ่านบัญชีเยอะลูกถ้ามันคือมันแก๊สอ่ะ
0: ค่ะเงินผ่านบัญชีทุกวันใช่ไหม
1: ที่เขาเรียกไปนี่คือเรียกไปกรมสรรพากรหรือเรียกไปโรงพักครับ
3: สรรพากรค่ะให้ไปแอดไลน์ไปเขาเรียกตัวไหนเขาจะหมายมาเรียกตัวให้กรมสรรพากรเขาบอกว่า
0: ให้ให้ภาษี
3: ไม่มีตังค์เขาจะจับไม่อะไรเขาก็เครียดเนาะเขาก็ไม่เขากลัวเนาะเขาไม่เคย
1: เท่าไหร่คุณแม่ภาษีเท่าไหร
3: ่ไม่ทราบเป็นไงครับภาษีป้าก็ไม่เคยรู้เรื่อง
0: ฮะเออถ้าค คือถ้าไม่เกินล้านแปดหรือสองล้านเนี่ยนี่ก็ไม่

0: จะเป็นปัญหาแสดงว่าเงินเข้าเยอะถึงบริษัทประกันนี้
1: เดี๋ยวต้องถามลูกเป็นล้านไหมเดี๋ยวจะถามลูกเป็นยังไง
0: เออต้องเป็นล้านนะนะพี่ทัพนภรต้องเล่นแหละสองล้านอ่ะ
1: เขาอ่ะตอนนั้นเขาก็มันมีตังเรียนไงตอนที่รุ่นอะไรนะอะไรเด็กๆอ่ะเขาไม่มีเงินไปโรงเรียนเขาก็ไม่ได้เรียนตอนนั้นป้าก็คู่หลวงอ่ะเรื่องเงินไม่มีธนาคารไงก็ไม่มีต
0: ัง
1: ไม
0: ่
1: เรียนรุ่นไหนนะที่ทองอ่ะเออหลวงพ่อลุงต้มยำเตะอะไรเนี่ย
0: ค่ะค่ะก็เอางี้ก็ไปให้เลือดชายอ่ะไปก็เอาจดหมายฉบับนั้นนะคะเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเขาจะอธิบายเองว่าในกรณีที่เรามีรับโอนเงินนะมันเป็นพันๆครั้งอ่ะเพราะว่าแน่นอนข้อมูลเหล่านี้ถ้าเงินเข้าเยอะก็ต้องถูกส่งสรรพากรอยู่แล้วเขาไม่ได้สนใจว่าเงินรวมที่ธุรกิจได้รับเป็นยังไงก็ไปชี้แจงเขาอะค่ะถ้าไม่มีเงินแบบว่าจากใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะมีปัญหา
1: แล้วเราบอกแล้วเขาก็เลยถามอ่ะแล้วหนูเล่นจริงไหมเขาบอกเขาเล่นจริงแต่เขาก็ไม่มีเงินเล่นมั่งเล่นมั่งอะไรเงี้ยเขาก็ว่าเงี้ยเขาก็
0: ก็รับไปก็ไม่ได้จับต่อหน้าหนูน้องนะคือไม่ได้ตำรวจจับต้องเมื่อไหร่อธิบายเขาไปได้ค่ะไม่มีปัญหา
1: จดหมายไหนป้าก็ปรึกษาหนูไงว่าป้าไม่รู้เรื่องอะไรนี่คนเดียวอยู
2: ่ที่หัวหน้าอ๋อเพราะว่าตามหลักนะพี่ศรีนะครับว่ารายได้ทั้งปีเรามันต้องเกิน150,000 บาทอันนี้เข้าเกณฑ์หรือเปล่าแบบแรกก่อนนะที่จะเข้าเกณฑ์เกณฑ์ภาษี
1: เงินเยอะป้าก็อยากรู้ค
0: งแต่นี้เอาจริงๆเข้าใจลูกชายบอกป้าไม่หมดเขาอาจจะบอกอธิบายป้าไม่หมดเขาอาจจะมีเงินเข้ามาแบบว่ามันเยอะเข้ามาเยอะเกินไปอ่ะป้าซึ่งป้าทราบข้อมูลไม่หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยในท้ายจดหมายเนี่ยให้ลูกชายโทรหาสัมภากรน้องโด่ง
1: ค่ะ
0: อืมท้ายจดหมายมีแน่นอนมีชื่อด้วยมีชื่อของเจ้าหน้าที่ของสัมภากรพื้นที่นั้นๆอยู
1: ่ค่ะเรื่องไงต
0: ่อโทรเลยค่ะโทรเลยให้ทราบข้อมูลแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเชิญไปในสัมภากรที่อยู่ในตามภูมิลำเนาบ้านนั่นแหละ
1: โทรเลยเหรอคะเขาอยู่
0: โทรค่ะโทรเลย
1: ป้าป้าย้ายมาจากแฟนอ่ะคือลูกอันนี้ออกจากบ้านแล้วป้าก็ตามลูกมาป้าไม่ได้เคยกับบ้านลูกก็ไม่กลับบ้านคือลูกอ่ะอยากเรียนช่างยนต์พ่อเขาด่าเขาว่าเรียนช่างยนต์เพราะลูกเลยหนีทุกวันนี้ไม่เข้าบ้านเลยป้าก็ตามลูกมาป้าไม่สมัครสถานะเลยก็ห่วงลูกอ่ะสองคนอ่ะเขาสอนยนต์ได้แล้วเขาพ่อเขาบังคับให้เรียนพาณิชย์เขาเรียนไม่ได้เขาก็โกรธแล้วก็ไม่รู้ทำไงเขาเลยหนีออกจากบ้านหนีคนโตนะเนี่ยก็หนีไปลูกมีเนี่ยคือเขาเครียดเนาะแล้วคนเล็กนี่ก็หนีตามเพราะว่าพ่อมีเมียใหม่เงี้ยแล้วป้าก็ตามลูกไปทู่อะไรเหมือนบ้านตอนนั้นอะอะไรไม่อยากได้ละโหดแต่ลูก
0: วัน
1: น
0: ี้
1: ป้าก็อยู่
0: ค่ะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าไอ้เรื่องที่สัมภากรเรียกพบเนี่ยก็ไปหรือโทรไปก่อนตามจดหมายก็ได้ค่ะโทรไปเลยในจดหมายระบุข้อความหลักๆวัตถุประสงค์ของเขาว่าเขาเรียกพบเพื่อขอตรวจสอบขอข้อมูลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ายังไม่สะดวกติดต่อขอเลื่อนในนั้นแหละในจดหมายจะมีอยู่อย่าตกใจค่ะไม่ต้องตกใจมีวิธีอยู่ในการรับมือ
1: นะ
0: ค่ะป้าได้เห็นจดหมายหรือยังป้าได้เห็นจดหมายด้วยตัวเองไหมจดหมายฉบับที่กรมสรรพากรส่งมา
1: ป้าไม่เห็นป้าก็ถามว่าคอนเนคเตอร์หรือเปล่าเขาบอกเขาตกใจมากเขามาเอาขอตังค์ย่าจะมีที่ไหนแม่ก็ทำอะไรไม่ได้ระบบเคลื่อนแล้วก็ทำงานไม่ได้ก็อยู่เฉยๆเขาแบบเงิน600แหละป้าอยู่อ่ะต้องทำไม่ได
2: ้อ๋อนี่คือลูกมาเล่าให้คุณป้าฟังนะครับ
1: ฮะ
2: ลูกมาเล่าให้คุณป้าฟังใช่ไหมคุณป้ายังไม่ได้เห็นจดหมายจากกรมสรรพากรที่ว่านี้ใช่ไหม
1: ไม่เห็นป้าอยู่ที่สุโขทัยแล้วลูกอยู่ลำปางอยู่อะไรนะเครื่องอะไรนะเคหะการเคหะ
2: อ
1: ๋
2: อ
0: แล้วจดหมายส่งไปที่ลำปางเหรอ
1: คือเขาทำงานที่นั่นไงเขาทำแก๊ปอะมีข้อมูลของแก๊ปเลยก็จะมี
0: ที่อยู่ก็ไปที่โน่น
2: อ๋อแล้วลูกชายมาเล่าให้เราฟังใช่ไหมว่าเนี่ยแม่เราต้องเอาเงินไปเสียภาษีอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่เขาบอกเออหนูเล่นอะไรหนูทำมีเงินเยอะเหรออะไรเงี้ยก็ถามอะก็ผมก็เล่นอะบางอย่างนะแล้วผมป้าก็ที่คอนเซ็นเตอร์หลอกเขาเขาจำเงินทองเนี้ยป้าก็บอกไม่มีตังแล้วกลัวไงว่าเออเซ็นเตอร์หรือเปล่าเขาบอกว่าใช่เซ็นเตอร์เป็นของคนจริงผมถ้าผมไม่มีตังเขาจะจับไหมอะไรไหมผมก็มีตังผมแค่จะมีตังไง
2: ผมมาเล่าเพราะเขาจะขอเบอร์ขอตังแม่อย่างนี้ใช่ไหม

0: ถ้าอยู่ที่อื่นจะเลย
1: ร้อย
0: เองก็ไม
1: ่
0: ม
1: ีก็ป้าแนะนำเขาไปให้ว่าไปตามไปตามจุดหมายเลยค่ะ
0: นะบอกว่าโทรไปก่อนใช่ไหมคะค
1: ุ
0: ณส
1: ีใช่ค่ะไปตามให้ลูกชายอ่ะถ่ายจดหมายมาให้แม่ดูก็ได้หรือว่านั่นแหละให้ไปตามนั้นเลยนะไม่น่าจะมีปัญหาแต่ถ้าแบบเขาอาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาไม่ได้บอกแม่หมดว่าทำอะไรมาบ้างเอาบัญชีไปให้คนอื่นใช้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่แล้วของบัญชีมาอะไรเงี้ยแล้วทำไง
1: เอ้า
0: บอกว่าเป็นอย่างนั้นอ่ะแล้วทำไงอ่ะพอหนูเล่นนะ
2: คุณป้าแล้วเขาตอนเขาโทรมาเขาจะขอยืมเราเท่าไหร่เพื่อไปเสียภาษีตรงเนี้ย
0: เขาบอกยืม 5,000
1: ร้อยไ
0: ปยังมี
2: 5,000 ขอยืม 5,000 เพื่อไปเสียภาษีนี้ใช่ไหม
1: แสดงว่าเขาไปพบเจ้าหน้าที่แล้วสิคะถ้าอย่างนั้นเขาถึงรู้อ่ะ
0: ย
1: ัง
0: ไม่เจอเขาก็กลัวตำรวจไงเกิดเขาเอาเงิน
1: แล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเสีย 5,000 มันต้องเดี๋ยวก็ต้องไปคำนวณอะไรกันก่อนค่ะมันมีเล็กหน่อยมีอะไรได้หลายอย่าง
0: แต่เขาก็แบบม
1: ี
0: เง
1: ิน
0: ติ ดต
1: ั
0: วยังไงเงินติดตัวไว้ยังไงเขาก็กลัวยังไงก็ใช่หรือมันก็มีต้องเสีย 5,000 ยังไงเขาไม่มี
1: การอ๋อจะเงินเสีย 5,000
2: ก็ขอเขา
1: ใจ
2: แล้ว
1: ลูกชายอายุเท่าไหร่แล้วคะป้า
0: 45แล้วค่ะ
1: ฮะ
0: 45
1: 45
0: จ้ะ
1: ลูกชาย45แล้วเหรอคะ
0: จ้ะ
1: โอ้ย
0: ป้า7เนี่ยลูกคนโตก็
1: 45แล้วถ้าอย่างนั้นนั่นแหละให้เขาไปตามจดหมายนั่นแหละมันไม่ได้มีอะไรที่น่ากลัวถ้าเผื่อว่าไม่ได้เอาบัญชีให้ไปให้คนอื่นไป
0: ถ้าเขาไป
1: ทำ
0: ไปแล้วคะ
1: ให้เขาไปพบให้เขาไปพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรตามจดหมาย
0: เอาบัญชีไปแล้วทำไงอ่ะแล้วต้องทำยังไง
1: เดี๋ยวเขาเรียกเองค่ะไม่ต้องทำยังไงค่ะให้เขาจัดการดีกับป้าอายุ45แล้วค่ะป้าไม่ต้องกังวลแทนเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะให้เขาจัดการชีวิตเองเพราะว่าเดี๋ยวกรมสรรพากรก็จะชี้แจงทั้งหมดว่าต้องมีเอกสารอะไรยังไงบ้าง
0: เขาไม่อยู่กับป้าไม่อยู่กับพ่อเขาอยู่ค่อยคนเดียว
1: นั่นแหละไม่เป็นไรบ้านไม่ต้องห่วงตรงนั้นเขาอายุเยอะแล้วไอ้เรื่องภาษีเนี่ยถ้ามีรายได้ก็ต้องเสียแต่ถ้าไม่เกินก็ไม่ต้องเสียแค่นั้นเองค่ะ
2: เรื่อง
1: ไปพบตามหมายเรียก
0: ก็ผัดผ่อนใช่ไหมเสียภาษ
1: ี
0: เน
1: า
0: ะ
1: ได้หมดได้ทั้งหมดค่ะแล้วแต่ว่าจะวางแผนยังไง
2: เนาะเรื่องภาษีนี่ไม่ได้แบบว่าโหคอขาดบาดตายนะคุณป้าเราไม่ต้องกังวล
1: เ
2: ราไม่ต้องกังวลคุณป้าทำใจสบายไม่ต้องกังวลหรอกนะครับเดี๋ยวลูกชายเขาหาหนทางได้
1: ใช่ใช่
2: เขาคงจะมาต้องการมายืมเงินคุณป้าด้วยแหละผมว่า
1: ใช่อันนี้ที่รู้สึกว่าไม่คือหน้ากังวลก็คือว่ากลัวว่าลูกชายจะพูดไม่จริงกับคุณป้าน่ะเอาจริง
0: ๆใช่ว่าไม่ได้กลัวพูดไม่จริงแต่ว่ากลัวที่เขาติดคุกเขากลัวเขาทำจริงอะไรเงี้ยนะ
1: โอ้ป้าไม่กลัวเขาทำจริงถ้าเอาอย่างนี้ป้าถ้าเขาทำจริงเขาก็ต้องยอมรับสภาพในการกระทำของเขาลูกเมียเขามีไหม
0: เมียเขาก็มีแต่เมีย
1: นั่นแหละก็มีครอบครัวแล้ว
0: อยากอยู่แล้วก็บอกว่าอยู่นี่ไม่เคยดูแลครอบครัวเนี่ยเขาก็ทำอย่างเงี้ยก็เลยเขาก็ไม่มีตังค์ไงเขาไม่มีรถก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเขาก็อยากได้เงินมันเงินน้ำมันอะไรก็เขาแบบอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเขาแบบเขาก็เหนื่อยนะลูกก็มีเงี้ยอยู่เขาก็อยากการจังหวัดเขาก็คงไม่เอาลูกมาแล้วแหละเขาบอกว่าแม่ผม
1: เอาจริงๆถ้าป้ามีเงิน 5,000 ป้าให้เขาไหมอ่ะ
0: ป้านะป้าจะบอกให้นะคุณสีมีแสนป้าก็ให้มีหมื่นป้าก็ให้ก็เป็นรักลูกมาก
2: ว่าแล้วว่าแล้ว
1: ว่าแล้วนั่นไง
2: ดูรักลูกป้าดูรักอย่างว่าแหละก็น้องคนเป็นแม่ก็ต้องรักลูกเน
1: า
2: ะ
1: เข้าใจนี่ไม่มีแล้วถ้ามีนะป้าจะโอนไปแล้วป่านี้เอาอย่างนี้ป้าไม่ต้องโอนให้เขาใช้ชีวิตของเขาเองค่ะป้าเนาะเข้าใจความรักเข้าใจแต่ว่าป้ามีหรือไม่มีไม่ต้องให้ละเขาต้องดูแลครอบครัวเขาเองป้าก็ต้องดูแลตัวเองเนา
0: ะ
1: ตามนั้นนะคะคุณป้า
2: ไม่ต้องทุกข์ใจแทนเนาะคุณป้าถือว่า เรื่องนี้มันเรื่องแบบเดี๋ยวเขา

0: ก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่หรืออะไรอย่างนี้ก็ได้มันไม่ใช่เรื่องผมไม่มีหมายจับมาอย่างนั้นถ้าเป็นหมายจับนี้ค่อยน่ากังวลนี่มันแค่แบบว่าเรียกไปไก่เกียร์ไปคุยกันได
1: ้ครับอืม
2: ตกใจ
1: ผั
2: ว
1: ที่
2: ล
1: ู
2: กค
1: ิ
2: ดมาก
1: ไอ้ฝันเดียวแล้วโอ้ไม่ต้องตกใจป้านะแต่อันอาจจะไม่ใช่สมภารด้วยซ้ำเรียกเนี่ยอาจจะเป็นหน่วยงานอื่นหรือเปล่าเดี๋ยวพูดไปป้าตกใจเข้าไปอีกเลยด้วยป้าไม่ต้องตกใจเรื่อง45แล้วปล่อยค่ะปล่อยวางป้าปล่อยวาง
2: อือฮะถ้าจะ
1: ถึ
2: ง
1: ตอนนี้แหละ
2: จะต้องย
1: ัง
2: ปล่อยวางแต่ป้าก็แน่ใจว่าถ้ามันมีชีวิตอยู่ป้าก็จะให้ช
0: ี
2: วิตด้วยหรือ
0: จะ
2: พ
0: ู
2: ดแบบ
0: นั้
2: น
0: ลูกชายถ้าเป็นทำให้คุณแม่ทุกข์ใจเนี่ยจะรู้ไหมเนี่ยนะ
1: ใช่เออลูกเนี่ยไม่ดีเลยนะอยู่ลำปางเหรอเออนะถ้าฟังอยู่นะคะลูกอย่าลองแม่ลูกนะขอบคุณมากค่ะคุณป้าชนพรขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงดูแลตัวเองนะคะ
0: เสียงสดใสครับสวัสดีครับ

0: มิจฉาชีพเนี่ยหลอกเรื่องสัมภาษณ์หลอกอะไรอย่างเงี้ยเออน้องโดง
1: อ๋อ
0: เนี่ยพี่สมหญิงบอกว่าไรเดอร์หรือว่าคนขับแกร็บเนี่ยนะมีข้อมูลจากกรมการค้าภายในที่กรมสรรพากรทราบว่ามีรายได้ดังนั้นหน้าที่ก็คือต้องยื่นแบบถ้าไม่ยื่นเดี๋ยวจะมีจดหมายแจ้งมายื่นแบบคือถ้ารายได้คุณไม่เพียงพอก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่ว่าต้องยื่นนะคะ เดี๋ยวจะโดนปรับ200บาทถ้าไม่ยื่นนะเพราะถ้าไม่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ต้องเสียอะไรแต่มีหน้าที่ก็ต้องยื่นทุกปีค่ะคือรายได้ไม่ถึงก็ต้องยื่นเพราะฉะนั้น เราคิดว่าถ้าขับแก๊สอย่างเดียวเนี่ยไม่น่าจะต้องเสียภาษี
1: ไม่เงินถึงยังไงนะ
0: ใช
1: ่ก็แสนห้าล่ะต่อปีเนี่ยรายได
0: ้ซึ่งในลายของป้าธรรมนพรเมื่อสักครู่เนี่ยเราคิดว่า มันต้องมีอะไรบางอย่างที่แกบอกแม่ไม่หมด
1: ใช่ใช่
0: เนาะ
1: ใช่
0: อาจจะติดพนันเล่นพนันเปิดบัญชีม้าหรืออะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้าโดนสรรพากรเรียกมาเป็นจดหมายก็ไม่ต้องตกใจก็ไปตามนั้นค่ะก็ไปตามนั้นไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่น่าตกใจนะคะไม่ได้น่าตกใจอย่างที่คิดนะเพราะว่ารับมือได้แน่แต่ว่าต้องเรื่องจริงนะต้องเรื่องจริงนะคะไปโทรไปตามท้ายจดหมายนั่นแหละเขาจะมีเบอร์โทรให้ชัดเจนเลยว่าเนี่ยไปพบคนไหนชื่ออะไรนะคะแม่ไม่ต้องตกใจอะไรมากมายนะคะลูกโตแล้วค่ะแม่ต้องปล่อยบ้าง
1: ครับ
0: ส่วนเรื่องวินมอเตอร์ไซค์กับตำรวจตชด.ลุง
1: โอ้ที่เมื่อวานมีคลิปเป็นว่อนเลยนะฮะ
0: โอ้โหเสียชีวิตนะเนี่ย
1: คลิปที่เกิดเหตุ
0: ใช่ค่ะสุดท้ายเสียชีวิตนะคะซึ่งก็ถือว่าสะเทือนใจไปสองครอบครัวเลยนะหนึ่งครอบครัวของตำรวจเป็นสิบตำรวจตรีนะคะอีกครอบครัวหนึ่งก็ครอบครัวผู้สูญเสียเมื่อวานท่านรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะพันตำรวจเอกศักยะแสงวันก็บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้ต้องหาก็ไปมอบตัวเองที่สน.มักกะสันเลยจากนั้นสน.มักกะสันก็ประสานที่สน.ห้วยขวางให้ไปรับตัวเพราะว่าเหตุเกิดนั้นที่ประชาสงเคราะห์38ใช่ไหมก็คืออยู่ในความรับผิดชอบของห้วยขวางแล้วก็ให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงเนื่องจากโมโหที่ถูกผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจะทำร้ายผู้ก่อเหตุนั้นดื่มเบียร์และกินอาหารกับแฟนก่อนที่จะเดินกันมาเรื่อยๆจนถึงที่เกิดเหตุโดยตำรวจเรียกมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งที่ห้องพักนะคะไอ้มาถึงแฟนนะแฟนเนี่ยแฟนของตำรวจอ่ะเรียกมอเตอร์ไซค์ให้ไปส่งที่ห้องพักส่วนตำรวจเรียกให้ไปส่งที่บ้านญาติแถวมักกะสันแต่ราคามันสูงก็เลยมีการต่อราคากันนะคะจากนั้นก็มีปากเสียงกันตอนที่จะเห็นในคลิปเลยนะคะก็เอาอาวุธปืนที่พกติดตัวมายิงใส่มีทะเบียนถูกต้องนะคะปืนอ่ะถามว่าทำไมต้องพกปืนตลอดเวลาท่านรองนครบาล1บอกว่าเอาจริงๆนะผมเองก็พกประจำโดยเมื่อวานผู้ก่อเหตุไม่ได้กินยารักษาโรคจิตเวชด้วยผู้ต้องหาเดินทางมากรุงเทพเพื่อที่จะไปสอบตำรวจค่ะน้องรุ่ง
1: ครับผม
0: เขาประจำการอยู่ต่างจังหวัดนะเมื่อวานเนี่ยเป็นวันที่เขามีการสอบตำรวจนะคะก็ไม่ได้สอบก่อเหตุก่อนเนี่ยค่ะเบื้องต้นก็โดนข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพยายามฆ่าพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุจำเป็นเมื่อวานนี้พ่อของตำรวจก็คือ10ตำรวจตรีนำทัพเดินทางไปเยี่ยมลูกชายนะคะก่อนจะเข้าไปคุยกันนิดหน่อยจากนั้นก็เดินออกมานักข่าวก็ถามว่าคุณพ่อบอกว่าผมไม่ได้เป็นตำรวจแต่ว่าลูกอะเป็นก็
1: พ่อไม่ได้เป็น
0: พ่อไม่ได้เป็นใช่ค่ะ พ่อก็บอกว่าก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหตุมันเกิดขึ้นแล้วอ่ะซึ่งผมก็บอกลูกแล้วว่าการแก้ไขปัญหาแบบนั้นมันก็ไม่ได้ถูกเมื่อถามว่าลูกชายใช้อาวุธปืนป้องกันตัวใช่หรือไม่พ่อก็บอกว่าก็ไปตามดูคลิปทุกแบบทุกคลิปแล้วไม่ขอพูดอะไรมากขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามพยานหลักฐานตามกระบวนการที่ทำแล้วกันถามวันนี้ลูกชายมาตอบเป็นประหลัดพ่อบอกจริงๆไม่ทราบเลยลูกชายแค่บอกว่าขอติดรถจากสุรินทร์เข้ามานะเนื่องจากพ่อเนี่ยเข้ามาหาเพื่อนด้วยคือพ่อก็มากรุงเทพพอดีนะแต่ลูกชายไม่ได้บอกว่าจะมาสอบประหลัดเมื่อถามว่าลูกชายมีอาการซึมเศร้าต้องกินยาทุกวันใช่หรือไม่พ่อบอกว่าลูกชายเป็นคนเครียดอยู่แล้วมีปัญหาส่วนตัวและสามารถขับรถได้ตามปกตินะคะถามว่าตอนที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยลูกชายเครียดไหมพ่อบอกว่าร้องไห้แทนลูกชายร้องไห้กับพ่อนะคะก็แต่เขาก็อ้างว่าเขาป้องกันตัวเพราะว่าเขาถูกลุมก่อนไม่น่าเชื่อเนาะ
1: ครับ
0: เรื่องมันแค่ไม่ได้เยอะมากต่อรองราคากันแล้วก็สุดท้ายโดนกระทำก่อนเขาบอกว่าเขาโดนก็คือในคลิปอ่ะนะโดนถีบล้มลง
1: ก็เมื่อวานเห็นคลิปแบบยาวที่ตำรวจเขาไปเอาเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุมานะพี่ก็มีหลายจังหวะของมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตคนจริงนะว่ามันจะเกิดเหตุคือตอนเขาไปยืนต่อราคาสักพักนึงแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็ทำท่าเหมือนโบกแท็กซี่คันแรกถ้าคันนั้นเป็นแท็กซี่ที่ว่างหรือเป็นแท็กซี่จอดแล้วรับเขาไปนั้นก็จบไปแล้วนะ
0: ก็ไม่มีอะไร
1: ที่เขาบอกมันก็ไม่จอดโบกคันแรกเนี่ยก็ไม่จอดเขาก็เดินไปเดินมานะครับเดินไปเดินมาโบกคันที่สองนะฮะเหมือนกับเขาเข้าไปยืนอยู่ในรั้วฟุตบาทแล้วก็โบกเองอ้าวมือก็กดโทรศัพท์อะไรไม่รู้แล้วก็โบกแท็กซี่ก็ไม่เห็นหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ได้จอดรับเพื่อว่าถ้าเกิดว่ามีแท็กซี่ที่ไหนที่เขาเห็นเขาพอดีแล้วก็รับเขาไปพอดีมันก็
0: ไม่เกิดเหตุ
1: การทะเลาะกันมันก็จบไปมันก็ไม่เกิดเหตุแต่ว่านะมันเกิดแล้วนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะก็ทีนี้พอเขาบอกว่าป้องกันตัวเนี่ยนะก็ต้องไปดูนะครับว่าโอ้ใช่เมื่อวานเห็นมีทนายสายหยุดนะครับทนายสายหยุดแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องของการป้องกันตัวเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: นะว่ามันอย่างที่พี่สิว่ามันสมควรแก่เหตุไหมนะครับก็เขาบอกให้แยกเป็นกรณีนี้เนี่ยว่ามันจะเข้าการป้องกันตัวไหมก็ต้องไปดูว่าจริงๆถ้าป้องกันตัวเนี่ยยิงขึ้นฟ้าปังปังปังปังอย่าเข้ามานะเว้ยอันเนี้ยยิงเป็นนัดเดียวยิงใส่นัดเดียวว่าตัวเองโดนทำร้ายอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็เป็นเหตุผลในการใช่ต้องเป็น
0: สำคัญ
1: แต่อันเนี้ยโอ้โหยิงแล้วก็เดินตามไปยิงเนี่ยนะครับ
0: โอ้ใส่หมดแม็กเลยเนาะ
1: โ
0: อ้ตัวรัวเลย
1: คือชาวในเน็ตเขาก็เห็นใจพี่ตชด.แหละนะครับเพราะว่าตัวเองล้มคือผมเชื่อเลยว่าจังหวะนั้นถ้าเขาล้มแล้วไม่ลุกขึ้นมานะโดนยำ
0: โดนซ้ำแน่ๆใช
1: ่ซ้ำแล้วก็พวกนี้เตะหัวแน่นอนวัยรุ่นเดี๋ยวนี้พอล้มปุ๊บเนี่ยจะมาเตะหัวเราแน่นอนนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้เขาเหมือนเขาโดนถีบไปทีแรกเขาถอยเขาพยายามจะลุกรีบลุกให้ไวก็เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าไม่เอาปืนออกมาก็คงโดนลุมยำนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าพอคุณเอาปืนออกมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพฤติการเนี่ยนะครับคุณจะไปสู้ทางกฎหมายยังไงว่ามันเป็นป้องกันตัวเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเนาะการเขียนสำนวนไปอ่ะเพราะภาพมันเห็นอยู่ว่าคือถ้าหยิบขึ้นมาแล้วเหมือนที่บอกปั้งขึ้นฟ้าให้พวกนั้นหยุดเนี่ยได้ไหมล่ะนะครับ
0: ก็คือถ้าดูในอย่างที่บอกเนาะในคอมเมนต์ชาวโซเชียลทั้งหลายเนี่ยก็มีแต่คนบอกว่าก็สมควรแล้วอะไรประมาณนี้เอาจริงๆนะเราเข้าไปอ่านเนาะแต่ว่า ถ้าในมุมของผู้สูญเสียอย่างภรรยา

ภรรยาของคนที่กระโดดถีบตำรวจเนี่ยนะคะก็บอกว่าถ้าเขาไม่ด่าแฟนหนูก่อนไม่มาหาเรื่องก่อนแฟนหนูจะทำไหมปกติแฟนเป็นคนไม่

0: าไม่คิดว่าโอ้มันจะถึงต้องยิงกันอะประมาณนี้เออไอ้ไอ้คือในมุมของแฟนของผู้เสียชีวิตเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าเถียงกันก่อนหน้านี้นั่นแหละก็บอกว่ายิงจนหมดแม็กเลยแล้วก็โดนไปสามคนอีกคนที่โดนลูกหลงคนที่เจ็บหนักคือพี่บอยกับแฟนของแม่ค้าคนนี้นะคะถามว่าถ้าเขาเป็นจิตเวชเนี่ยเออทำไมให้เขาเป็นตำรวจเออได้รับความเป็นธรรมไหมและในเมื่อพ่อเขาเป็นตำรวจยศใหญ่เหมือนกันแต่ว่าล่าสุดพ่อปฏิเสธแล้วนะพ่อไม่ได้เป็นตำรวจนะคะเออแล้วก็บอกว่าต้องมีความยุติธรรมให้หนูด้วยอย่างพวกเพจต้องมาลุมว่าสมควรแล้วคุณอย่างนู้นอย่างนี้บอกว่าไม่ได้ลุมให้ดูดีๆก่อนถ้าคนก่อเหตุไม่มาหาเรื่องจะมีเรื่องไหมนี่อันนี้คืออันนี้ในส่วนของ
1: ภรรยา
0: ผู้ภรรยาผู้เสียชีวิตค
1: ่
0: ะก็ดูสิมันไม่ใช่เรื่องจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนะ
1: มันต้องมีคำพูดอะไรกันนะพี
0: ่
1: มันต้องมี
0: คำไม่ไปก็ไม่ไป
1: เออมันต้องมีคำพูดอะไรกันที่ในกล้องมันไม่ได้ยินว่าต่อเขายืน
0: เออที่มันยอมกันไม่ได้เลยวินาทีนั้นก็ต้อง
1: เออมัน
0: ถึงขนาดเออด่ากันแล้วก็ต้องกระโดดถีบกันขนาดนั้นนะเนาะ
1: อืมใช่
0: อืมนะคะส่วน
1: ลูกคนที่โดนยิง
0: นั้น
1: ตายสรุปตายคนเดียวหรือสองคนมาดูพี่คนเดียว
0: ตายหนึ่งบาดเจ็บสองค่ะน้องโด่ง
1: ตายหนึ่งบาดเจ็บสองเห็นตัวภรรยาเขาบอกว่าเมื่อวานที่เขาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าอาการแฟนเขาสาหัสแล้ววันนี้สงสัยจะไม่รอดอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็
0: ยังค่ะบาดเจ็บอยู
1: ่ยังอยู่
0: บาดเจ็บอยู
1: ่ครับผม
0: ยังอยู่ใช่ค่ะกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นนะคะก็เดี๋ยวให้ออกจากราชการไว้ก่อนนะคะ
1: คร
0: ับ ตอนนี้ตั้งกรรมการสอบแล้วก็ออกจากราชการไว้ก่อนเขาลาพักผ่อนเพื่อทำธุระส่วนตัวนะแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกนะคะเขามาสอบเป็นปลัดอำเภอนะคะเขาลาเพื่อมาสอบในกรุงเทพนะคะก็เมื่อวานนี้ทางกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่21นะคะได้ตั้งกรรมการสอบแล้วแล้วก็เสนอว่าให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็เลยขอให้เชื่อมั่นว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกขั้นตอนของตำรวจจะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสและเป็นไปตามกระบวนการนะคะนี่ก็จะเป็นการชี้แจงจากกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเลยนะคะก็คือว่าเป็นตำรวจอะไรอย่างนี้นะได้เกียรติมีปืนอะไรอย่างนี
1: ้
0: แต่ว่าถ้าในมุมของคนที่แบบว่าวินเนี่ยก็ไม่ควรเข้าไปถีบเขาขนาดนั้นไหมหรือยังไง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: โอ้
0: พอมองกัน
1: แล้วก็ใช่เพราะคนพอคนเห็นกล้องเนาะพี่ก็คนก็มีความรู้สึกว่าแบบว่านี่แหละก็ไปหาเรื่องวินหาเรื่องก่อน
0: ใช่ใช่
1: ก่อนแล้วก็แล้วสามสี่คนเตรียมเข้าไปวิ่งตามเข้าไปตามลูกพี่อ่ะลูกพี่เปิดให
0: ้
1: พี่ใหญ่เป็นคนขี่ไปก่อนแล้วก
0: ็ใช่ในจังหวะที่พอเขาลุกได้จากพอเขาโดนกระโดดถีบแล้วเขาล้มลงเนี่ยเขาวิ่งนะเขาหนีนะเขาถึงกลับมาเขาถึงกลับไปเอาปืนในกระเป๋านะเขาวิ่งนะถ้าไม่วิ่งอย่างที่น้องโด่งบอกว่าตอนนั้นนี่อาจจะโดนรุมก็ได้เขาลุกแล้วเขาวิ่งเลยนะคะเขาวิ่งนะ
1: แล้วส่วนหนึ่งที่ชาวเน็ตเขาไม่ค่อยเข้าข้างฝั่งของพี่วินนะเพราะว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยคนที่มาคอมเมนต์นะพี่ส่วนใหญ่คือคนที่เขาเคยประสบพบเจอเรื่องราวไม่ค่อยดีกับพี่วินนี่แหละคนแถวห้วยขวางเขาบอกอย่างนี้คนในพื้นที่เนี่ยนะครับเขาบอกว่ากลุ่มพี่วินเนี่ยตั้งวงกินเหล้ามีเสพกัญชาด้วยนะครับเอารถไปขาวมาวิ่งด้วยเอารถไปขาวมาวิ่งเนี่ยมันก็ต้องมีการจ่ายมีการอะไรกันก็กลางนะครับคนคุมวินเนี่ยก็ทำตัวเหมือนกับเป็นหัวหน้าเป็นมาเฟียในการคุมให้รถคอยเคลียร์คอยเอารถขาวมาวิ่งคอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: รู้สึกกันชา
1: เคยเห็นแบบไปหาเรื่องเด็กวัยรุ่นในพื้นที่การ

0: ก็มีโอ้ก็ดูแล้วก็แสบพฤติกรรมคนแถวนั้นเขาบอกว่าแสบเนี่ยคนก็เลยไม่ค่อยจะเข้าข้างฝั่งพี่บินเท่าไหร่
1: ไงหลายคนเป็นผมก็ยิงวินาทีนั้นเขาบอกนี่แหละปืนไม่ควรพกเลยนะคะมันคุมอารมณ์ไม่ได้เนาะ
0: ครับ
1: ฮะตกเลยละใช่พี่วิสาดิบเลยละก้าวจุดอยู่ฝ่ายต่อชะดอค่ะ
0: ครับผมบอกมีปืนแล้วก็นี่แหละมันก็ทำให้แบบว่าเวลาตัดสินอะไรไปมันก็เนาะทำให้เดือดร้อนได้เหมือนกันนะครับการพกปืนพกต้องพกแบบมีสติที่หลายคนบอกมีอาจารย์ช้างนี่เขาเป็นนักเรียนในร้อยเป็นครูสอนโรงเรียนในร้อยเนี่ยเขาก็บอกว่าพกปืนมันต้องพกอย่างมีสติไม่งั้นปืนเนี่ยจะทำให้เราเดือดร้อนประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับ
1: ค่ะเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
14: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ตัวจริง
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้น

0: เพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: 13นาทีกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM SM 95นะคะล่าสุดบอกว่าวินมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตเพิ่มอีก1คันรุ่ง
1: ก็ตามที่เมื่อวานภรรยาเขาบอกเลยพี่ว่าอาการเขาหนัก
0: ก็คือว่าคนที่โดดถีบอ่ะอันนี้เสียชีวิตทีหลัง
1: ครับ
0: ค่ะที่บอกว่าการสาหัสคนนั้นอ่ะคนที่แบบมีรอยสักอ่ะที่บอกว่าเพิ่งจะไปสักมาอะไรอย่างนี้นะคะเสียชีวิตสองยังบาดเจ็บอีกหนึ่งนะคะ
1: ก็
0: ดูสิกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยเนาะ
1: ครับ
0: นะคะนี่แหละหนึ่งปืนสองอารมณ์เนาะ
1: ใช่
0: ม
1: ี
0: ปืนค่ะแล้วก็อารมณ์ในขณะนั้นมันรู้สึกว่ามันยังไงก็ยอมไม่ได้อ่ะถูกไหมสมมติถ้าคืออันนี้เราก็อาจจะไปโทษปืนว่าสมมติถ้าตำรวจตชด.คนนี้แกไม่ได้เอาปืนมาด้วยแกก็วิ่งอย่างเดียววิ่ง
1: ก็คงหนักเหมือนก
0: ัน ก็ไม่มีใช่ไหม
1: ครับ
0: ว
1: ิ่
0: งคือพอลุกขึ้นมาได้แกก็วิ่งอย่างเดียวเลยวิ่งขอความช่วยเหลืออะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าแหมเนาะคนเราโดนกระทำอะไรอย่างนี้ก็คือคิดว่าโอ้ณวินาทีนั้นมีปืนก็ควักออกมาแล้วก็ยิงไป
1: ครับผม
0: ท้ายก็ต้องมานั่งเสียใจแล้วก็เดือดร้อนอย่างที่บอกนะคะไม่ใช่สองครอบครัวแล้วนะตอนนี้เนาะ3-4ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ
1: ครับ
0: เป็นไหมค่ะมาดูข่าวบันเทิงล่าสุดก็ต้องไปโฟกัสที่ฟลอริดาหน่อยค่ะน้องรุ่ง
1: เป็นไงฮะวันนั้นบอกน้ำคร่ำแตกแล้วก็บอกไม่ใช่ละไม่น้ำคร่ำไม่ได้แตก
0: ไม่แตกแต่ยังยืนยันว่าตั้งครรภ์อยู่นะคะเพราะว่าเธอมีสมุดสีชมพูสมุดสีชมพูก็คือเป็นสมุดฝากครรภ์แล้วก็เมื่อวานนี้ในเพจซ้อเตาเรื่องนี้ต้องใส่ใจบอกว่าเธอมีเอกสารทางการแพทย์มาประกอบด้วยนะสมุดนี้ก็เป็นสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กเธอยืนยันว่าพร้อมจะตรวจ DNA และออกมาขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบขอโทษต่อสังคมที่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากนี้จะโฟกัสดูแลลูกในครรภ์หยุดเคลื่อนไหวใดๆแล้วถือว่างั้นแต่ว่าก่อนที่จะโพสต์เนี่ยนะคะปรากฏว่าโอ้โหมีแชทหลุดเด็กนะคะตรงแชทก็คือตรงใบไอตัวเทสตั้งคันเนาะไปให้กับนักร้องจอฟันตอนนี้ก็รู้แล้วนะโฟกใช่ไหมไมค์ทองคำ
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าก็ส่งไปเหมือนกับให้ตินๆเลย

0: ค่ะเธอบอกว่าขอโทษที่คึกขนองได้เหร
1: อ
0: เออขอโทษที่
1: เขาบอกเป็น
0: ที่คึกขนอง
1: เป็นอันเดียวกันกับที่ส่งให้ตินเลยเหรออ
0: ้าวอันเดียวกันเป๊ะเลยค่ะแล้วเออมันได้แบบอย่างนี
1: ้
0: เออเมื่อวานนี้เธอบอกอย่างนี้จากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นฟ้าขอใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่ออธิบายข้อที่จริงและกราบขอโทษจากเป็นสิ่งอันดับแรกขอที่จะเรื่องแชทหลุดที่ส่งรูปที่ตรวจคำและกล่าวอ้างก็ตั้งคันกับน้องฟอฟันยืนยันว่าฟ้ากับน้องฟอฟันไม่เคยมีความสัมพันธ์กันใดๆเชิงชู้สาวเหตุการณ์ในแชทเกิดจากการที่ฟ้าคุยกับบุคคลภายนอกท่านหนึ่งแล้วเกิดความคึกขนองจึงสร้างเรื่องและส่งรูปนั้นไปหลอกคู่สนทนาเธอวันนี้นะโดยขาดการไตร่ตรองถึงผลกระทบที่จะตามมาฟ้าต้องกราบขอโทษน้องฟอก็คือน้องฟุกและครอบครัวอย่างสุดซึ้งที่ความสิ้นคิดของฟ้าทำให้น้องต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงฟ้าผิดเองจริงๆค่ะส่วนความขัดแย้งทั้งหมดที่ผ่านมาฟ้าต้องกราบขอโทษพี่จินด้วยที่ฟ้าได้กล่าวหาและพาดพิงถึงเรื่องร้ายแรงทั้งเรื่องยาเสพติดและการฆ่าผู้เยาว์รวมถึงขอโทษพี่ๆทางร้านจักและบุคคลที่3ท่านอื่นๆที่ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องจนได้รับความเดือดร้อนฟ้าน้อมรับผิด 100% ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากอารมณ์ชั่ววูบขาดสติความรู้เท่าไม่ถึงการของฟ้าเองซึ่งเป็นการล้ำเส้นและละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยที่พวกเขาไม่ได้มีส่วนรู้เห็นด้วยเลยฟ้าไม่มีข้อแก้ตัวใดๆแต่ความผิดพลาดครั้งนี้ฟ้าขอน้อมรับผิดและผลกระทบที่ตามมาจากการกระทำตัวเองเพียงคนเดียวค่ะอะไรของเธอ
1: นี่บอกเธอก็ปิดไอจีอะไรไปแล้วใช่ไหมครับพี
0: ่ปิดว่าอย่างนั้น
1: ปิดรับ
0: ปิดไปแล้ว
1: ปิดความเคลื่อนไหวไม่มีความเคลื่อนไหวแล้ว
0: ก็คืออาจจะแบบว่าเป็นชั่วคราวก่อนมั้งหรือยังไงทบทวนตัวเองคือใช้คำว่าสุดท้ายนี้ขอโทษผู้ใหญ่ทุกท่านขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากความคึกขนองของฟ้าขอโทษที่ทำให้สังคมต้องเกิดความวุ่นวายฟ้าเสียใจและสำนึกผิดจริงๆก็และการหมุนกระแสก็เป็นอย่างไรการที่เธอไปออกเห็นบล็อกก็ต้องลบก็ต้องลบเทปนั้นแต่ว่ามาออกอากาศสดไปแล้วอ่ะน้องๆ
1: ครับ
0: เออ
1: เธอขอทบทวนตัวเอง
0: ขอไปทบทวน
1: เวลาดูลูกในท้องให้ดีที่สุด
0: คุกขนองเหรอก็นี่มันเป็นเรื่องใหญ่นะฟ้าเพราะว่าการที่แบบจะไปให้คนโน้นคนนี้มาเป็นพ่อของเด็กอ่ะมันเป็นผลมันเรียกอะไรอ่ะมันเป็นเรียกว่าตลอดชีวิตของเด็กคนนั้นนะ
1: ครับ
0: ถูกไหมตรงพ่อตรงปกหรือเปล่าเรื่องของ DNA เรื่องทางกฎหมายอู้เยอะแยะเลยทำไมทุกคึกขนองอะไรแบบนี
1: ้
0: เนี่ยค่ะ
1: ก็เห็นเขามีการนัดหมายตอนแรกเขานัดหมายกันนัดตรวจ DNA นี่นะฮะผู้จัดการของน้องตินตินเนี่ยเขาติดต่อมานัดหมายทำการตรวจ DNA วันที่20มิถุนายนเวลา10นาฬิกา
0: 5วัน
1: พี่
0: คร
1: ับฟ้าก็บอกว่าตอนนั้นน่ะตกใจทำอะไรไม่ถูกตอนที่ได้ทราบข่าวนะว่าต้องมีการแบบตอนนั้นกระแสกำลังแรงพี
0: ่
1: แล้วตอนที่มีการนัดหมายว่าให้ไปตรวจ DNA เขาบอกว่าเขากังวลเกี่ยวก
0: ับ
1: ความเสี่ยงที่จะต้องไปเจาะน้ำค่ำไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กังวลแต่เขาก็บอกว่าเขาพร้อมนะสุดท้ายแล้วเขาก็มีความพร้อมที่จะไปตรวจ DNA ตามวันและเวลาที่มีการนัดหมายกันเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ
0: อ
1: ีกไม่กี่วันนั้นนะพี่นะ
0: ค่ะ
1: ไม่กี่วัน
0: ตอนแรกนึกว่าตกใจว่าท้องอันนี้คือไม่ใช่ตกใจว่าท้องตกใจว่าฝั่งนู้นก็คือนักตรวจ DNA อย่างนี
1: ้หรอใช่ใช่ใช่ครับ
0: อ๋อก็เลยตกใจน้ำค่ำ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้15ใช่ไหมพี
0: ่15อีก5วัน
1: อีก5วันอีก5วันก็ไปตรวจแล้วก็รอแต่เราก็รอผลอีกเนาะต้องรอผลอีก
0: เดี๋ยวนี้เขารู้ผลเลยไม่ใช่ไหม
1: หรือเปล่าไม่รู้นะรู้เลยเหรอครับ
0: เดี๋ยวนี้ก็คงระทึก

0: ช่ไหมหรือยังไงในมีคนหนึ่งชื่อฟอร์มเป็นพี่ชายของโฟกนะคะฟอร์มเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาเคยมีโอกาสถ่ายรายการด้วยกันกับฟานะฟาดิดาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมาเสริมเป็นนักแสดงเป็นเอ็กซ์ตร้าซึ่งฟอร์มก็บอกเขาเล่นประจำอยู่ก็มาสักประมาณเดือนละครึ่งเดือนครั้งนึงอ่ะหนึ่งเดือนต่อหนึ่งครั้งนะเวลาเจอกันก็คุยปกติหลังๆมาเขาบอกว่าไอ้เรื่องมีเรื่องส่วนตัวเข้ามาบ้างเขาจะมักจะพูดว่ารู้จักบุคคลที่สามที่เรารู้จักด้วยหนูไปงานกับคนนั้นมาคนนี้มาเปิดหัวให้คุยด้วยอะไรอย่างนี้นะคะหลังๆเริ่มชวนให้ไปส่งที่บ้านซึ่งฟอร์มบอกว่าพอเป็นแบบนั้นผมก็เลยเฟดตัวออกมาเพราะว่าผมมีงานคอนเสิร์ตนะคะต้องซื้อบัตรเข้าไปดูเขาก็ซื้อบัตรเข้าไปดูกับเพื่อนด้วยนะอันนี้เป็นคอนเสิร์ตปิดนะงานผมก็มีน้องชายผมช่วยร้องเพลงก็คือโฟกพอเขาเห็นโฟกน้องชายผมเห็นพ่อแม่ผมด้วยคราวนี้ก็มาทักมาอะไรอย่างนี้นะคะแล้วมีวันหนึ่งฟอนบอกว่าเขามาบอกผมว่าอย่าบอกใครนะตอนนี้ฟาน่ะคุยกับโฟกอยู่อ้าวคราวนี้ฟอนบอกว่าผมก็ต้องรีบโทรหาโฟกกลัวมีปัญหาเพราะว่าไม่อยากให้โฟกเนี่ยไปคุยกับแฟนคลับในเชิงชู้สาวน้องก็เอาแชทมาให้ผมดูเขาก็เลยไม่ได้ตอบอะไรไปมีแค่บอกขอบคุณครับบ้างแค่นี้เนาะคราวนี้มีผู้หวังดีส่งที่ตรวจครรภ์ที่ฟาริดาส่งให้ผู้หวังดีว่าท้องกับน้องชายผมด้วยเรื่องมันคล้ายกันเลยเปลี่ยนจากเป็นมาเป็นน้องชายผมแล้วคราวนี้เขาบอกว่าอย่างนั้นก็อันเดียวกันนั่นแหละค่ะฟอร์มก็บอกว่าตอนที่ฟาริดามาตีสนิทเนี่ยพอผมปฏิเสธเขาก็เลยทักไปหาโฟกน้องชายเนี่ยค่ะก็เลยพยายามให้น้องเลี่ยงๆบางทีน้องผมอ่ะก็ไม่ทันคนขอให้ไปส่งที่บ้านบ้างเลยบ้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีชวนไปดูหนังบ้างฟังตอนแรกผมก็เชื่อนะไอ้ฟอร์มเขาบอกงั้นนะเพราะถ้าไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะผมว่าไม่มีผู้หญิงที่ไหนแบบกล้าพูดอะไรแบบนี้แต่พอมีหลักฐานเข้ามาทางผมจากผู้หวังดีผมก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นการตั้งต้นให้เกิดเรื่องนี้แต่ข้อที่จริงดูย้อนแย้งไปหมดผมไม่รู้จุดประสงค์เขาคืออะไรนั่นแหละนี่คือครอบครัวนี้ที่โดนเกือบทั้งคู่นะทั้งโฟกและฟอร์มเลยนะคะแต่โฟกก็บอกว่าเขาไม่เคยไปอยู่ต่อสองต่อสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ดาราก็เคยเตือนเขาว่าอย่างนั้นค่ะ
1: ค่ะผม
0: แต่ว่าตัวเขาก็สารภาพไปแล้วนะคุณ
2: ผู้ชมว่าโอนละเวงยิ่งกว่าหวยอีก
0: หวยนี่ก็เริ่มจะจบกันแล้วนะใช่ไหม
2: ครับผม
0: เด
2: ี๋ยวรอดูรอผมได้ไปตรวจดีเอ็นเอคงจะได้ตอนนั้นแหละเนาะมันก็เป็นโอกาสพิสูจน์แหละจริงแล้วถ้าเป็นจริงๆก็ตอนนั้นแหละโอกาสของจริงๆเขาต้องพิสูจน์ความเป็นพ่อกันไปจะได้กลับเข้าการจะได้ทำงานกันต่อ
0: เอาถ้าไม่ไปตรวจได้ไหม DNA ไม่ไปหรอก
2: ไม่ไปมันก็เป็นคอรหาอยู่อย่างเงี้ยพี่ใช่ไหมเพราะตอนนี้โดน
0: แ
2: กมี่เขาพักงานแล้วนะพ
0: ัก
2: งานเพื่อพิสูจน์ว่าเขาจะยังไงต่อล่ะสังคมก็จับตาดูอยู่นะพี่ถ้าไปตรวจเน
0: ี่
2: ยถึงผลจะออกมายังไงมันก็ผมว่าเป็นผลดีกับทุกคนนะมันจะได้แบบไปกันต่อได้อะ
0: เอาไม่สมมติถ้าทางฝั่งฝ่ายหญิงไม่ไปไงก็ยังเป็นคนละหาอยู่อย่างนั้นอ่ะเขาไม่ไปอ่ะเขาบอกว่าไม่มีเวลาเขาจะเลี้ยงลูกก็จะดูแลคันจนกว่าจะคลอดอะไรอย่างนี้ได้ไหม
2: ก็ถ้าแต่ถ้าคุณจะเรียกร้องอ่ะพี่ถ้าคุณจะหาคนเลี้ยงดูเรียกร้องดูแลมันก็ต้องมาจบที่เรื่องการพิสูจน์ใช่ไห
0: ม
2: แต่ถ้าเกิดคุณคิดว่าฉันจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวฉันอยู่ดูแลลูกของฉันไปเองได้นี่ก็ไม่เป็นไรไม่ตรวจก็ไม่เป็นไรนะ
0: เออ
2: แต่ถ้าแบบว่าคุณอยากให้เรื่องนี้มันจบแบบฝ่ายชายยืดอกยอมรับเริ่มต้นกันใหม่เพราะเขาก็ยังเด็กนะ
0: ค่ะ
2: ก็ไปตรวจให้มันรู้แล้วให้มันรู้เรื่องกันไปก็แล้วแต่มุมนะแล้วแต่มุม
0: ก็แล้วแต่
2: ครับผม

0: ค่ะ
1: แต่ที่ไม่ต้องรอนี่ดีกว่าพี่ทุกปีเราจะต้องเอาเลขมาฝากนะครับวันงานรำลึกนะครับแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะพี่ปีนี้รำลึก34ปีนะครับ34ปีก็3วันแล้วครับที่จัดงานนะครับที่วัดทับกระดานที่สุพรรณนะฮะแน่นอนว่าลูกชายนะครับน้องเพชรนะแล้วก็ป้าไกรสอนนะครับคณะดนตรีหางเครื่องวงดนตรีก็เดินทางไปที่ศาลาริมสระน้ำที่วัดกระดานนะครับนำดอกกุหลาบสีแดงไปกราบบูชานะครับแม่พึ่งนะฮะก็หุ่นแม่พึ่งอยู่ที่นู่นเนาะนะครับป้าไกรสอนอธิษฐานจิตบอกกล่าวดวงวิญญาณก่อนเลยครับว่าขอให้แม่พึ่งมาดลบันดาล นะให้โชคลาภกับแฟนเพลงหน่อยนะเนี่ยเดี๋ยวจะทำการเสี่ยงล้วงไหนำโชคเขานะนะครับจากนั้นนะครับเพชรก็หยิบทุกปีนะของเพชรก็จะหยิบขึ้นมานะครับได้เลขครั้งแรกได้เลข5ครั้งที่2ได้เลข3ครั้งที่3ได้เลข9ครับพี่ได้เลข5ได้เลข3ได้เลข9นะครับแฟนๆก็ชอบใจตรงนี้แหละที่มารอกันเต็มวัดที่ขอตอนนี้แหละนะครับแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการแสดงคอนเสิร์ตนะครับตอนกลางคืนนะก็มีน้องเพชรมีป้าไกรสอนนะมีพี่องค์สลักจิตนะครับมีน้องเปาวลีมีน้องลำไยหายทองคำนะครับมีป้าเสรีรุ่งสว่างนะฮะแล้วก็มีศิลปินอีกมากมายนะครับขึ้นมอบความสุขให้กับแฟนๆเต็มไปหมดเลยนะครับดวงใครดวงมันนะเรื่องแบบนี้นะพี่นะดวงใครดวงมันนะครับ
0: ขอให้ได้ทุกคนแบ่งปันแบ่งปัน
1: แบ่งปันนะ
0: คนละนิดคนละหน่อยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมเรื่องของใครอีกเดี๋ยวนะไม่มีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: น้องไปกีฬาเลยไม่มีนะฟุตบอลโลก
0: ได้ค่ะ
1: เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเอาเมื่อคืนผลงานของทีมญี่ปุ่นกันแล้วกันทีมชาติญี่ปุ่นนะครับตัวแทนจากเอเชียนะฮะเอเชียเราลงเล่นมาเนี่ยยังไม่แพ้เลยนะพี่เดี๋ยวไล่ตั้งแต่เกาหลีใต้กันเลยนะวันแรกนะฮะเป็นคู่ที่สองต่อจากคู่เปิดสนามนะเกาหลีใต้นี่ก็พลิกแซงชนะเช็คไปนะเช็คเกียร์ไป2-1นะครับหลังจากนั้นมาเป็นคิวของกาตาร์นะฮะกาตาร์นี่ก็ไล่ตีเสมอนะครับไล่ตีเสมอได้1-1นะโอ้โหเห็นบอกว่ากาตาร์เนี่ยนะฮะโดนบี้มาตลอดทั้งเกมเลยนะครับ
0: โ
1: อ้เดี๋ยวนะกาตาร์เนี่ยเขาเจออะไรนะเนี่ยโอเคอ๋อเจอสวิตเซอร์แลนด
0: ์
1: โดนสวิตเซอร์แลนด์นะฮะทีมจากยุโรปเนี่ยโหพับสนามบุกยิงใส่20กว่าครั้งนะฮะแต่ว่าผู้สาประตูก็เซฟไปได้นะจนช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับมาตีเสมอได้สำเร็จนะครับกาตาร์ก็ไม่แพ้มาถึงคิวออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียนี่ก็ชนะตุรกีได้นะ2-0แล้วเมื่อคืนนี้นะครับเบอร์1เอเชียนะครับทีมชาติญี่ปุ่นนะตีเสมอเนเธอร์แลนด์ได้2-2โอ้โหผลงานทีมจากเอเชียนี่ไม่ธรรมดาจริงพี่สีนะครับเดี๋ยวรอลุ้นพวกอิรักอิหร่านอุซเบกิสถานจอร์แดนอีก4ทีมนะฮะ4ทีมก็ล่าสุดนะครับทัพนักกีฬาของทีมชาติอิหร่านเดินทางถึงสหรัฐแล้วครับพี
0: ่เรียบร้อย
1: เขาบอกทันทีที่ลงเครื่องเนี่ยก็เจอปัญหาละม็อบประท้วง
0: เอาเป็นม็อบชาวไหนอ่ะ
1: คนอเมริกันไม่ปลื้มไปประท้วงถึงหน้าสนามบิน
0: ไม่ให้อิหร่านเข้าเหรอไม่ให้อิหร่านแข่งเหรอ

0: ก็มาแสดงออกกันนะพี่นะ
1: เออ
0: นะครับ
1: จะประท้วงอะไรสงครามนี่ใครเริ่มก่อน
0: ไม่รู้แหละก็ไม่อยากให้มา
1: อ
0: เมริกันก็โ
1: อ้ไม่อยากมาจะมาบ้านฉันทำไม
0: อเมริกัน
1: อ
0: ่ะ
1: เ
0: ขาพิพากษาเป็นอเมริกันน่ะ
1: เ
0: อออเมริกันคืออเมริกันน่ะเหมือนที่เราดูในหนังน่ะนะครับแล้วก็พอทันทีที่ทัพนักเตะอิหร่านนะครับบินมาถึงลอสแองเจลิสออกจากสนามบินนี่ต้องออกอย่างรวดเร็วตรงไปที่พักทันทีเลยครับ
1: โอ้โหนี่เดินไปไหนคงไม่ได้เลยนะถ้างั้นเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โหไม่ได้เลยแล้วก็โรงแรมการรักษาความปลอดภัยนี่คงจะแน่นหนาเลยนะที่โรงแรมอ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะโอ้โหก็เป็นที่จับตานะนะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้จริงๆทีมประเทศอื่นเนี่ยเขาก็ได้มาเก็บตัวในที่อเมริกาเน
1: า
0: ะเก็บต
1: ั
0: วฝึกซ้อมแต่อิหร่านเนี่ยต้องไปเข้าแคมป์เก็บตัวที่เม็กซิโก
1: ไปพักก็ยังต้องไปเม็กซิโก
0: ใช่ต้องไปอยู่ที่เม็กซิโกอ่ะแล้วก็เมื่อวานที่มาเนี่ยมีสตาฟ11คนนะครับที่ยังไม่ได้เดินทางมาด้วยนะเท่าที่เราฟังข่าวกัน11คนนี้พี่ก็คือเช้าวันแข่งอ่ะคุณบินมาได้แล้วพอบอลจบคุณกลับไปเลยกลับเม็กซิโกไปเลยห้ามค้างในอเมริกาเด็ดขาด
1: อ
0: ันนี้11คนแต่ว่าทีมนักเตะกับสตาฟบางคนที่ได้วีซ่าเนี่ยก็สามารถมาค้างได้คืนนึงอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเตะนะครับโอ้ยนะมันยุ่งยากจริงๆนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเตะกับนิวซีแลนด์นะเพราะฉะนั้นครับนักเตะอิหร่านก็ได้มาพักก่อนตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวเตะเสร็จก็บินกลับไปที่เม็กซิโกไปตั้งหลักก่อนไปซ้อมไปอะไรที่นู่นแล้วเดี๋ยวถึงพอจะถึงคิวใกล้ถึงนัดที่สองก็บินมาใหม่อย่างเงี้ย
1: ทำไงก็ได
0: ้มันก็ทุลักทุเลนะถ้าพูดถึงนะ
1: สมมตินะถ้าอิหร่านมีโอกาสให้อิหร่านได้ชิงกับอเมริกา
0: ชิงคงไม่ถึงพี่แต่ว่ารอบสองถ้ามีไม่รู้ว่าสายสองสายนี่มีสิทธิ์มาเจอกันไหม
1: นั่นแหละสิมีไหมเป็นไปได้ไหมเนี่ย
0: เดี๋ยวต้องไปไล่ดูคือมันก็จะจับไข้กันนะพี่อาทิตย์หนึ่งสายนี้เจอที่สองบ้างสองสายนี้เจอที่สามของสายนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องไปไล่ดูกันว่าเดี๋ยวผมไปไล่ดูไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาบอก
1: ก็แต่ละทีมอาจจะต้องชนะมาอย่างเดียวแล้วมาเจอกันเป็นไปได้ไหม
0: มันเป็นไปมันเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวขอเวลาไปดูพี่ว่าทั้งสองสายเนี่ยมันมีโอกาสมาเจอกันรอบไหนยังไงบ้าง
1: หรือเปล่าเนาะ
0: เพราะบางทีแบบมันมีพอเข้ารอบมาแล้วมันจะเป็นรอบ32ทีมอย่างเงี้ยมันจะมีสายบนสายล่างที่หนึ่งสายที่หนึ่งสายเอจะเจอกับที่2ของสาย C ที
1: ่
0: 3ของสาย B อะไรอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวมันต้องมาดูว่าเขาวางทีมไว้ยังไงแล้ว2ทีมนี้ต้องมีโอกาสจะมาเจอกันต่อเมื่ออะไรยังไงเนาะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวขอเวลาไปดูเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกนะครับพี
1: ่นะลองดูว่ามันจะสนุกแค่ไหนเนาะถ้ามันเป็นไปได้นะคะนะคะเพราะว
0: ่
1: าในการแข่งขัน
0: แมตช์หยุดโลก
1: ฟุตบอลโลกรอบนี้มันมีอะไรที่เป็นแบบคือหลายคนก็เอ๊ะหลายอย่างอยู่นะอย่างเช่นที่เรารายงานไปว่าผู้ตัดสินชาวโซมาเลียก็ไม่สามารถมาทำหน้าที่ได้นะคะเนื่องจากว่าอเมริกาปฏิเสธไม่เข้าประเทศนะเพราะว่าเขาไม่ชอบประเทศโซมาเลียไม่ได้ชอบโดนัลด์ทรัมป์ไม่เกี่ยวกับผู้ตัดสินหรอกแต่เชื่อไหมเขาบอกว่าอันนี้เขาบอกว่าถึงแม้ว่าทางผู้ตัดสินคนนี้ชาวโซมาเลียจะไม่ได้มีส่วนร่วมในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะแต่ทางฟีฟ่ายังต้องจ่ายเงินให้ตามเดิมนะคะน้องดง
0: อ้าวแล้ว
1: ต้องจ่ายค่ะเพราะว่ามันเป็นอยู่ในสัญญาเลยค่ะไม่ได้มาก็ต้องจ่ายค่าจ้างให้เขา
0: เลย
1: เพราะว่าเขาไม่ได้มีส่วนผิดอะไรนี่ก็คือตกลงกันแล้วมีสัญญาแล้วนะคะก็

0: องจ่ายค่ะเออไม่ได้มาเตาก็จ่ายให้เขาเหมือนเดิมทุกสิ่งอย่างนี
1: ่มีวิธีรับรายงานเลยนะแบบหนึ่งได้เงินก็น่าจะได้เยอะอยู่นะ
0: เยอะอยู่แน่นอนอืม
1: ค่ะ
0: เพราะว่าถ้าตามตารางเดิมเนี่ยผู้ตัดสินชาวโซมาเลียคนนี้จะต้องตัดสินอยู่หลายแมตช์อยู่นะคะเยอะมากด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องจ่ายตามเดิมอื
1: ม
0: จ่ายตามเดิมถ้าฟีฟ่าต้องจ่ายเต็มจำนวนเต็มจำนวนเลยก็ใช้คำนี้ว่าต้องจ่ายเต็มจำนวน
1: โอเคผมว่าฟุตบอลโลกเนี่ยหรือว่ามันร้อยกับสี่นัดแล้วนัดหนึ่งเนี่ยมีกรรมการหนึ่งนะกำกับเส้นสองกรรมการ VAR อีกสองบางทีห้าหกคนพี
0: ่ค่ะ
1: ไม่รู้ล่ะนะครับใครจะได้ตัดสินไม่ได้ไม่รู้แต่ปีนี้ผมเชียร์อะไรนะพี่ผมเชียร์ให้บราซิลยิงประตูได้เยอะเขาบอกว่ามีให้เป็นแชมป์ไม่ได้แต่ให้ยิงประตูให้ยิงประตูเพราะอะไรรู้ไหมเขาบอกว่ามีดาวโอลี่แฟนนะเขาเป็นคนบราซิลนะสาวสวยเป็นนางแบบเป็นดาวโอลี่แฟนเลยนะเขาบอกว่าเขาจะแจกภาพส่วนตัวภาพสยิวเขาทุกครั้งถ้าเกิดว่าบราซิลยิงประตูได
0: ้สาวสวยวันนี้เองยิงเท่าไหร่ได้เยอะอย่างนี้เหรอยิงเท่าไหร่ได้เยอะเท่านั้น
1: จริงถ้าห้ายิงได้505ลูกขึ้นมาเนี่ยนะฮะผมได้ดู5ภาพเลย
0: เดี๋ยวเขาแจกผ่านอะไรผ่านไหน
1: เขาบอกว่าในโอลี่แฟนของเขา
0: โซเชียลส่วนตัว
1: นะครับเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าที่เขามาลงอย่างนี้ไม่ใช่ทะลึ่งตื่นตังอะไรนะเขาบอกว่าผู้คนในบราซิลไม่ค่อยตื่นเต้นกับฟุตบอลโลกเท่าไหร่เลยมันดูแปลกมาก
0: เลยจำเป็นต้องออกมา
1: เขาบอกว่าฉันโตมากับความหลงไหลในฟุตบอลเพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าเป็นการกระตุ้นให้ผู้คนเนี่ยนะฮะส่งใจมาเชียร์ทีมชาติบราซิลกันมากขึ้นฉันก็เลยเอางานของฉันมารวมกับฟุตบอลเอาสองสิ่งที่ฉันรักมารวมกันก็เลยได้ไปออกมาก็คือฉันจะสัญญาว่าจะส่งภาพนู๊ตให้กับแฟนได
0: ้
1: ชมกันฟรีในทุกๆประตูที่ทีมชาติบราซิลทำได้เอาไหมคุณผู้ฟังเชียร์บราซิลไหมได้ยินนี้เชียร์บราซิลมั้ยล่ะ
0: เขายังไม่ได้บอกเลยว่าภาพขนาดไหนภาพแบบไหนใช่ไหมบอกก็ยัง
1: ก็ถ้าเขาบอกมันก็คงถ้าเขาเป็น only fan ภาพมันก็ต้องตามที่เราคิดไว้แหละพี
0: ่ไม่ก็อาจจะส่งภาพลูกแมวน่ารักมาให้ก็ได
1: ้
0: จะได้ส่งน้องหน้าชายทั่วโลกโดนหลอกนะคะ
1: โดนหลอกโดนหลอก
0: ยังไม่ได้บอกเลยว่าส่งภาพไหนอาจจะแบบภาพกำลังอุ้มแมวอยู่อะไรอย่างนี้รอดูสนุก
1: ครับผม
0: ปิดค่าบันเทิงและกีฬา
1: ค่ะเมาข่าว
0: เล่าบันเทิงขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมซินมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ค่ะ
1: ครับผมนะฮะแล้วก็ฝากต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับพี่สำหรับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับก็เปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสบน LINE แอดแล้วนะครับแก้หนี้เสียได้เองผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับก็หลายคนนะครับอยากจะแก้หนี้เสียเนาะแต่ว่าจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงนะครับบางคนก็อาจจะไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาการเตรียมเอกสารมันหลากหลายขั้นตอนนะครับก็ตอนนี้โครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงแซมนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินนะครับเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสนะครับให้คุณได้แก้หนี้เสียได้เองผ่านไลน์ทางการแอปแซมโซเชียลนะครับ AMC นะก็ทำทุกขั้นตอนได้ใ

0: หลายเลยนะครับสะดวกง่ายจบในที่เดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์ถ้าเช็คสิทธิ์แล้วผ่านก็ถือว่าลงทะเบียนแล้วนะครับยืนยันตัวตนเลือกแผนชำระที่เหมาะกับคุณนะครับมี2แผนนะครับคือ1จ่ายปิดจบลดเงินต้นนะครับสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวหรือว่าแผน2นะครับผ่อนชำระลดเงินต้นสูงสุด 30% นะครับผ่อนได้นานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะครับก็เป็นการลงนามสัญญาอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ชำระเงินตามแผนที่เลือกไว้เลยนะฮะนี่แหละสิ่งสำคัญนะครับนะฮะยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะถ้าเราปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับนี่แหละนะฮะโครงการนี้เป็นโครงการระยะยาว3ปียิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานกว่าค่างวดต่อเดือนก็ลดลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับพอปิดหนี้ได้ประวัติเครดิตบูโรก็กลับมาดีอีกครั้งหนึ่งเพิ่มโอกาสในการเข้าสินเชื่อในอนาคตได้นะครับก็โอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสมัครได้เลยนะครับถ้าปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะครับนี่ฮะปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับ
1: ครับ
0: น้องฝากไว้ครับ
1: ใช่ค่ะโครงการดีๆเนาะคนก็เป็นหนี้กันทั้งนั้นแหละแต่ว่านั่นแหละอยู่ที่เราจะบริหารจัดการแล้วเพราะฉะนั้นนี่เป็นโอกาสแล้วนะคะ
0: อืมใช่เลยพี่ใช่เลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ลองเข้าไปศึกษาดูเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะมาดูข่าวเรื่องของการปลดล็อกจักรยานพ่วงข้างกันนิดหนึ่งแล้วกันเพราะว่าเพื่อถือในประเทศไทยนะคะทุกภาคทุกจังหวัดมันต้องมีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะเนี่ยค่ะก็เห็นบอกว่าล่าสุดนั้นกรมการขนส่งทางบกได้พิจารณาปรับปรุงแนวทางในการจดทะเบียนรถพ่วงข้างเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเอารถมาสู่ระบบการจดทะเบียนแบบถูกต้องคือปัจจุบันนี้รถพ่วงข้างเข้าใจว่าทุกคนก็คือก็ใช้มอเตอร์ไซค์อ่ะก็เป็นแค่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาทีนี้รัฐบาลเขาก็มองว่าเพื่อให้รถนั้นมีความปลอดภัยเหมาะสมกับการใช้งานรองรับกลุ่มรถเศรษฐกิจชุมชนนะคะก็คือรถพุ่มพวงรถพ่วงข้างอะไรพวกนี้นะคะปัจจุบันนี้มีคนใช้กันเยอะมากเพราะว่าสามารถเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพเนาะดำรงชีวิตได้เคียงคู่กับชุมชนเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยจะได้รับการจดทะเบียนเป็นรถประเภทรย.12ค่ะหรือว่ารย.12ให้เป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างแบบถูกกฎหมายเลยน้องรุ่งก
0: ็
1: สามารถไปยื่นคำขอแล้วก็เอารถไปตรวจสภาพและชำระภาษีนะคะอัตราภาษีของมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยอยู่ที่150บาทเอาไปจดทะเบียนก็รายละเอียดก็ความยาวไม่เกิน 1.75 เมตรความสูงไม่เกิน2เมตรโอ้2เมตรหรอรวมหลังคาด้วยเพราะว่าอย่างมอเตอร์ไซค์พวกขายส้มตำหรือขายอะไรมันต้องมีหลังคาเพราะฉะนั้น2เมตรมันจะเตี้ยไปไหมอ่ะแต่เขาให้รายละเอียดเท่านี้ว่าความสูงต้องไม่เกิน2เมตรความกว้างไม่เกิน 1.1 เมตรและความกว้างรวมกับตัวมอเตอร์ไซค์ไม่เกิน 1.5 เมตรต้องตรวจสภาพด้วยนะแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ต้องมีไฟหน้าไฟหน้าต้องสีขาวหรือสีเหลืองเท่านั้นเพื่อให้ผู้ใช้ถนนได้มองเห็นชัดเจนมีแผ่นสะท้อนแสงเรียบร้อยติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงสีแดงตรงท้ายแล้วก็เพิ่มการมองเห็นในช่วงเวลากลางคืนด้วยค่ะอ่ะก็ดีนะจะได้ถูกต้อง
0: ค
1: ่ะ
0: แต่ว่
1: า
0: ใน
1: ช
0: ่
1: วงที่กำลังรอจดทะเบียนน่ะเราก็ไม่อยากให้พูดก็พูดเนาะตำรวจก็เตือนก่อนนะพี่นะอย่าเพิ่งไปจงไปจับก่อนนะคะให้เขาพร้อมก่อนนะเห็นใจเพราะว่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายเนาะ
0: ครับครับ
1: มันต้องมีค่าใช้จ่าย
0: ในการให้เวลาหน่อยนึงให้เวลาหน่อยให้เวลาหน่อย
1: ใช่ให้เวลาหน่อยนะคะพี่ตำรวจเนาะอย่าเพิ่งอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยก็อรุ่มอร่วยกันอยู่ก็อ่ะก็ยังถ้ายังไม่พร้อมก็ให้เขาหน่อย
0: ครับ
1: เพราะว่าขึ้นเที่ยวมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นรถเก่าอะเอาจริงๆน้องรุ่งนะสภาพแต่ละคันก็จะเป็นรถเก่านั่นแหละเอามาเสริมเหล็กเข้าไปบางคนบางคันก็อาจจะดูแก้งเก่าแล้วแต่ว่าก็ยังสามารถทำมาหากินได้อยู่เพราะนั้นไอ้รายละเอียดสำคัญว่าความยาวความสูงความอะไรอย่างเงี้ยนะค่อยๆเตือนไปเดี๋ยวค่อยๆปรับ
0: ครับผม
1: อย่างน้อยเอามาใช้เป็นรถ เศรษฐกิจชุมชนจริงๆนะ

0: ทางหมู่บ้านนะถ้าไม่มีมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างเนาะโอ้ยชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่รู้จะซื้ออาหารที่ไหนเพราะถ้าไปตลาดมันก็ไกลอ่ะน้องดวง
1: โอ้โอ
0: ้เออเขามาขายถึงหน้าบ้านเลยมันก็สะดวกมาก
1: อืม
2: จริง
0: ฝากพี่ตำรวจด้วย
1: ครับผมเราไปพักสักเพลงนะพี่เนาะ
0: ได้ค่ะจะกลับมาในช่วงสุดท้ายกัน
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical

0: Nicole.
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอัน

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่สื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: ใส่ตรงครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ราฉลาดทอง
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: โอ้ยปวดท้อง
7: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
6: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
7: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์ภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับเช้าวันจันทร์นี้ค่ะ
3: ครับก็สรุปตัวเลขให้พี่เมื่อวานเนี่ยเป็นวันสุดท้ายนะครับที่เขาเปิดให้ขึ้นไปเที่ยวบนปราสาทตาควายเนิน350พวกนั้นนะพี่ไปดูความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนะครับระหว่างประเทศไทยกัมพูชาช่วงนั้นนะพี่นะ
2: ฮะ
3: โดยคุณจริงก็น่าไปนะถ้าเราเป็นคนที่อยู่แถวนั้นนะครับก็เท่าที่เขาเปิดแล้วก็มีทหารพาขึ้นไปเที่ยวชมเนี่ยนะมีนักท่องเที่ยวคนไทยไปทั้งหมด 3,227 คนพี
2: ่โอ
3: ้เออที่ขึ้นไป
2: ค่ะ
3: เขาเปิดให้เข้าไปเที่ยวกันตั้งแต่6โมงเช้านะครับถึงบ่าย3โมงครึ่งนะก็ได้ขึ้นไปถ่ายรูปกับตัวปราสาทตาควายที่ตอนนี้มันก็เป็นซากปรักหักพังอ่ะนะฮะช่วงนั้นที่เราอ่านข่าวกันแล้วบอกว่ากรมศิลป์เขาบอกว่าเขาซ่อมได้แต่มันก็สวยอีกแบบนะมันก็มีความคลาสสิกไปอีกแบบนะครับว่ามันเป็นร่องรอยให้เราได้เรียนรู้นะว่าเออนะนะประวัติศาสตร์เราเคยสู้รบนะครับกว่าที่ตรงนี้กลับมามันก็อาจจะไม่ง่ายอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันทำให้เกิดความ

0: มันทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะครับม
1: ี
0: เขาบอกมีผู้แทนร้านค้าเนี่ยนะครับไปตั้งร้านเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ย44ร้านค้าเออนะครับก็เกิดการซื้อขายกันในชุมชนน่ะเป็นเศรษฐกิจชุมชนขึ้นมาด้วย
1: ค
0: ่ะแต่พอมีคนไปเที่ยวหลักพันน่ะพี่เองนะไปเนี่ยมันก็ต้องมีแล้วแหละน้ำขนมยาดมยาหม่องมันก็ต้องขายได้แล้วล่ะ
1: เตรียมเออต้องเตรียมขายใช่ไหม
0: ครับผม
1: น้ำเนี่ยยังไงก็ขายได
0: ้ครับเตรียมร่างกายไปให้ดีนะมีคนที่เดินแล้วขึ้นไม่ไหวเนี่ยนะฮะ10คนนะหนึ่งในนั้นเนี่ยหน้ามืดนะจะเป็นลมนะก็มีนะจะผู้สูงอายุอ่ะพี่สี
1: เออแต่ก็อยากไปอย่างนี
0: ้
1: หรอ
0: เออก็อยากไปดูสักครั้งนึงเออเราได้ถึงที่แผ่นดินเรากลับมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับ
1: เออ
0: ขึ้นไปเนิน350มันคงจะสูงอยู่เหมือนกันนะก็เดี๋ยวถ้ามีการเปิดรอบใหม่เดี๋ยวจะมาแจ้งให้นักท่องเที่ยวได้เผื่อได้ไปกันเนาะครับครับของคนไทยก็อย่าง
1: นี้อันนี้ที่เดียวกันไหมที่ทหารเตือนด้วยโทรโข่งทุกรอบว่าอย่าเดินไปริมนะเดี๋ยวถ้าตกลงไปก็จะเป็นคนเขมรเลยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: นี่แหละ
1: อ๋อที่นี่เลยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ขำที่ทหารเขาก็จะพูดตลอดนะอย่าเดินเลยไปนะอย่าเดินเลยนะเดี๋ยวล่วงลงไปเดี๋ยวตกลงไปกลายเป็นเขมรเลยนะอะไร
0: เพราะนี่ไปพื้นที่จริงเลยพี่ไปพื้นที่จริงๆที่แบบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่สู้รบที่แบบดุเดือดอ่ะ
1: โอ้
0: ตอนนี้ก็มีการให้ปลอดภัยที่สุดแหละให้นักท่องเที่ยวเราปลอดภัยที่สุดจะออกนอกเส้นทางอย่าไปอะไรอย่างเงี้ย
1: เออเนาะฟังเจ้าหน้าที่เขาหน่อยนะคะ
0: ใช่ไป
1: ได้ไปได้
0: ที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะต้องสรุปภาพรวมมา
1: ใช่การเปิดให้เข้าก็เปิดให้เข้าก็เข้าถ้าเขายังไม่พร้อมก็แสดงว่ามันยังไม่ปลอดภัยเนาะอย่าไปฝืนอย่าไปอะไรนะคะไม่เชื่อฟังเชื่อไหมว่าตอนที่เราปิดด่านอยู่ตอนนี้ก็ยังปิดอยู่นะ 100% นี่นะคะเขาบอกว่ากองทัพเรือเนี่ยเขาบอกสามารถสกัดที่พวกสิ่งผิดกฎหมายโดยเฉพาะบุหรี่เนี่ยนะคะที่ทะลัก

0: 105.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: Good Morning อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังที่รักทุกท่านอีกครั้งนะคะยังอยู่กับรายการ Good Morning ASEAN ประจำเช้าวันจันทร์ที่15มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะรับใช้คุณผู้ฟังอยู่กับเรา2คนนะคะดิฉันน้ำหวานอิสรีศรีวิชาญกุล
2: ค่ะแพทย์อนัญญพัฒน์นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่6โมงเช้านะคะแล้วก็แน่นอนช่วงนี้เดี๋ยวเราก็จะมีอีกหนึ่งท่านนะมาอยู่ด้วยกันนะคะคุณผู้ฟังก็อยากจะพูดคุยเตรียมตัวคอมเมนต์นะคะเกี่ยวกับท็อปิกของเราวันนี้ได้เลยนะจ๊ะใน Facebook ก็เข้ากันมาได้นี่หลายๆคนก็มารออยู่แล้ว
1: ต้องให้ง้างเลยไหมคะนิ้วและแป้นพิมพ
2: ์เออใช่อุ้ยคุณผู้ฟังเราคล่องอยู่แล้วฟรึบไม่ต้องง้าง
1: ฟรึบนะอ่ะเดี๋ยวมาคุยกันค่ะถ้าผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลดีอีนะดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีวัย30กว่าของเรา
2: ค
1: นรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่อ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะทักทายคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่เราก็คุยกันเรื่องการเข้ามามีอิทธิพลของภาพยนตร์เนาะหนังของจีนที่หลายๆครั้งเนี่ยมันก็มักจะพ่วงมาด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคว
2: ั
1: ฒนธรรม
2: ป้ายยา
1: ผ่านพรีเซนเตอร์นะที่เป็นดาราดังมีชื่อเสียงต่างๆนะคะนี่ก็เรียนรู้มาจากฝั่งเกาหลีเขาถนัดมากเรื่องนี้นะคะคุณผู้ฟังบอกว่าสวัสดีครับฟ้าห้ามเชียงใหม่25องศาคือพูดถึงฟ้าห้ามเนี่ย
2: ก็ข้าวซอย
1: ดิฉันก็จะนึกถึงข้าวซอย
2: น้ำเหนียว
1: เมื่อสักครู่ที่พูดถึงบะหมี่ของจีนนั้นเป็นแบบน้ำมันต้นหอม
2: ใช่โอ้แพชชอบกินน้ำเหนียว
1: ชอบเหมือนกันแล้วก็มีคุณประสิทธิ์นะคะที่ทักทายเข้ามาในเช้านี้คุณหมูคุณวรวุฒิคุณสุป